พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา

0: าวรีหน้าพระราชวังสรานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบาน

0: พระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
2: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่ ได้เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
9: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
9: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับ ฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียสุนันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก ากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08
11: 1นาทีกับกปท.
12: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับครับสวัสดีครับคุณปิยวิทย์ครับ
18: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
19: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีที่สนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม
18: ครับ
19: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
18: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทมทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
19: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการแก้ปัญหาแบบนี
18: ้
19: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
18: ครับ
19: ผมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวมันลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
18: ร
19: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับ ก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้อง
18: ๆ
19: ทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวะวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
18: ครับผม
19: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
18: ครับ
19: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
18: ครับผม
19: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ 90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพฯที่มี2ท่อเค้ามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเค้าก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพฯเร็วนะครับ
18: ท่านครับ
19: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
18: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
19: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
18: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
19: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
18: ่
19: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับว่าทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
18: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
19: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
18: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
19: ก็ มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
18: ครับ
19: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
18: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
19: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
18: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ครับครับด้วยความยินดีครับ
18: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
24: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่มต้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำนี่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวามินจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
23: มื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
2: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทั้ง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
23: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI สวนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้ สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
21: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
5: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
6: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
7: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
8: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วครับผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
4: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
25: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
26: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
1: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: เจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดีที่1ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับสถานการณ์น้ำเป็นยังไงหลังจากท่วมมาครบสัปดาห์ดูหัวข่าวผ่านๆก็จะได้เห็นภาพแล้วร่มเกล้าคลองจันน้ำเน่าแล้วต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ต้องจับตามองหลายจุดเป็นจุดอันตรายจุดใหม่เช่นน้ำแม่กลองล้นทะลักสั่งอพยพราชบุรีอัมพวาเขาวุ่นราชบุรีนี่เห็นว่ามิดหลังคาเลยในบางจุดเมืองการก็หนักอันนี้ด้านตะวันตกถ้าฉายภาพไปดูด้านตะวันออกที่แกลงระยองก็ยังหนักสระแก้วก็อ่วมเขตปริมณฑลกทม.เมืองนนท์วิกฤตชักธงแดงแล้วปราจีนก็อพยพแล้วทีนี้ถ้าดูว่าภาพรวมเป็นยังไงเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาถ้าดูภาพรวมของทั่วประเทศจมแล้ว31จังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้ว40รายแล้วก็มีหัวข่าววันนี้อนุทินยันยังไม่ปลดชัดชาติเอ๊ะไปยังไงมายังไงก็อ้าวมาดูก็กลายเป็นว่าคำถามเนี่ยมาจากนักข่าวถามว่านายกสามารถปลดผู้ว่ากรุงเทพได้หรือไม่เออทำไมต้องตั้งคำถามนี้นายกตอบว่ายังไม่เคยคิดครับก็เลยกลายเป็นหัวข่าวพาดหัวทะลุกลางบ้องขึ้นมาส่วนการคืบหน้าการเยียวยากทม.เยียวยายึดเกณฑ์เดียวกับปภ.วอนรัฐบาลลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมส่วนในสภาเมื่อวานสภารุมยำรัฐบาลล้มเหลวเรื่องแก้น้ำท่วมอดีตนายกชวนห่วงการบินไทยเรื่องระงับรับส่งสินค้าตั้งแต่วันที่30กันยาถึง5ตุลาแต่ล่าสุดรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์บอกว่าไม่ปิดเรื่องการขนส่งสินค้าคาร์โก้ครับ
1: ข่าวการเมืองเมื่อวานนี้มีการเสวนากันที่ราชบัณฑิตเวทีราชบัณฑิตเดือดรุมชำระคดีหัวสวจรัญภักดีธนากุลเชื่อศาลขอดูเส้นทางการเงินกกต.สิทธิโชติปูดพบโพยสั่งการครับ
2: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ให้เริ่มกดยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับไปจนถึงวันที่15ตุลาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ได้เลยไปจนถึง30พฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าใครได้สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องกดยืนยันนะครับเพราะจะมีเงินโอนเข้าโดยอัตโนมัติแล้วก็มีข่าวเรื่องสถานการณ์ภาคใต้วางระเบิดกับเผาป่วน2จังหวัดใต้ที่หนองจิกปัตตานีแล้วก็ที่เทพาสงขลาถูกก่อกวนอย่างหนักครับคุณผู้ชม
2: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตร

0: ่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
3: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เราดูสถานการณ์น้ำล่าสุดคุณราพงศ
6: ์ในกรุงเทพนี่นะครับรองผู้ว่ากทม.คุณวิษณุทรัพย์สมพลได้ประเมินในภาพรวมเป็นจุดๆไปครับบอกสถานการณ์น้ำเหนือและก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้อยู่ครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมารวมกับน้ำฐานเนี่ยประมาณ2.10 เมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเขื่อนกั้นน้ำที่รองรับได้มากกว่า3 เมตรส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกสถานการณ์ของน้ำในคลองแสนแสบก็ปรับตัวดีขึ้นครับทำให้คลองสายย่อยและพื้นที่ระบายน้ำลงคลองแสนแสบเริ่มระบายได้ดีตามไปด้วยส่วนเคหะคลองจันทร์ประเมินว่ามีปริมาณน้ำยังค้างสะสมอยู่ที่300,000 ลูกบาศก์เมตรสาเหตุที่ระบายได้ยากเพราะว่าที่คลองจันทร์เนี่ยพื้นที่ตั้งอยู่ลึกครับระบบท่อเดิมระบายน้ำออกยากแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเครื่องสถานีสูบน้ำริมคลองแสนแสบ2 แห่งได้เพราะระดับน้ำในคลองยังสูงถ้าสูบออกเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาอีกโซนลาดกระบังถนนศรีนครินทร์สถานการณ์ยังถือว่าหนักอยู่เพราะว่าพื้นที่รอบคลองประเวศเนี่ยระบายน้ำได้ช้าโซนสายไหมสะพานใหม่ก็มีการประสานการปล่อยน้ำโดยเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเปิดขึ้นอีก10 เซนครับเพื่อควบคุมระดับน้ำแล้วก็ประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดที่ใกล้เคียงปัญหาน้ำเน่าเนี่ยกทม.จะใช้หลักดึงน้ำจากคลองสายหลักลงก่อนแล้วก็ตามด้วยถนนสายหลักพอถนนแห้งก็จะมีทีมงานเข้าไปสูบระบายน้ำออกจากซอยจากหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆส่วนสถานีสูบน้ำพระโขนงอันนี้ยืนยันว่าเดินเครื่องได้เต็มกำลังแต่น้ำเดินทางมาช้าเพราะว่าคลองประเวศเนี่ยไม่ลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ครับรองผู้ว่ากทม.อีกท่านหนึ่งคุณพรพรมวิกิตเศษพูดถึงปัญหาขยะครับกทม.กำลังเร่งเก็บขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่เนี่ยก็เลยทำให้การจัดเก็บขยะค่อนข้างลำบากพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูงอยู่ระดับ1เมตรถึง 1.20 เมตรทำให้ศูนย์พักพิงแล้วก็รอบศูนย์เนี่ยมีขยะแล้วก็มีเยอะด้วยครับอันนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมก็กำลังระดมผู้เชี่ยวชาญในการเก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเอามาประเมินสถานการณ์หน้างานว่าสามารถที่จะใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะที่ลาดกระบังได้ไหมอันนี้การประเมินในภาพรวมของรองผู้ว่าสองคนส่วนเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ว่ากทม.ผู้ว่าจากต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งให้เข้าทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับนายกอนุทินบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการประชุมแบบนี้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าคือจะใช้โมเดลช่วงโควิดนะครับมาประมูลมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละเช้าครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วส่วนประชาชนเนี่ยถ้ายังสะดวกที่จะ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านไปก่อนเพราะบางเส้นทางเนี่ยยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ครับเรื่องการเยียวยาผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็จะยึดหลักตามปภ.ที่มีอยู่ 7-8 รายการแต่มีอยู่5รายการที่เป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลช่วยค่าซ่อมแซมบ้านนะครับซึ่งจะต้องว่ากันไปตามสภาพความเป็นจริงแต่ว่ากทม.ก็มีจ่ายเพิ่มให้2รายการก็คือเช่าค่าเช่าบ้านอันนี้กทม.ออกเองซึ่งจะต้องไปดูถ้าไม่มีก็ต้องขอจากสภากทม.โดยไม่ได้เหมาเป็นรายหัวนะครับแต่ว่าเป็นการจ่ายจริงแล้วก็ต้องมีการยื่นหลักฐานด้วยนักข่าวเขาถามว่าการจ่ายเงินชดเชยครอบครัวละ 9,000 บาทเนี่ยจะยังไงจะกทม.จะว่ายังไงซ้ำซ้อนกันไหมผู้ว่าบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่กทม.ครับทีนี้ถามต่อว่าแสดงว่าก็จะได้หลายส่วนใช่ไหมผู้ว่าตอบว่าจ่ายตามความเสียหายครับไม่ได้จ่ายให้ทุกคนเอาอย่างคนที่เสียหายเยอะกลับได้ 9,000 บาทเราก็มองว่าควรจะให้ตามรายละเอียดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับไม่ใช่อันใหม่ครับอันนี้ผู้ว่ากทม.ครับคุณจบับ
7: เรื่องเยียวยานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ครองกลุ่มครองจันทร์การเคหะแถวนั้นเนี่ยดูในโทรทัศน์แล้วน้ำมันดำปีเลยคุณตุลาภงแล้วมีปลาลอยฟ่องดูจากทีวีก็รู้ว่าสภาพอย่างนั้นเนี่ยน้ำมันเน่าเหม็นแง่แล้วต้องอยู่กับน้ำเน่าน้ำเหม็นไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นี่คือความเดือดร้อนนะอยู่กับน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำที่ออกมาจากห้องสุขาเป็นน้ำปฏิกูลน่ะ คือคนที่ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเนี่ยไม่รู้สึกหรอกว่าเวลาเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน้ำชักโครกชักโครกก็กดไม่ลงลำบากไปหมดแล้วยังมาเจอน้ำเน่าน้ำเหม็นยิ่งไปขยายดังนั้นตอนนี้มันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรื่องขยะขยะนี่เป็นหน้าที่เต็มๆของกทม.ที่จะไปจัดการลอยเอาคอยช้อนขยะออกมาพวกปลาตายปลาเตยปลาที่ลอยฟ้องอยู่ทั้งหลายสัตว์น้ำเนี่ยที่มันตาย มันเหม็นจัดการตรงนั้นออกมาก่อนนั่นส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่ยังไม่เห็นเลยก็คือว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อนามัยของกทม.เนี่ยต้องเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าโรคที่มันมากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตามมาฉี่หนูโรคนั่นโรคนี่โรคน้ำกัดเท้ามันตามมาทุกครั้งจะลงไปช่วยเขายังไงอันที่สามคือในการเข้าชื่อขอเยียวยาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือว่าประชาชนต้องไปสองจุดหนึ่งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสองต้องไปที่เขตอันนี้ในกทม.นะ
8: ครับ
7: ต้องไปที่เขตทั้งสถานีตำรวจทั้งเขตเนี่ยจับมือกันได้ไหมตั้งเป็นหน่วยล่วงหน้าเคลื่อนที่ one stop service ไปอยู่ตามเคหะล่มเกล้าตามคลองจันทร์คลองกลุ่มแถวๆนั้นน่ะคนจะไม่ต้องเดินทางไปสถานีตำรวจไม่ต้องเดินทางไปที่เขตเขตกับโรงพักเนี่ยยกไปหาคนไม่ใช่คนนะเฮียไปหาเขตเขาเดือดร้อนกันมาเยอะแล้วมันต้องทำยังไงที่จะให้เขาไม่เดือดร้อนมากไปกว่านี้ต้องคิดเรื่องพวกนี้ต้องคิดต้องทำแล้วต้องมีคนสั่งการแล้วต้องมีคนปฏิบัติไม่งั้นก็มันจะกลายเป็นว่าโฉบไปโฉบมาให้พอได้ออกข่าวแล้วก็กลับแต่เนื้อหาในการช่วยเหลือประชาชนจริงๆเนี่ยมันยังแก้อีกเยอะที่ยังแก้ไม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้นั่นในกรุงเทพตอนนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็เห็นเขาเตือนกันเยอะนะเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันนี้มาจากรักษาการแทนอธิบดีกรมชลคือคุณเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีบอกว่ากรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพเตือนยังไงเตือนให้เตรียมรับมือหลังจากกรมอุตุเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงฉะนั้น17จังหวัด11จังหวัดนี้เขาก็เฝ้าระวังเช่นนนทบุรีวิกฤตชักธงแดงคุณสมนึกธนเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างอาสาสมัครทหารปตอรวมเกือบ100นายนำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีเพิ่มความสูงขึ้นอีก50เซนรวมเป็นความสูง80เซนแต่ละยอดระยะริมทางแม่น้ำเจ้าพระยากว่า10กิโลเมตรหลังกรมชลประกาศเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ทีนี้ที่ไหนอีกอะเมืองการเร่งกู้เขื่อนแม่กลองอันนี้ดูผ่านๆก็แล้วกันนะสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชบุรีสำนักงานชลประทานที่13ปล่อยน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องรุ่มต่ำริมแม่น้ำกลองรวมถึงวัด ท่าโขลงวัดพญาไม้วัดศรีสุริยวงศารามเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักเมืองเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ราชบุรีทีนี้เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขื่อนแม่กลองระบายน้ำลงสู่แม่น้ำกลองเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับในแม่น้ำแม่กลองอยู่ที่4เมตร20ทะลักเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีสูงเกือบ50เซนติเมตรบางแห่งสูงเกือบมิดหลังคาโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี4แห่งประกาศปิดเรียนถึงวันที่5ตุลาที่แม่กลองนายชยชัยแสงอินผู้ว่าสมุทรสงครามอันนี้ก็ประกาศให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมพร้อมฉะนั้นรุ่มน้ำเจ้าพระยารุ่มน้ำแม่กลองอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่เขาเตือนว่าที่เคยยกเข้าของขึ้นไว้ที่สูงเนี่ยคราวนี้ต้องยกให้สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่รู้จะเป็นยังไงของจริงจะเป็นยังไงสระแก้วก็อวมอันนี้ก็ภาคตะวันออกแกลงก็ยังหนักภูเก็ตก็โดนด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้ฉะนั้นนี่คือภาพรวมที่เราต้องรออีก 4-5 วันอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเหนือเกี่ยวข้องกับเรื่องการระบายน้ำของกรมชลประทานแล้วมันจะผนวกกับน้ำฝนที่จะลงมาในอีก 2-3 วันข้าง 3-4 วันข้างหน้านี่แหละคุณธนพง
8: ศ์ใช่ 4-6 ตุลาคม
7: ครับ
8: ที่กรมอุตุได้พยากรณ์ไว้นะครับกรมชลเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอย่างเขื่อนเจ้าพระยานี่ปรับการระบายเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
7: ครับปรับลงหรือปรับขึ้น
8: ปรับขึ้นสิครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต
7: ่ออ๋อรีบปล่อย
8: ใช่
7: มีอะไรอีกเรื่องน้ำท่วม
8: ครับที่ประกาศเป็นภัยพิบัติทั้งจังหวัดตอนนี้เนี่ยก็มีกาญจนบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเขามีอยู่3อำเภอนี่ประกาศทั้งจังหวัดเลยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับยอดผู้เสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าตอนนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิต40คนอันนี้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยเนี่ยดูแลผู้ป่วยอยู่ 52,000 รายครับอันนี้รายงานจากกระทรวงสาธารณสุขครับทีนี้ดูเรื่องของนายกอนุทินหน่อยวันก่อนนี่ไปใช้ไหมแล้วก็มีเรื่องของการควักเงินจ่ายคือนายกท่านก็บอกว่าไอ้ถุงยังชีพที่ท่านเตรียมไปนั่นนะครับมันไม่พอมันหมดแล้วเห็นประชาชนเขามารับไม่รู้จะทำยังไงก็เลยควักเอาเงินในกระเป๋าตัวเองนี่แหละจ่ายให้นักข่าวก็เอาคำพูดของคุณไอซ์รักชนกศรีนอกมาถามนายกนายกมีหงุดหงิดนะครับเพราะคำพูดของคุณไอซ์ในทำนองที่ว่าเงินสะอาดหรือเปล่านายกบอกว่าเงินของท่านนี่สะอาดแน่นอนแล้วก็ไม่เอามาตรฐานของตนเองมาถามนักข่าวก็พยายามที่จะให้ระบุชื่อหมายถึงคุณไอซ์หรือเปล่านายกตอบเลยครับใช่ครับนะเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับเอาทีนี
7: ้เราพักเอาจะเติมเชิญ
8: คือเรื่องเกี่ยวกับสัมภาระเครื่องบินนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยรองนายกพิพัฒน์ท่านไปประชุม2ครั้งนะครับ ตอนแรกไปก่อนไปดูเรื่องการบริหารจัดการที่สนามบินก่อน5โมงเย็นไปแถลงข่าวเลยครับ1ก็คือเรื่องคาโก้นี่คลังสินค้านี่นะครับนายกบอกว่าหยุดไม่ได้ต้องให้เดินหน้าตามปกติเพราะไม่งั้นเสียหายเยอะอันที่2ก็คือคลังสินค้าต่างๆเนี่ยลองประสานกับพื้นที่ใกล้เคียงสิจะระบายสินค้าไปพักไว้ก่อนได้ไหมจนกว่าสถานการณ์จะปกตินะครับซึ่งทางการบินไทยเขาก็แจ้งนะครับว่าตอนนี้ยังมีสัมภาระที่ยังตกค้างอยู่ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่26นี่นะครับประมาณ 8,000 ใบนะครับแต่ว่าได้ระบายออกไปเยอะแล้วซึ่งประธานบอร์ดของการบินไทยคุณชายเนี่ยบอกว่าคาดว่าภายในวันที่วันที่2ตุลาก็คือภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์ได้หมดครับคุณสุภาพตอนนี้ก็มีทหารอากาศเข้ามาเสริมกำลังให้วันละประมาณ100นายครับอันนั้นเรื่องของสัมภาระครับ
7: คือคาโก้เนี่ยถ้าเราหยุดไปเนี่ยมันจะกระทบมากนะไอสินค้าทั้งหลายที่เราส่งคาโก้เนี่ยสินค้าที่ต้องการไปด่วนๆเนี่ยเขาไม่ส่งทางเรือพวกผลไม้อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะส่งทางเครื่องบินเป็นเครื่องบินคาโก้คนละแบบกับเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารเครื่องบินคาโก้เนี่ยเห็นง่ายๆก็คือไม่มีหน้าต่างว่าอย่างนั้นทั้งลำเนี่ยปิดทึบนั่นคือเครื่องบินคาโก้ทีนี้ถ้าไปหยุดเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อเรื่องการส่งสินค้าออกปลายทางที่ได้รับเนี่ยมันจะแย่ไปหมดฉะนั้นคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจไม่ปิดคาโก้พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
8: สักครู่
3: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
3: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูเรื่องนี้หน่อย คือเราเนี่ยเจอกันมาเยอะแล้วนะว่าในช่วงที่ภาวะวิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยการประกาศช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมักจะประกาศเอาใจเกินความจริงแล้วเอาเข้าจริงก็ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็จะถูกด่าอย่างเช่นเรื่องการช่วยเหลือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเมื่อวานผบ.ตร.คนปัจจุบันที่จะพ้นหน้าที่ไปแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าการจัดหารถยกอันนี้เอาเรื่องรถยกก่อนนะรถยกรถสไลด์รถยนต์เนี่ยสำหรับเคลื่อนย้ายยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือรถที่ถูกจมน้ำออกจากถนนออกจากลานจอดรถและบริเวณหน้าที่พักอาศัยของประชาชนการช่วยยกและเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อบรรเทาภาระของผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับความเสียหายอยู่แล้วนี่คำถามว่ามันจริงเหรอเพราะต้องแยกออกเป็นสองส่วนนะคือรถยกที่เป็นรถของตำรวจมีตราตำรวจเขาก็มีกันทุกโรงพักอันนั้นฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายได้เพราะเป็นรถของตำรวจแต่ถ้าเป็นรถยกแบบรถสไลด์ของบริษัทเอกชนที่เขารับบริการเคลื่อนย้ายรถกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเวลารถเสียรถชนเนี่ยคำถามว่าอันนี้มันฟรีได้หรือครับบริษัทรับบริการเคลื่อนย้ายรถพวกนี้เขาต้องทำมาหากินเขาจะยอมยกให้มายกรถให้ฟรีๆตามที่ตำรวจร้องขอหรือมีเจ้าของรถยนต์บอกผมมาแล้วว่าไม่ฟรีจริงตามที่ผบ.ตร.บอกคือเอาแค่ไม่ฉวยโอกาสโขกสับก็พอแล้วเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยมันฉวยโอกาสโขกสับแพงกว่าภาวะปกติเป็นเท่าตัวฉะนั้นผบ.ตร.อย่าพูดเอาในวันสุดท้ายของการรับหน้าที่และมันทำไม่ได้หรือที่สั่งการว่าให้ตำรวจไปประสานกับผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์แทนประชาชนในการช่วยในการซ่อมแซมยานพาหนะให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักไม่มุ่งเน้นผลกำไรข้อนี้ต้องฟังดีๆนะว่าไม่ฟรีทั้งหมดนะไม่ฟรีนะเพียงแต่ว่าอย่ามุ่งผลกำไรมากอย่าฉวยโอกาสโขกสับแล้วที่บอกว่าให้ตำรวจประสานกับอู่ซ่อมรถเพื่อขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ แทนประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่คิดค่าบริการเพราะตำรวจเป็นผู้ประสานกับอู่ให้อันนี้ก็จะมีปัญหาต้องเอาให้ชัดนะครับอู่เขาก็ต้องทำมาหากินเขามีต้นทุนเขาต้องจ้างช่างจ้างลูกน้องเขาจะซ่อมให้ฟรีตามที่ตำรวจร้องขอเลยและผบ.ตร.ก็พูดปิดท้ายว่าแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเผชิญวิกฤตไปจนถึงการบรรเทาภาระหลังรถได้รับความเสียหายการประสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งหนึ่งนี่เขาฟังดูดีว่าตำรวจจะช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ขอให้ทำได้ให้ทำได้ให้จริงเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่ารถยกที่ไม่ใช่ของตำรวจนะที่ตำรวจประสานให้เนี่ยเขาจะยกให้ฟรีเดี๋ยวก็รู้ว่าอู่ซ่อมรถที่ลากรถไปให้เขาซ่อมให้เนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือตามที่ตำรวจร้องขอไหมคือไม่คิดตังค์หรือฟรีถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าผบ.ตร.ก็จะถูกสวดส่งท้ายเลยคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: อันนี้ผมนึกไม่ออกว่ามันจะฟรีได้ยังไงดูข่าวอื่น
4: วันนี้นายกอนุทินเนี่ยจะต้องเจอคำถามจากนักข่าวเรื่องบ้านของท่านทำไมน้ำไม่ท่วมนี่นะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลได้โพสต์ตั้งคำถามว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกแท้ๆเนี่ยฝั่งบ้านของเขาเนี่ยน้ำท่วมฝั่งบ้านของนายกที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่นะครับแห้งสนิททำไมท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งมันเกิดอะไรขึ้นนี่คุณณวัฒน์เขาโพสต์ตั้งคำถามฉะนั้นนักข่าวก็คงจะเอาคำถามเนี้ยไปถามนายกแล้วครับคุณสุภา
5: พผมก็ไม่เห็นเป็นประเด็นเลย
4: ครับ
5: ผมไม่เห็นเป็นประเด็นเลยคือหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องท่วมทั้งหมู่บ้านนะมันคนละฝากคนละซอยก็ท่วมไม่เหมือนกันแล้วอันที่สองเนี่ยผู้นำนายกก็ต้องมีคนคอยดูแลอยู่แล้วตามหลักนะ
4: ครับ
5: หรือถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินในการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมคนระดับนายกเนี่ยถึงไม่เป็นนายกคนระดับนายอนุทินเนี่ยก็มีคงมีเงินพอที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมแล้วไม่เฉพาะนายกหรอกผมว่าคนที่พอมีฐานะหน่อยเขาก็มีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมทำไมต้องไปคิดว่าบ้านนายกไม่ท่วมแต่บ้านคนอื่นท่วมไม่ใช่บ้านนายกแต่ว่าถ้าเขามีตังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเยอะแยะที่ไม่ท่วมคุณตุลาภูมิ
4: ครับ
5: ไม่เห็นเป็นประเด็นที่คุณนวัฒน์เอามาโพสต์เนี่ยนะ
4: ครับ
5: ผมว่าไม่เป็นประเด็น
4: เรื่องไทยช่วยไทยวันนี้นะครับเขาให้ยืนยันใช้สิทธิ์ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนแล้วนะครับก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็เข้าไปที่เดิมครับแอปเป๋าตังนะครับจากนั้นก็ไปที่แบรนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60ต่อ40กดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขให้ยืนยันการใช้สิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับแล้วถ้าใครยืนยันใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30พฤศจิกายนนะครับ ส่วนร้านค้าร้านค้านี่ใช้อีกแอปหนึ่งนะครับก็คือแอปถุงเงินครับก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการอันนี้ก็เริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกาเหมือนกันส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เขาจะโอนเข้าบัตรทันทีโดยอัตโนมัติครับอันนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะไม่ต้องกดยืนยันเขาโอนให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับตัวเลขของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยบอกว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์เนี่ย 11,250,000 คนนะครับในจำนวนนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์5ล้านคนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบ 1,710,000 คนก็ยังเหลืออีก 3,200,000 คนนะครับที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อันนี้เขาก็แนะนำให้ไปที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งครับหรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าแอปเป๋าตังหรือว่าทางรัฐแต่ถ้าใครสะดวกที่จะไปธนาคารรัฐ5แห่งก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดการให้ครับหรือเปล่า
5: ดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอยู่ประเวศเขาได้เปิดรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยพร้อมกับตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นโดยมีการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิสมาคมเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกรมปศุสัตว์สนับสนุนสัตวแพทย์เข้าตรวจรักษารวมถึงจัดเตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่เขตคันนายาวบางกะปิและประเวศเข้าสู่ศูนย์รวมทั้งสิ้น23ตัวแล้วโดยจะได้รับการตรวจและฟื้นฟูสุขภาพความเหมาะสมก่อนส่งคืนเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่เดิมเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายก็จะฟื้นเป็นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้สัตว์ที่นำมาฝากต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมอันนี้ใครสนใจจะใช้บริการก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้02-328-7460 02-328-7460อันนี้ก็ช่วยเหลือหมาแมวส่วนใหญ
4: ่ครับ
5: แล้วก็อย่าไปรับเฉพาะหมาแมวบ้านคนมีตังค์นะคนที่อยู่แฟลตฟองจันเคหาลมเก้าเนี่ยมีเยอะนะที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเดือดร้อนกันไปหมดตอนนี
4: ้ครับ
5: ครับ
4: เมื่อวานเนี่ยที่ราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเขาจัดเสวนาครับเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ครับมีคนดังไปขึ้นเวทีหลายท่านเลยครับแต่ว่าไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยนี่นะครับนี่แฉพบโพยสั่งการเลือกระดับประเทศนี่คุณสิทธิโชติบอกว่าเงื่อนไข ปมความผิดปกติชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารในลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำในช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายทำให้เกิดความวุ่นวายลงคะแนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การสืบสวนระดับพื้นที่ 3-4 เดือนแรกต้องเผชิญกับตอใหญ่คือพยานในพื้นที่ถูกกดดันกกต.ท้องถิ่นขาดเครื่องมือตรวจสอบเส้นทางการเงินทำให้สำนวนร้องเรียนส่วนใหญ่ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต้องถูกยกคำร้องความซับซ้อนของคดีที่กระจายตัวทั่วประเทศกกต.ต้องปรับแผนการทำงานใหม่ก็ได้ตัดสินใจใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.ดึง3หน่วยงานหลักคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI และสำนักงานปปง.มาร่วมบูรณาการทำงานถึงเป็นที่มาของคณะอนุกรรมการชุดที่26แกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์แล้วก็ลงพื้นที่สอบปากคำพยานอย่างรัดกุมเพื่อสร้างสำนวนคดีให้แน่นหนาทลายข้อจำกัดเดิมแล้วเมื่ออนุกรรมการชุดที่26รวบรวมพยานหลักฐานจนได้สำนวนความยาวหลายหมื่นหน้าขั้นตอนสำคัญถัดมาคือการกันกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดิมกกต.มีคณะอนุวินิจฉัย35คณะแต่ด้วยความสำคัญและความหนาของแฟ้มคดีกกต.ก็ได้มีมติตั้งอนุวินิจฉัยขึ้นมาเพิ่มเติมคนละ1ชุดคือชุดที่36ถึง42ซึ่งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36รับบทบาทเป็นประการด่านสำคัญวิเคราะห์ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานทั้งหมดจากชุดที่26และทำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดนี่กกต.ที่เป็นเสียงข้างน้อยสิทธิโชติอินทรวิเศษครับ
5: เรื่องความสับสนวุ่นวายของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดรับนักกีฬาเอเชียนเกมคือใครได้เหรียญอะไรต่ออะไรมาที่มาตอนนี้ไม่มีการไปต้อนรับอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณธราพงศ์เออแล้วก็เห็นว่าชุดที่กลับมาก่อนเนี่ยเขาเขียนบรรยายว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารแล้วพอจะขอออกไปซื้อรปภ.บอกว่าออกได้ถ้าเข้าอีกต้องทำเรื่องสิ่งที่อยากคุยก็คือเรื่องของการเดินทางนักกีฬาทีมชาติไทยอะไรที่เป็นสุดวิสัยต้องเจอต้องลำบากนักกีฬาไทยก็ต้องเจอเหมือนคนทั่วไปเราเข้าใจได้แต่ภาพที่ทำเอาจุกคือภาพนักกีฬาทีมชาติไทยสวมเสื้อไทยแลนด์มีธงชาติไทยที่หน้าอกรอกระเป๋ารอสัมภาระนอนเกลือกกลิ้งด้วยความหมดแรงกับพื้นด้วยสีหน้าอิดโรยนักกีฬาเดินทางมาเหนื่อยไหนจะรอที่เครื่องที่ญี่ปุ่นเครื่องดีเลย์นั่งมาแล้ว6ชั่วโมงแล้วมารออีกหมดสภาพทุกคนใครจะไปไหวแล้วสถานที่ตรงที่รอสัมภาระก็มีกองกระเป๋าเต็มไปหมดแออัดยัดเยียดเก้าอี้ตรงนั้นไม่พอก็ต้องนั่งต้องนอนต้องกินกับพื้นจะให้ทำยังไงภาพประกอบคือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่กลับมาเมื่อเที่ยงคืนกว่าของวันที่28และได้กระเป๋า10โมงเช้านอกจากทีมฟุตบอลไฟท์ที่ผมกลับมานี่หมายถึงว่านักข่าวเขาเขียนนะ
4: ครับ
5: ก็มีนักกีฬาไทยเจอสภาพแบบนี้รอนานไม่ไหวต้องนั่งนอนๆกับพื้นสักพักก็ทนไม่ไหวขอกลับก่อนกระเป๋าค่อยตามไปจะยากจะลำบากไหมถ้าทางสุวรรณภูมิหรือการบินไทยจะหาที่พักเป็นที่เป็นทางไม่ต้องหรูอยู่ดีแค่พอให้ได้ไปมีที่นั่งให้ความสะดวกไม่ต้องมานอนอยู่กับพื้นแบบนี้ น่าจะให้เกียรติให้สมกับนักกีฬาชาติไทยสวมเครื่องแบบทีมชาติไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเออมีเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยคุณธราพงศ
4: ์
5: ไปจ้าเอกับนักกีฬาแล้วถ้าในภาวะปกติก็โหไปรับกันล้นหลามนี่พอเจอแบบนี้ทั้งพวกที่ได้เหรียญมาไม่ได้เหรียญมาสภาพเดียวกันหมด
4: ไม่มีโถงใหญ่ๆหรือห้องรับรองให้เขาไปพักก่อนเหรอครับ
5: ไม่มี
4: อุณหภูมิทั้งใหญ่โตประโหรานกัน
5: ใหญ่โตก็คุณใหญ่โตมันก็เป็นที่สาธารณะมันไม่มีห้องอะไรที่จะไปรับรองอย่างนั้นหรอกนอกจากต้องขอกันไว้ล่วงหน้ามันใหญ่โตแต่เป็นลานแล้วในเป็นลานกว้างลานกว้างนั่นก็เต็มไปด้วยกระเป๋ากระเป๋าต้องเป็นหมื่นใบ
4: ครับ
5: มันก็ไม่มีที่อ้าวดูข่าวอื่น
4: เรื่องของประธานกสทช.เอาดูว่าวันนี้เนี่ยที่นัดประชุมวันที่1กับวันที่2ตุลาเนี่ยการประชุมจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือว่าจะเข้าอีรอบเดิมอันที่สองเนี่ยทางคณะกรรมการสรรหากสทช.นี่นะครับเขาได้มีคำสั่งให้คุณหมอสรณะเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วถ้าฝ่าฝืนคำสั่งนี้นะครับจะมีค่าปรับครับค่าปรับบังคับเป็นเงิน 50,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ทำการฝ่าฝืนถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวนี้สามารถยื่นฟ้องคดีโต้แย้งต่อศาลปกครองภายใน90วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับคุณธิบา
5: ก็ไม่รู้จะยื้อกันไปถึงไหนยิ่งยื้อยิ่งสร้างความอิจฉาระอาใจให้กับคนที่อ่านข่าวว่าทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ทำไมถึงเป็นเรื่องที่ไม่นึกว่าคนระดับนี้เนี่ยจะตัดสินใจกันแบบนี้อิจฉาระอาใจและน่าต้องใช้คำว่าทุเรศคุณวราพงศ์มันไม่เคยเจอ
4: ครับ
5: ครับ
4: คุณหมอสุภัทหาสุวรรณกิจโพสต์ข้อความระบุว่าหมอสรณะลาประชุมตลกร้ายของผู้ไม่มีสิทธิ์นายแพทย์สรณะเรียกประชุมกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมไว้เมื่อศาลปกครองกลางชี้ว่ามติคณะกรรมการสรรหาชอบด้วยกฎหมายก็ชัดว่านายแพทย์สรณะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประธานกสทช.ชัดสุดๆแล้วจึงไม่อาจเข้าประชุมได้อยู่แล้วจะมาลาประชุมทำไมอันนี้ตลกร้ายแห่งวาทกรรมรถเล็กซัดประจำตำแหน่งประธานกสทช.ก็ต้องคืนการแอคเซสเข้าถึงข้อมูลพาสเวิร์ดไฟล์ต่างๆต้องยกเลิกทั้งหมดเงินเดือนผลประโยชน์ใดๆต้องยุติเลขาธิการไตรรัตน์วิริยะสิริกุลดำเนินการแล้วหรือยังแม้จะเข้าสำนักงานกสทช.ก็ต้องแลกบัตรเหมือนกับผมที่เป็นบุคคลภายนอกครับ
5: มีอะไรอีกปิดท้าย
4: ครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมนี่แหละครับซึ่งของเราเนี่ยอันดับก็ยังได้ลุ้นที่5ที่6อยู่นะครับเพราะยังเหลือชนิดกีฬาให้ได้ลุ้นอีกหลายรายการอยู่ครับ
5: วันนี้ที่6อยู่เหมือนกันเลย
4: ครับใช่ครับ
5: ครับ
4: ลุ้นไต่ที่5ได้หรือเปล่าน
5: ะ
4: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ การติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
7: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการ

0: ตู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
2: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
3: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็น

0: คร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
6: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเราเจอกันเดือนตุลาคมค่ะวันนี้วันแรกของวันเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นไตรมาสที่4ด้วยนะคะไตรมาสสุดท้ายของปีเผลอแป๊บเดียวเองนะคะแต่ฟ้าฝนก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกอยู่นะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศขอดูก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ1ตุลาคมเราก็ยังคงต้องมาดูสภาพอากาศกันนะคะซึ่งในส่วนของสภาพอากาศวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่1ที่ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ว่าจะไปที่ภาคใต้นะคะภาคใต้นี่คือเริ่มที่จะมีฝนตกละช่วงนี้ฝนตกเลื่อนไปที่ภาคใต้แต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนืออากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะคะซึ่งวันนี้อากาศของภาคเหนือเนี่ยต่ำสุดประมาณ21องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝนเนี่ยจะมีฝน120ของพื้นที่นะคะตักตกมากแถวตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานตกร้อยละ30นะคะภาคกลางตกร้อยละ30ภาคตะวันออกร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละ60นะคะจะตกหนักแถวอันดามันพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะกทมและปริมณฑลวันนี้มีฝนตกร้อยละ30เช้านี้ใครซักผ้าผ้าแห้งแน่นอนนะคะสามารถที่จะตากผ้าได้แห้งแบบรวดเร็วเลยเพราะอากาศร้อนมากนะแต่ว่าในบางจุดก็ยังคงจะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะอย่าไปลุยน้ำของน้ำขังนะเพราะว่าโรคที่มันมีกับมากับน้ำนี่มันเยอะมีคนบ่นกันมาเยอะเลยนะคะก็เห็นใจนะพี่น้องในบางเขตหรือว่าบางจังหวัดที่ฝนยังคงตกอยู่นะคะซึ่ง1ตุลาคมนี้ประกันพิบัติภัยแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วนะวันนี้นะคะสิ่งที่นอกจากว่าวันหวยออกแล้วสิ่งสำคัญคือไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะที่กำลังจะเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็คือประกันภัยแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เจอน้ำท่วมก่อนวันที่หนึ่งเนี่ยเขายังไม่คุ้มครองอย่างนี้ไงจะคุ้มครองทั้งเรื่องของน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวค่ะครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะคือบางคนบอก 9,000 บาทเนี่ยเมื่อวานอาจารย์พันทิศนะคะวิทยากรประจำรายการเราทุกวันพุธยังบอกเลยน้ำท่วมบ้านเลยบอกอาจารย์ใจเย็นเดี๋ยวก็ได้ 9,000 อาจารย์บอกว่าไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เดือนไหนเนี่ยแต่ถ้าเป็นรอบนี้นะคะที่เขามีจัดให้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยให้ภาครัฐก็จะดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งในส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครใน3ประเภทภัยนะคะก็คือในส่วนของอุทกภัยในส่วนของอุทกภัยนะอุทกภัยคือน้ำท่วมนี่แหละวัตภัยนะแล้วก็อีกอันนึงแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวด้วยนะคะซึ่งครอบคลุม3ประเภทภัยนี่แหละจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะอันนี้รัฐบาลประกาศมาแล้วนะคะซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติภัยจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนแน่ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่า 9,000 บาทของรัฐบาลที่คปภ.เขาดูแลนะคะส่วนกรณีคุณเกิดวาตภัยแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 นะคะแล้วก็ถ้าน้ำท่วม 10,000 ถ้าวาตภัยแผ่นดินไหว 5,000 นะส่วนที่1นะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันค่ะ ไม่ถึง1เดือนค่ะครึ่งเดือนแล้วจะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายผลประโยชน์ประมาณรายละ2 ล้านบาทนะคะสำหรับช่องทางการเรียกค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมระบบกับกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีการประกาศภัยผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นได้คือภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินชดเชยมีช่องทางการแจ้งเคลมกำหนดไว้4ช่องทางก็คือเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปในของ Thai Netcat นะคะก็คือ thainatcat.org แอปพลิเคชันก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือ @thainatcat ค่ะศูนย์บริการหมายเลข020154ตัวจำนวน300คู่สายไม่ต้องห่วงนะคะ300คู่สายเลยแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ค่ะถ้าคุณมีประเด็นนี้ประกันภัยเขาก็จะคุ้มครองนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะ1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมสำหรับการเข้ารับประกันภัยเนี่ยคือก่อนหน้านั้นไม่นับนะคะก่อนหน้านั้นไม่นับซึ่งสำหรับใครที่เจอเรื่องของน้ำท่วมเอาแบบนี้นะน้ำท่วมเนี่ยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยคุณถึงจะได้รับไอ้การคุ้มครองเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในภาพทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่เจอเรื่องน้ำท่วมเนี่ยยังไงก็อย่าลืมไปแจ้งให้ทางรัฐบาลได้ทราบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะพักเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านอันนี้ก็ไปแจ้งให้ธนาคารที่คุณอยู่อ่ะสมมุติว่าคุณผ่อนบ้านกับธ.ส.ก็ไปคุยกับเขาได้นะคะถ้าบ้านน้ำท่วมนะแล้วก็ถ้าคุณผ่อนรถสมมุตินะเป็นของไฟแนนซ์อื่นก็มีนะอย่างของกรุงศรีอะไรพวกนี้ของกรุงไทยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้เมื่อวานได้ยินคุณอนุทินนายกบอกว่าเดี๋ยวเอาเหอะข้าราชการเนี่ยถ้าสมมติไม่สนใจทำเป็นเมินแก้น้ำท่วมเนี่ยข้าราชการระดับสูงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะเด้งให้หมดเลยขู่ว่าจะย้ายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยยังคงจะต้องติดตามดูนะริมน้ำแม่กลองบางปะกงเจ้าพระยาอะไรแถวนี้ค่ะพี่น้องแถวจังหวัดราชบุรีก็ต้องระวังด้วยนะคะกาญจนบุรีฉะเชิงเทราหรือแม้แต่ว่าในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะไล่ไปตั้งแต่ที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีนะคะเหล่านี้แล้วก็ลพบุรีนครสวรรค์ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนกันหน่อยด้วยนะใครมีพี่น้องอยู่แถวนั้นนะคะก็จงบอกเขาด้วยนะคะว่ายังไงอันนี้แจ้งให้ได้ทราบเพราะว่ามันยังมันดูแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะมีการระบายเพิ่มอีก2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างนี้ไงซึ่งถ้าเป็นการเพิ่มการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องบอกห้องส่งก่อนพิมพ์ไปแล้วใครคุมเสียงคะช่วยดึงคุณวรรณกิจเข้าด้วยค่ะรอนานละเพราะว่าพิมพ์ไปไม่มีใครรับเลยนะคะช่วยดึงคุณวรรณกิจเข้ามาหน่อยรออยู่นะคะไม่รู้ว่าใครคุมเสียงอ่ะมาละอ่ะเรียกแล้วต้องเรียกรอค่ะคุณวรรณกิจสวัสดีค่ะคุณวรรณกิจ
2: สวัสดีครับคุณสุนันท์มาท
1: คุ
2: าง
1: ย
2: ฟ
1: เร
2: ั
1: ื่
2: ง
1: อง
2: น
1: นี
2: ะ
1: ้
2: ครับ
1: คุยเรื่องนี้ประกันภัยบัตรแห่งชาติที่คุณวรรณกิจพูดถึงอ่ะเริ่มคุ้มครองแล้วเนาะวันนี้1ตุลาคมงั้นแสดงว่าคนที่เกิดภัยพิบัติก่อนหน้านี้คือไม่ได้ใช่ไหมต้องท่วมตั้งแต่วันนี้อย่างนี้หรอตามที่ดิ
2: ก
1: ฉ
2: ็
1: ัน
2: ย
1: เ
2: ั
1: ข้
2: ง
1: า
2: ท่
1: ใจ
2: วมอยู่ไหมล่ะ
1: ถ้าท่วมอยู่อ่ะสมมติท่วมอยู่อ่ะมีคน
2: ก
1: ผ
2: ู็
1: ้ฟ
2: น
1: ั
2: ่
1: ง
2: าจะได้
1: ฝ
2: น
1: า
2: ะ
1: กมาละ
2: ก็น่าจะได้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดต่อไปยังคอปพอันที่หนึ่งนะอันที่
1: ค
2: ส
1: ่ะ
2: องเนี่ยก็เนื่องจากขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารละวิธีการทำงานมันก็แตกต่างจากเดิมเดิมเนี่ยเราเป็นนักข่าวภาคสนามใช่ปะก็เราไปเจอคนนู้นเจอคนนี้นั่งไล่สัมภาษณ์ถูกด่ามั่งโยนของเฟี้ยงบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องไปเจอคน ไปเจอแหล่งข่าวแต่ตอนนี้มันเนื่องจากมันขึ้นมาเป็นบรรณาธิการมันก็จะเน้นทำอย่างอื่นมากกว่าก็เลยไม่ได้โทรคุยกับใครเลยนะเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้จะลองถามดูว่าสรุปสุดท้ายเป็นยังไงเนื่อง
1: อ
2: จ
1: ื
2: าก
1: ม
2: สั่งไปแล้วเด็กไม่ทำเขาเรียกสั่งน้ำมูก
1: อันนี้
2: นึก
1: ม
2: อ
1: า
2: อกไหมสั่งน้ำมูกอ่ะสั่งไปแล้วก็หายไปอ่ะสั่งน้ำมูก เดี๋ยวตามให้หัวเราะ
1: อะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีคนรุ่นคุณวรรณกิจเนี่ยหรือว่าอ่อนกว่าคุณวรรณกิจที่เป็นเพื่อนหรือที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฉันสั่งลูกน้องฉันเนี่ยมันสั่งน้ำมูกเลยก็เลยขำไงเพิ่งฟังมาเมื่อวานนี้เองก็เลยขำอ่ะเออบอกว่าอายุเท่าไหร่อ่ะเด็กอ่ะ28เออโอเคไม่เป็นไร
2: ก็เข้ากันพอๆกันเลยพ
1: เ
2: ออ
1: าหร
2: ๆก
1: อ
2: ันเลยไอ้พวกนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสั่งไปปุ๊บนี่หูกุลีกุจอนะ
1: คุณวรรณกิจว่าคุณวรรณกิจตอนอายุ28 29ถ้าเจ้านายสั่งแล้วไม่ทำคุณวรรณกิจจ
2: โ
1: ะ
2: อ
1: เป็
2: ้
1: นยังไง
2: ไม่ได้เลยต้องรีบทำเพราะว่า
1: ใช
2: ถื
1: ่
2: อว
1: เล
2: ่าย เป็นคำสั่งจากผู้มีอิทธิพลต่อชีวิตสูงมาก ต้องรีบทำแต่
1: เออ
2: ไม่ได้ให้เราไปแบกของหนักให้ไปยืนตากแดดนะสิริรัตน์นึกออกไหม
1: ไม่ใช่คือตาม
2: กระบ
1: เร
2: ว
1: ื
2: น
1: ่อง
2: การ
1: ไง
2: ทำงานเนี่ยก็คือตามทำออเดอร์ทำตามคำสั่งใช่ไหมมันมีคำสั่งมาก็ทำตามเพราะนั้นบางคนเนี่ยพอสั่งมากกลายเป็นว่าเวลาน้องทำงานได้ดีบอกพี่เคมเครดิตผมเอ้ามันกลับไปมองแบบนั้นนะนึกออกไหม
1: ค่ะ
2: คือหัวหน้าเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะในชีวิตจริงคุยกับเด็กรุ่นเนี้ยต้องคุยกับเขาดีๆให้เขาอธิบายเขาฟังเข้าใจเราเป็นหัวหน้าเรามีลูกน้องเราสั่งลูกน้องไปทํางานลูกน้องทํางานได้ดีปุ๊บผมก็กลัวสั่งงานเพิ่มเติมบอกพี่เคมเครดิตผมไม่ทําตามที่พี่สั่งอ้าวแล้วที่ผ่านมากูสั่งไปนี่มึงไม่ทําเลยใช่ไหมนึกออกไหม
1: เอ
2: ค
1: อ
2: ือ
1: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะหัวหน้าสั่งมาทํางานตาม
1: อือ
2: น้องบอกว่าหัวหน้าสั่งเราทําตามหัวหน้าสั่งเราทําตามพอเครดิตมาหรือว่าสิ่งที่มันเพิ่มพูนมาในเรื่องของโบนัสเรื่องของเงินเดือนหัวหน้าเขาก็พิจารณาตามความสามารถ
1: อือ
2: ถูกไหม
1: ใช่
2: อีกคนสั่งแล้วทําเป็นแบบน้ำมูกไหลไม่สนใจอีกคนสั่งปุ๊บทําเป็นแบบโหหนักหนาสาหัสลุยหน้าดูเลยถามว่าคุณจะให้เงินเดือนลูกน้องคนไหนขึ้นระหว่างคนที่สั่งไปแล้วทํางานตามกับคนที่สั่งไปแล้วไม่ทํางานตาม
1: ก็ต้องคนที่สั่งแล้วทําถึงแม้ว่าจะทําแล้วถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่น้องทําเออ
2: ต้องให้เครดิตเขาใช่ป
1: ถ
2: ะ
1: ูกต้องถูกต้อ
2: แ
1: ง
2: ต่น
1: ถ
2: ี
1: ้
2: ่
1: า
2: พ
1: เร
2: อ
1: าเป็
2: ส
1: น
2: ั่
1: อย
2: ง
1: ่างน
2: ท
1: ั้น
2: ำไปปุ๊บพอทำตามปุ๊บอ้าวพี่เคลมผลงานผมโอ
1: เอ
2: ้
1: อ
2: ถ้าคิดอย่างนี้ก็เลิกคุย
1: อังน
2: ั้
1: น
2: น
1: ี้เด็กเจ
2: มึ
1: น
2: งไป
1: ซ
2: ค
1: ี
2: ิดเองมึงไปคิดเอง
1: เจอทุกที่
2: ปล่อยให้มันหลงป่าเข้าพงไปให้มันลำอยู่นั่นแหละให้มัน
1: อื
2: ม
1: ม
2: ึงอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำไม่อยากคุยอ่ะคนประเภทนี้คือแบบยังไม่ทันจะแข็งเลยอ่ะยังไม่ทันจะปีกก้าขาแข็งยังไม่ทันจะเป็นออกนอกกรงนะยังไม่ทันจ
1: ค
2: ะ
1: ่
2: แข
1: ะ
2: ็งแรงก็มาเอ้าพี่เคมเครดิตผมมาเคมผมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยแล้วเรื่องอย่างนี้ก็ไม่อยากคุยเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาเยอะถูกปะ
1: ใช่
2: แล้ว
1: ค
2: ว
1: ่ะ
2: รรณกิจไม่ได้เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจสายเดียวนะในชีวิตเนี่ยนะ
1: อือ
2: ค
1: ห
2: ื
1: ื
2: ออ เริ่มต้นเนี่ยก็ทําสายสารคดีสิ่งแวดล้อมมาก่อนสายมาร์เก็ตติ้งแฟบสบู่สีฟันก็เคยทําสายรถยนต์ก็เคยทําใช่ไหมสายหุ้นการเงินก็ทําอยู่ใช่ไหมมาจนถึงกระทรวงคลังคือเราผ่านบริบทเรามันผ่านมาหลายส
1: ผ
2: า
1: ่
2: ย
1: าน
2: หลา
1: ร้
2: ย
1: อน
2: งา
1: ผ
2: น
1: ่านหนาวผ่านมาเยอะ
2: ไอช่วงวิกฤตพฤษภาธมินเรื่องของการอะไรนะทหารจับปืนปฏิวัติเนี่ยเราก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยกระบวนการวิธีการมันมีการทํางานที่แตกต่างกันเพราะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครั้งหนึ่งเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครเชื่อนะสมหมายคุณตระกูลเนี่ยท่านเป็นขุนคลังเบอร์หนึ่งตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ทําหนังสืออัตตชีวประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเทศไทยเข้าสู่ระบบIMF พอตกมาถึงปี40
1: ค่ะ
2: ผู้คนก็ไม่มีเศรษฐกิจเรากำลังอู้ฟู่ข้อมูลต่างๆมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่า IMF เมื่อปี25ทำอะไรกับเราไปบ้าง25หรือ27เนี่ยคือผมก็ยังไม่ทำงานนะ25 27ผมก็เพิ่งเท่าไหร่เพิ่งเริ่มแบบ25 27เพิ่ง 16 ขวบอะไรเงี้ยให้เรา
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: ไม่ได้17 18แค่ยังมาอยู่ในวัยทําวัยเรียนไม่ได้มารู้เรื่องอะไร
1: ค่ะ
2: คนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจจริงๆในประเทศไทยที่เป็นนักข่าวก็มีไม่เยอะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มืด8 ด้านว่าเอ้ยเวลาเราเข้าสู่โปรแกรม IMF เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างผมก็โชคดีนะ
1: อือ
2: ผมก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งคุยแบบนั่งคุยกินกาแฟคุยไปเรื่อยเนี่ยเอาหนังสือนี้ไปอ่านดูแล้วกันเผื่อไปใช้ประโยชน์ได้โอ้โหมันอธิบายหมดเลยในหนังสือเล่มนี้ของหนังสืองานศพของดร.สมหมายพุนตระกูลน่ะ
1: อือฮึ
2: เข้า IMF โปรแกรมที่1ยังไง2 3 4 5ต้องรัดเข็มขัดทําอะไรผมกลางตํารามาเขียนนะหัวหน้าชมมากเอามาจากไหนว่าข้อมูลตรงนี้เอามาจากไหน
1: อื
2: ยิ่ง
1: ม
2: กว่า Google อีกอ่ะ
1: ค่ะ
2: ยิ่งกว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยค่อยอธิบายละเอียดเนี่ยต้องขึ้นภาษีปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลจะมีเงินแต่ผมปรากฏว่าโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยน
1: ค่ะ
2: มันทําวิธีการนี้ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นคุณทารินมาเหมิงก็บอกว่าถ้าทําแบบเนี้ยยิ่งรัดเข็มขัดคนไทยยิ่งตายยิ่งขึ้นภาษีคนไทยยิ่งตายก็เลยกลายเป็นมาว่าลดภาษีมูลค่าเพิ่มจําได้ไหมจากสิ
1: ค
2: บ
1: ่
2: เ
1: ะ
2: หลือ7
1: อือ
2: แล้วก็ค่าลงมงค่ารถเมย์ก็มีการปรับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือฝรั่งมันกดดันมากขึ้นของการแปรรูปภาษากิจ
1: อืม
2: อันนี้ก็อยู่ในแผนที่จะต้องทําเราก็เหมือนกับเรามีคัมภีร์ที่เราให้เดินเราก็เดินตามเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันน้อยความถูกต้องแม่นยํามันมีสูงก็เลยรู้สึกว่าเราเขียนข่าวแล้วมาถูกทางไงแต่เด็กพวกนี้มันพอบอกไปมันก็ไม่สนใจมันก็ไม่เชื่อแล้วไม่รู้จะทำยังไง ก็ปล่อยให้มันหลงป่าไป
1: จริงๆแล้วเขาเหมือนว่าดิฉันก็ไม่รู้นะเขาก็จะเป็นทุกคนนะคุณมานกิจแล้วจะมีคนบ่นใน Facebook ก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นทุกคนแต่หมายถึงว่ามันจะมีไอ้สไตล์อย่างเงี้ยกันเยอะเพราะเด็กๆเข้าใจว่าในส่วนของตัวเขาอ่ะเขามีโลกเสมือนจริงอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊ก iPad หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ช่วยแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนี้ไงเขาคิดว่า AI จะช่วยเขาได้ยังไงเขาก็ไม่จำเป็นต้องถามอาจารย์ก็ได้เขาก็คิดว่าอาจารย์ก็เอามาจาก AI นั่นแหละ
2: นั่นแหละ AI บางทีก็เขียนไปแล้วอ่านไม่รู้เรื่องส่งมา
1: แล้วรู้เลยนะแล้วพวกเรานี่จะรู้เลยว่าเด็กอ่ะทำงานมาจาก AI เออออันนี้ต้องบอกน้องๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องๆเรียนออนไลน์นะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบว่าทำจากออนไลน์ AI เนี่ยยุครุ่นพี่ๆ Gen X Gen Baby Boom ก็แล้วแต่ก็สามารถรู้นะว่าทำจาก AI นะเออ
2: คือช่วงชีวิตคนเนี่ย60 อัพเนี่ยมันเหลือน้อยนะสิริรัตน์จะมาคาดหวังขยันขันแข็งทำงานตั้งใจทำงานจะมาคาดหวังว่าจะร่ำรวยตอนอายุมากเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ผิดเป้าหมายนะ
1: อืม
2: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือถ่ายทอดความรู้ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆเข้าไปทำเราก็สร้างตัวตนของเราเนี่ยส่งมอบประสบการณ์ไปให้เขาเขาก็ได้ทำงานได้ถูกปะ
1: ค่ะ
2: ส่วนใครจะรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้มันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยผมว่าการขาดรับช่วงไม้ต่อเหมือนคุณจะวิ่ง400 100 คูณ 400อ่ะแล้วคุณไม่มีไม้สองทำอะไรไม่ได้
1: อืมก็จริงนะ
2: ก็ปล่อยก็ต้องปล่อยเข้าไปคือเขาอยากรับแค่ไหนก็เรื่องของเขาแล้วถึงเวลาชีวิตถึงบั้นปลายชีวิตต่อพอเขาถ้าเกิดมีชีวิตรอดมาอยู่ถึงตอนที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะเขาก็ต้องมานั่งนึกว่าอ๋อที่ผ่านมามันขาดช่วงอะไรตรงไปตรงไหนบ้างถ้าคิดได้ก็อาจจะรอดนะถ้าคิดไม่ได้นะก็อาจจะมีปัญหาตามมา
1: อือฮึ
2: อันนี้ก็เล่าให้ฟังละกันเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะเกี่ยวเรื่องของการทํางานกับคนรุ่นใหม่อ่ะ
1: รุ่นให
2: น
1: ม
2: ้
1: ่
2: อง
1: อืม
2: ๆ
1: ใช่อ่าอ่ะ
2: คุยเหมือนรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่อง
1: ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็รุ่นพวกเรานี่แหละ Gen Y Gen X ก็จะพ
2: แต
1: อ
2: ่
1: จะเข้าใจ
2: เรื่อ
1: ก
2: ง
1: ั
2: ว
1: น
2: ันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์วันนี้
1: อ
2: ก็
1: ืม
2: คือเมื่อเช้านี้ก็พยายามเข้าไปใช้สิทธิ์ต่อ60 40เ
1: อ
2: ข้
1: ื
2: าม ตั้งแต่6 โมงยัน8 โมงเข้าไม่ได้เพิ่งมาเข้าได้ตอนประมาณเกือบ9 โมงมันก็หมุนติ้วอันนี้คือล่มนะในความรู้สึกเพราะว่าแต่มันไม่ยอมบอกว่าล่มเพราะมันกลัวเสียฟอร์ม
1: เออ
2: แต่เขาจะใช้
1: ก็
2: วิธ
1: ช
2: ีแ
1: ับ ว
2: บไม่ล่มแต่ปล่อยไปเรื่อยๆให้ค่อยปล่อยให้รออ
1: ืม
2: ตอนนี้เรียกเคลียร์คิวเสร็จแล้วก็เข้าไปสมัครเรียบร้อยก็ได้มา1,000 บาทไอ้1,000 บาทนี่ใช้2 เดือนนะ
1: ค่ะ
2: ตุลากับพฤศจิกายนแล้วรอบที่แล้วเนี่ย4 เดือนเนี่ยเดือนสุดท้ายผมใช้เงินไม่หมดเพราะว่าติดน้ําท่วม4-5 วันเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งไม่ได้ใช้ AA 60 40เลยเหลือประมาณ300
1: ค่ะ
2: ก็ถูกตัดไปละวันก่อนก็ทักไปก็ไม่เห็นมีคำตอบอะไรออกมาก็แสดงว่าเขาตัดสิทธิ์หมดก็ให้มาใช้เดือนนี้แทน1,000 บาท2 เดือนนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะนะอุทธรณ์มาตั้งแต่5 ล้านกว่าคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ห้าล้านกว่าคนแล้วก็ที่ผ่านเกณฑ์9 ล้านกว่าแล้วก็ผ่านอุทธรณ์2 ล้านกว่าก็มีประมาณ11.2 ล้านคน
1: ถูกต้องค่ะ
2: ที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือต่อนะครับ2 เดือนนี้ยังใช้ต่อได้นะ
1: ใช้
2: ส่
1: ต่
2: ว
1: อ
2: น
1: ไ
2: ค
1: ด้
2: นท
1: ค
2: ี
1: ่
2: ่
1: ะ
2: อุทธรณ์แล้วไม่ได้สิทธิ์
1: หลุด
2: ก็หลุดไปก็ต้องมาใช้AA 60 40แทนตอนนี้ถ้าเกิดมอนิเตอร์ตัวเลขแบบนี้ประชากรไทยประมาณ65 ล้านคนมีคนจนประมาณสัก10 กว่าล้านคนเนี่ยก็มาสัก6%นะก็ถือว่า
1: ค่ะ
2: เยอะแต่ไม่เยอะมากนะครับก็ต้องบริหารการจัดการอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นผู้พิการคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมคนแก่เฒ่าชราพม.ต้องเข้ามาดูแลถูกไหม
1: ค่
2: แต
1: ะ
2: ่ถ้าเกิดยังมีแขนมีขาสุขภาพดีแต่อาจจะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องมาอัพสกิลรีสกิล
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมแบบปัจจุบันนะ
1: ค่ะ
2: คือถ้าปลูกข้าวไม่ได้ก็ต้องไปปลูกเผือกปลูกมันถ้าปลูกเผือกปลูกมันไม่ได้ก็ต้องไปปลูกต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปอัพสกิลรีสกิลหรือไม่ก็เพิ่มตอนนี้ผมเห็นคนกําลังนิยมเลี้ยงปลานะสิริรัตน์
1: ปลานิลเหรอหรือปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ที่ไม่ได้เลี้ยงในบ่อละเดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยงในถังน้ำละ
1: อ้าวเหรอ
2: ถังใบใหญ่ๆนะแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็ใช้น้ําวน
1: อือหือ
2: เป็นการใช้เทคโนโลยีของการเลี้ยงปลามาผสมผสานเพื่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจมีปลาดุกปลานิลปลาชะโอมก็คือปลาเนี่ยปลาเนื้ออ่อนอะไรพวกเนี้ยเขาเลี้ยงกันเยอะแยะเลยนะตอนเนี้ย
1: ค่ะ
2: กุ้งปูก็มีแต่เลี้ยงในลักษณะของแบบบ่อแคบๆอ่ะไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยเป็นบ่อเปิดแบบปัจจุบันก็ราคาดีนะเขาบอกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการอัพสกิลรีสกิลของเกษตรกรถูกปะ
1: ถูกต้องไม่ใช่แบบเดิมๆ
2: ไม่ได้แบบเดิมๆรอฉี่รอฝนเทวดาเนี้ยเดี๋ยวน้ํามาน้ําท่วม
1: น้ำ
2: วุ่นวายอีกนะอันนี้ก็เป็นอันนี้หนึ่งอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือหวยออกวันเนี้ย
1: นั่น
2: จะ
1: ไง
2: ล้าง
1: คุ
2: หน
1: ณ
2: ี้ล้าง
1: จะ
2: ส
1: เป
2: ิ
1: ็น
2: น
1: เพ
2: ห
1: ร
2: รา ื
1: ะ
2: อ
1: ว่า
2: ดู
1: นี
2: ไม
1: ่
2: ่
1: ไง
2: มี
1: หว
2: ส
1: ย
2: ิ
1: อ
2: น
1: อก
2: เพ
1: น
2: ิ
1: ี่
2: ่
1: ไง
2: ม
1: คุณก็เลยเข้าแอปเป๋าตังค์ยากแต่ตอนนี้เข้าดิฉันเข้าไปแล้วค่ะดิฉันเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วเหมือนคุณวรรณกิจอะค่ะ
2: แล้
1: เข
2: ว
1: ้า
2: ซื
1: ไ
2: ้
1: ป
2: อ
1: แ
2: ห
1: ล้
2: ววยป่ะซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ซื้อได้ไหม
1: ยังไม่ได้เปิดดูเลย
2: วันเช้าก็เลยไม่ได้เปิดดูว่าเข้ายังไม่ได้เลยใช่ไหมเปิดปุ๊บไม่ต้องกดสิทธิ์นะแค่เข้ากดรหัสพาส
1: ก
2: เว
1: ะ
2: ิร์ด
1: ว่
2: เข
1: า
2: ้าไปนี่ก็ได้
1: จะซื้อ045เนี่ย
2: มันมาจากอะไร04อ๋อเลขทะเบียนรถ3045ยังไม่ส่งได้มาให้เลยไลน์อ่ะที่บอกจะบอกว่า
1: ลืมเลย
2: แอ
1: ส
2: ป
1: าม
2: ดูที่ไหนไ
1: เ
2: ด
1: ช
2: ้
1: ็ค
2: อ่ะ
1: เดี๋ยวหลังจบมาจบ
2: แต่
1: ราย
2: ผ
1: ก
2: ม
1: ารเดี๋ยวส่
2: แต
1: ง
2: ่
1: ให้
2: ป้อมยามแถวบ้านผมพวกเก็บป้ายทะเบียนเป็นหมดแล้วนะน่าจะไปไว้ที่สอนอถ้าอย่างนั้นแถวนี้ก็ต้องเป็นสอนอทุ่ง2 ห้อง
1: ค่ะ
2: เมื่อวันก่อนยังเห็นวางเกลือเลยตอนนี้เก็บหายเรียบเลย
1: ถ
2: ส
1: ้าง
2: สัย
1: คุณไม่พลาดตรงที่ว่าลุงเก็บของเก่าเก็บของคุณไปสักก่อน
2: ลุงเก็บของเก่า
1: อันนั้นต้องไปทำใหม่ใช่ไหม1,500ดิฉันก็ไปพูดอีกรายการหนึ่งว่า1,500แต่ดิฉันไม่รู้หรอกเห็นคุณกิจบอกว่าน่าจะประมาณ
2: เอาเข
1: 1,500
2: า
1: แต่
2: บอก
1: ป้าย
2: พัน
1: แด
2: ห้าง นะ
1: ป้ายแดง
2: ใช้
1: 1,000 กว่า
2: บัตรประจำตัวประชาชนกับทะเบียนรถแต่รอประมาณ15 วันหรือ20 วันไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดไปทำที่อื่นที่ไม่ใช่กทม.นะไม่ใช่ขนส่งตรงจตุจักรนะถ้าเป็นเขตต่างจังหวัดอ่ะก็อาจจะรอนานหน่อยกว่าจะได้ป้ายผมก็ใช้วิธีการสลับป้ายท้ายหลักๆมันป้ายรถป้ายทะเบียนรถจะมีหน้ากับหลังถูกป่ะ
1: ค่ะ
2: ทะเบียนหน้าหายปุ๊บผมเอาทะเบียนหลังมาใช้แทนก่อนทะเบียนหลังค่อยว่ากันเพราะว่าเวลาเข้าตรงเข้าตึกอ่ะมันต้องสแกนไงนึกออกไหม
1: ค
2: เดี
1: ่
2: ๋
1: ะ
2: ยวนี้มันใช้ระบบสแกนไม่มีมนุษย์แล้วไงใช้ระบบบาร์โค้ดอ่ะสแกนว่ารถเราทะเบียนอะไรแล้วก็เข้าตึกใช่ป่ะ
1: ใช
2: ทะ
1: ่
2: เบียนหน้าหายก็ใช้กุญแจปากตายเบอร์6หรือเบอร์7เนี่ยมาขายออกแล้วก็สลับเอาข้างหลังไว้ข้างหน้าส่วนข้างหน้าเดี๋ยวค่อยไปหามาถ้าเจอแล้วมาใส่ข้างหลังแทน
1: เธอ
2: ศิลปิ
1: จ
2: น
1: ริ
2: ไ
1: ง
2: ง
1: จริงจริงจริงต้องเอานั้นไปไว้ข้างหน้าเนาะเวลาที่เราแบบว่าสแกนอะไรอะเวลาเรา
2: ใช่ใ
1: ม
2: ช
1: ั
2: ่
1: น
2: ว่
1: ส
2: า
1: แกน
2: เว
1: ป
2: ลา
1: ้าร ย
2: ถเข้าตึกมันสแกนข้างหน้านะไม่ได้สแกนข้างหลัง
1: ถูกต้องค่ะ
2: คุณถ้าคุณมีรถแบบอาจจะเป็นจะต้องใช้อย่างเมื่อวานนี้ฝนตกนะศิริรัตน์รู้ป่ะ
1: ไม่รู้แถวดิฉันไม่ตกอ๋อแต่ตกประมาณบ่ายสองบ่ายส
2: พ
1: า
2: อ
1: ม
2: ดีผ
1: ม
2: ม
1: ี
2: เอาอุปกรณ์ก็ไปซ่อมแถวเมืองทองเมืองเอกไม่ใช่เมืองทองเมืองเอกแล้วก็ต้องไปยูเทิร์นกลับตรงคลองหนึ่งอ่ะ
1: อ
2: ไม
1: ื
2: ่ได้
1: ม
2: ข้ามไปรังสิตต้องยูเทิร์นกลับโหน้ําท่วมนะแล้ว
1: อ
2: ร
1: ื
2: ถ
1: ม
2: ก็ติดพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ผวายังไงไม่รู้บอกไม่ถูกช่วงนี้เวลาไปไหนที่นี่ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางนะบางที่รถติดบางจุดน้ํายังท่วมล้นอยู่นะก็ต้
1: อ
2: อง
1: ื
2: ระ
1: ม
2: มัดระวังแล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางพรรคภูมิใจไทยเขาเปิดโรงครัวใช่ปะ
1: ใช่ค
2: เม
1: ่
2: ื
1: ะ
2: ่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้เขาจับมือกับแกร็บให้แกร็บเนี่ยสามารถนําอาหารไปส่งได้โดยค่าขนส่งเขาทางพรรคเขาจะเป็นคนออกตังค์ให้
1: อือ
2: ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะมีอาหารให้มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฮาลาลอาหารไทยแหละแล้วจะมีอาหารแบบที่ไม่ได้ฮาลาลกับฮาลาลฮาลาลนี่ก็คือพี่น้องชาวมุสลิมใช่ปะ
1: ใช
2: เข
1: ่
2: าจะ
1: ค
2: ได
1: ่ะ
2: ้รับประทานได้อย่างสบา
1: เ
2: ย
1: พรา
2: ใจ
1: ะว่า
2: สะ
1: แถ
2: ดวว กใจ
1: ลาดกระบังแถวนวมินตรงนั้นอ่ะมุสลิมจะเยอะมากนะ
2: เขาจะมีอาหารต่อเพนท้ายแล้วก็เกิดดราม่าว่าใครเป็
1: น
2: น
1: า
2: ค
1: ย
2: น
1: ก
2: จ่ายตังค์
1: นายกค่ะนายก
2: อะ
1: แ
2: ไ
1: จ
2: ร
1: ก
2: นะ
1: 1,000ควักเงินส่วนตัวให้ค่ะ
2: อันนั้นแจกตังค์นั้นแจกตังค์อันนี้ค่าแกร็บมันจะมี
1: อ๋อ
2: ค่าขนส่ง
1: อ๋อ
2: แกร็
1: ดร
2: บ
1: า
2: เข
1: ม
2: า
1: ่านั้น
2: อันนี้รายการละ15 บาทรู้สึกว่าทางพรรคภูมิใจไทยเขาเป็นคนจ่ายให้มันก็ลดทอนไปไม่งั้นรอแต่พวกหน่วยฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยเนี่ยบางทีเขาเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลย
1: อือ
2: ถูกไหมถ้าเกิดตรงไหนที่รถสามารถวิ่งไปถึงอ่ะก็ใช้บริการแกร็บได้แต่ต้องอยู่ในจุดน้ําท่วมนะ
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ุดที่พื้นที่ประกาศน้ําท่วมนะไม่ใช่อยู่ อยู่สุขุมวิทอยู่สุขุมวิทอยู่อนุสาวรีย์ชัยน้ำไม่ท่วมแล้วถังอาหารเขาไม
1: ไม
2: ่
1: ่
2: ส่งเออนะ
1: อย่างดิฉันเองเนี่ยคือที่เขาบอกว่าสามารถถ่าย9,000อะไรเงี้ยใช่เพื่อนบอกว่าอ้าวแล้วแถวบ้านแกน้ําท่วมไม่ใช่หรอแกไม่ถ่ายก็ฉันอยู่คอนโดฉันอยู่ชั้น 15แล้วจะถ่ายอะไรแล้วมันไปอยู่ที่ถนนรอบๆแถวแถวคอนโดมันไม่ได้ท่วมแกไม่ไปถ่ายข้างนอกแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ท่วมไง อย่างนี้มันไม่ได้
2: คือ
1: ม
2: ผ
1: ัน
2: มไ
1: จ
2: ม
1: ะ
2: ่เ
1: ต
2: อ
1: ้อ
2: าง
1: ทํ
2: น
1: า
2: ะ
1: จริ
2: เ
1: ง
2: ก้าพันเพราะว่
1: ใ
2: า
1: ช่
2: บ้านผมไม่ได้ท่วมอะไรแต่มันท่วมถนนเฉย
1: ใช่ถูกต้องรอบๆอะค่ะไปไม่ได้
2: ๆแต่บางคนเขาอยากได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอเร
1: อ
2: า
1: ืม
2: ไม่ได้เราท่วมแต่ถนนหน้าบ้านไงแล้วก็ยังพอเดินทางสัญจรได้มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปแต่มอเตอร์ไซค์นี่ดีนะเวลาลุยน้ำเพราะว่าท่อมันสูงไง
1: ค่ะ
2: ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยไปดูนู่นดูนี่ก
1: ค
2: ุ็
1: ณ
2: เพ
1: ใช
2: ิ่
1: ้
2: ม
1: ม
2: เ
1: อ
2: ติ
1: ไ
2: ม
1: ซค์ยี่ห้ออะไรเนี่ยท่อสูงอ่ะ
2: ก็มันก็น้ำมันท่วมอย่างมากก็
1: อ๋อ
2: นักแย่
1: อ๋อไม่ได้
2: ของ
1: แบ
2: บ
1: บ
2: ้าน
1: ท่
2: ผ
1: วม
2: ม
1: หนักโอเค
2: มันไม่ได้ท่วมถึงหัวเข่านี่ท่วมแค่หน้าแข้งก็โอเคเรียบ
1: อ
2: ร
1: ื
2: ้อย
1: อืม
2: อ่ะ
1: อันนี้เราถึงเรื่องน้ําท่วมแต่ตอนนี้นะคะไม่ใช่แต่กรุงเทพนะคะที่กําลังวิกฤตอยู่ก็คือแถวแม่กลองที่ว่าน้ําเริ่มมาหนักแล้วก็ราชบุรีนี่หนักนะคะตอนนี้เขาสั่งอพยพด่วนและปราจีนก็เช่นเดียวกันนะคะท่วมทั้งเมืองเลยค่ะที่ปราจีนส่วนที่กทม.อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนิดนึงนะคะว่ามีร่มเกล้ากับคลองจันแต่ว่าเป็นน้ําเน่าไปแล้วอ่ะอืมน่าเห็นใจมากนะคะตรงสองจุดนี้มันเป็นแอ่งอ่ะมันไม่เขาก็เมื่อวานฟังผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าที่คลองพระโขนงหรือตรงแถวบางนาพอถ้าน้ํามันพองลงแสนแสบพวกนี้ค่ะเขาก็จะพยายามสูบน้ําจากร่มเกล้ากับไอ้คลองจันน่ะลงมาลงแม่น้ําเพราะปกติแล้วมันจะล้นใช่ไหมตอนนี้มันลดลงนะคะเขาก็จะภายในเนี่ยอาทิตย์นี้เขาบอกว่าน่าจะแห้งแต่ก็โอ้โหตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคุณวรรณกิจหลายวันมาแล้วไงก็พอจะเข้าใจอยู
2: เพ
1: ่
2: ราะม
1: น
2: ี
1: ะค
2: หละ ายจุดแถวบางนาน้ําท่วมส่วนใหญ่จะอยู่โซนข้างในไม่ได้
1: อื
2: ริม
1: ม
2: ถนนเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่โซนในหมู่บ้านมีบ้านคนหนึ่งรู้จักเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ
1: อือฮึ
2: เป็นเจ้าของกิจการพูดถึงไปนี้ทุกคนรู้จักหมดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: อยู่ตรงแถวสนามกอล์ฟกินวัลเล่เขาบอกเข้าออกบ้านไม่ได้เลยจม ข้างในมันมีซอยลึกผมก็ไม่รู้นะอีกที่หนึ่งคือหลังสนามกอล์ฟพัฒนาซิตี้ตรงนั้นก็ยังน้ําท่วมสูงอยู่แต่มัน
1: ค
2: ม
1: ่
2: า
1: ะ
2: จากคลองนะศิริรัตน์
1: ค่ะ
2: ก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ลําบากต้องใช้เรือก็
1: อ
2: เ
1: ุ
2: ด
1: ้
2: ี๋
1: ย
2: ยวดูว่ามีความช่วยเหลืออะไรลงไปบ้างหรือเปล่า
1: อืม
2: นะครับ
1: เพื่อนบ้านเราก็หนักนะคะคุณผู้ฟัง ภาคใต้ของพม่าเนี่ยเสียชีวิตไป32ศพแล้วสูญหายไป30คนนะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วมันเกิดน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็เขาบอกว่าบ้านเรือนเสียหายแล้วชาวบ้านเป็นหมื่นครัวเรือนเนี่ยฝนทุบสถิติหนักสุดในรอบ80ปีอันนี้พม่านะกัมพูชาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าพม่านี่หนักกว่ากัมพูชาณวันนี้นะกำลังจะบอกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนนี้มันมาเหนือเมฆมากบอกเลยว่ามันหนักหนักหน่วงนะคะ
2: มองว่าไม่มีใครคิดจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชานะ
1: ไม่ค่อยมีอันนั้นก็คือทางต่างชาตินะน่าจะฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้นะค
2: แต่
1: ะ
2: ถ้าเมียนมานี่ต้องช่วยนะสปป.ลาวนี่ต้องช่วยในฐานะเป็นมิตรเป็นมหามิตรกับไทยนะเป็นประเทศเพ
1: ใ
2: ื
1: ช
2: ่อ
1: ่
2: นบ
1: ค
2: ้า
1: ่
2: น
1: ะ
2: ต้องช่วยส่วนที่ไม่ได้เป็นมิตรแล้วดูเหมือนจะเป็นศัตรูต้องไปช่วยมากกว่าปล่อยมันผมรับกันอ่ะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ก็เรื่องน้ำท่วมเป็นหลักนะแล้วก็เม
1: ใช
2: ื่อ
1: ่
2: วานนี้มีการประชุมของสภาพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14
1: อือหือ
2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14เนี่ยก็มีระยะเวลาทั้งหมด5ปีนะสิริรัตน์
1: ค่ะ
2: รอบนี้ก็ตั้งแต่ปีอะไรอ่ะปี69ใช่ไหม
1: เจ็ดศูนย
2: ก
1: ์
2: ็เริ่มตั
1: ใ
2: ว
1: ช่
2: เลข
1: หก
2: หน
1: เ
2: ึ
1: ก
2: ่ง
1: ้าเขานับเป็น
2: มั
1: ป
2: น
1: ีงบประมาณไหมล่ะถ้าเป็นวันนี้วันที่หนึ่งก็เริ่มปีงบประมาณเจ็ดศูนย์ไหมเข
2: เข
1: า
2: านบ
1: ับ
2: อก
1: อย่าง
2: ป
1: น
2: ี
1: ี้ไหม
2: ฉบับที่14เนี่ยจะเสร็จสิ้นในปี70
1: อือหือ
2: ก็คือปีหน้าใช่ไหมแล้วก็ฉ
1: ค่
2: บ
1: ะ
2: ับที่15เนี่ยก็ต้องวางแผนแล้วก็ใช้ต่ออีก5ปีคือ71ถึงปี75นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปไกลกว่าเดิม
1: อืม
2: ก็อาจจะมองในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์คนไทยอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มองดูว่ามันเหมือนกับการจะย้ำอยู่กับที่นะโดยเฉพ
1: อ
2: า
1: ื
2: ะ
1: ม
2: ดร.อินิตินิติธรรมภาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็เป็นรองนายกด้วยเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจของไทยในฉบับที่14เนี่ยก็มุ่งเน้
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: ไปที่สี่เสาหลักก็คือหนึ่งเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสองทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจสามการกระจายรายได้และการดูแลสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ผ่านมาคือการเติบโตชะลอตัวต่อเนื่องก่อนวิกฤตต้มยำเศรษฐกิจปี40ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจปี40เนี่ยเศรษฐกิจไทยเคยขยายตัวถึง7%ปี40ถึงปี50ลดลงมาเหลือ4%ต่อมาลดลงมาเหลือ3และปัจจุบันน่ะต่ำกว่า3นอกจากนี้ยังมีปัญหาโตกระจุกจนกระจายจากมูลค่าเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศเกือบ20ล้านล้านพบว่ากลุ่มคนที่รวยที่สุด20%แรกมีสัดส่วนรายได้ของประเทศถึง50%
1: ค่ะ
2: คือรวยรวยจัดอะ
1: โดยจัด
2: ร
1: ข
2: ว
1: ึ
2: ย
1: ้น
2: แบบรวยจัดรวยแบบรวยรวมรวมคนรวยทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ GDP 50%ของประเทศอะ
1: ค่ะ
2: GDP ประเทศสมมติอย่างที่ดร.นิติบอกมี20ล้านล้านคือ10ล้านล้านเป็นของคนรวยละ
1: อือหือ
2: ไอ้กลุ่มคนรวยมีแค่20%ไอ้ส่วน80%มากระจกอยู่ตรงเนี้ย มันจะกระจกอยู่ที่พวกเราเนี่ยนะขณะท
1: จ
2: ี่
1: น
2: กลุ่ม
1: พวก
2: ค
1: เร
2: น
1: าย
2: ากจน
1: ค่ะ
2: 20%ล่างสุดเนี่ยมีส่วนแบ่งรายได้เพียง5%เท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากถึงบอกว่ารวยกระจุกจนกระจาย
1: ค่ะ
2: บางทีเห็นคนขับรถหรูๆเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตสะดวกสบายเกิดมาบนกองเงินกองทองตอนเรียนก็ไม่ได้เก่ง
1: อืม
2: พ่อแม่รวยส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาดูหรูเลย
1: อืม
2: ใช่ไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อเปรียบเทียบว่าอ๋อรวยจนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก
1: ถ
2: ลา
1: ู
2: ย
1: ก
2: เป็
1: ต
2: น
1: ้อ
2: ป
1: ง
2: ระเด็นนี้ไปนะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการคลังเขาบอกว่าแม้เสถียรภาพต่างประเทศจะมีความเข้มแข็งอย่างมากโดยมีสุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง280,000 ล้านเหรียญหากรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ forward อีก300,000จะสูงถึงเกือบ300,000 ล้านเหรียญสามารถรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือน
1: ค่ะ
2: สูงกว่ามาตรฐานโลกที่กำหนดเอาไว้6 เดือนและสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง2.5 เท่าแต่จุดอ่อนสำคัญคือปัจจุบันกลับไปอยู่ที่ฐานะการคลังเนื่องจากภาระการใช้จ่ายงบประมาณมีมากตั้งแต่โควิด-19 อันนี้มันสะท้อนว่าเราไม่ได้เอาทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้มันก็เลยทำให้เวลาฐานะการคลังเวลามีปัญหาเราใช้วิธีการกู้เงินเพียงอย่างเดียวก็เลยทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทุนสำรองมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไรทุนสำรองถ้าจะฝากเงินต่างประเทศก็อยู่ในรูปดอลลาร์นะ
1: ค่ะ
2: องค์การถือครองดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดร.นิติบอกว่าเราต้องเร่งซ่อมวินัยการเงินการคลังเนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากในช่วงโควิด-19ซึ่งล่าสุดสถาบันจัดลำดับความเชื่อถือเครดิตเรตติ้งทั้ง3แห่งก็ได้แก่ Moody's S&P แล้วก็ Fitch Ratings ได้ปรับมุมมองสถานะการคลังของไทยจากแนวโน้มลบมาเป็นเสถียรภาพมีความมั่นคงซึ่งเป็นการซ่อมแซมฐานรากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการคลังในอนาคตอันนี้สำคัญเพราะว่าการปรับมุมมองของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเรามีรัฐมนตรีคลังที่มาจากกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
2: ก็จะสังเกตว่าตั้งแต่นี้ดิจะไม่พูดถึงเรื่องการลดภาษีนะ
1: อือหือ
2: ยังไม่มีพูดยกเว้นโครงสร้างรถยนต์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแต่เรื่องของการใช้ภาษีเพื่อมาชดเชยราคาน้ํามันไม่ได้พูดถึงแต่ยังคงใช้เรื่องของการใช้กองทุนเชื้อเพลิงมาสนับสนุนหรือว่ามาชดเชยเรื่องของราคาน้ํามันที่มันผันผวน
1: อืม
2: อันนี้ก็คือข้อดีของน้ำตีค้างเพราะว่าภาษีที่ลดลงมันจะกระทบกับรายได้ของรัฐบาลรายได้รัฐบาลลดลงมันก็จะมากระทบแล้วก่อให้เกิดปัญหาหนี้ฐานะเพิ่มขึ้นอีกอ่ะมีอะไรอีก
1: อันนี้คือสภาพัฒน์
2: นี่คือสภาพัฒน์
1: อืม
2: เดี๋ยว
1: ก
2: เข
1: ็
2: า
1: เป
2: ต้
1: ็
2: อง
1: น
2: ร่างแผน15ต่อนะ
1: อันนี้คือฉบับที่14ฉบับที่14เนี่ยจะเป็นปี2571ถึง2575เนาะจะใช้ในปี2571ถึง2575นะคะที่คุณมนกิจพูดไปเพราะว่ามันยังมีแก้จุดอ่อนอะไรยังไงบ้างเงี้ยมันจะเป็นภาพนั้นของฉบับที่1514 15นี่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะ14ก่อนเรื่องอื่นก็คลังเขาเร่งที่จะปรับเกณฑ์กู้กยศเขาวันนั้นวันอะไรนะวันประชุมครม.อ่ะ
2: เพิ่งเข้าครม.ไป
1: อ่าใช่เขาเพิ่มให้อีก1,200 กว่าล้านมั้งเพราะว่าก็โดนฝ่ายค้านจี้ในสภาเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่คุณนกิจเล่าให้คุณฟังตลอดอะค่ะถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นพี่กู้ไปก็ต้องคืนนะคะนี่เขาใจดีมากแล้วนะแต่ทีนี้ก็พออย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ว่ารุ่นน้องเขาก็ไม่มีต่ออะไรอย่างเงี้ยทางฝ่ายค้านก็บอกว่าทําไมไม่เติมเข้าไปให้เขาล่ะแต่ว่ารอบนี้พอได้เติมจํานวน1,200 ล้านบาทเศษเนี่ยที่ครม.เขาอนุมัติเป็นงบกลางนะงบกลางรายการเงินสํารองใจฉุกเฉินหรือจําเป็นจะได้เสริมสภาพคล่องให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่เขาขอกู้มันก็ถือว่าเกินกว่าที่กําหนดประมาณ14,000 รายเลยนะคะ14,000 รายนี้ก็ทั้งหมด1,206 ล้านกว่าบาทเดิมเนี่ยกยศเขาของเงินจากงบกลางไว้ประมาณ4,800 ล้านบาทแต่ว่าจากการเร่งติดตามหนี้และบริหารเงินได้ดีถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยทําให้ความต้องการใช้เงินจริงในปีนี้มันอยู่ที่1,200 ล้านบาทก็ได้รับอนุมัติเรียบร้อยละตอนนี้1 ตุลาคมวันนี้กยศเนี่ยเขาจะได้รับงบประมาณประจําปีเพิ่มมาอีกประมาณ9,000 ล้านนะคะคุณวรรณกิจคุณผู้ฟังก็จะทําให้เขาสามารถบริหารกระแสเงินสดแล้วก็ดูแลเด็กนักเรียนกับนักศึกษาได้ช่วงหนึ่งเด
2: ค
1: ี๋ยว
2: ือ
1: คลังเองเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ดูเนี่ยด้วยนะให้ดูด้วย
2: ไม่คือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยเดิมเนี่ยกยศ.เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งพาเงินงบประมาณมาเป็นเวลา4-5 ปีแล้วนะสาเหตุที่ไม่ได้พึ่งพาเงินงบประมาณเนื่องจากเงินกองทุนของเขานั้นมีขนาดใหญ่และผลตอบแทนที่เขาไปลงทุนกับการที่เขาสามารถเรียกเก็บเงินคืนจากน้องๆหนูๆได้เนี่ยมันสามารถทำให้พี่ส่งต่อน้องได้เรียนกู้เท่าไหร่ก็เพียงพอต่อนักเรียนใหม่ที่เข้ามากู้
1: ค
2: แต่
1: ่ะ
2: ตอนหลังเนี่ยมีการเสนอกฎหมายเข้าไปยังสภาแล้วก็แก้อีท่าไหนไม่รู้กลายเป็นประเด็นบอกว่า1ดอกเบี้ยปรับกรณีจ่ายไม่ตรงน่ะจากเดิม18%หรือ17%ให้ยกเลิกแล้วก็ให้เปลี่ยนสูตรคำนวณบอกว่าเงินที่ส่งมาเนี่ย ให้เอาไปลดเงินต้นก่อนแล้วค่อยมาลดดอกเบี้ย
1: ค่ะ
2: แต่จากเดิมเนี่ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราส่งเงินกู้บ้านเนี่ยสมมติว่าคุณส่งไป10,000ในนั้นไม่ได้คำนวณเป็นดอกเบี้ย7,000เงินต้น3,000
1: อื
2: แต่
1: อ
2: ของใหม่ของกยศ.เนี่ยของเขาจะไปลดเงินต้นก่อนแล้วดอกเบี้ยลดทีหลังเพราะนั้นเงินต้นลดเร็วดอกเบี้ยก็ถูกลง
1: อือฮึ
2: พอคำนวณแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยรายได้ที่เข้ามามันก็ไม่เพียงพอกับการที่เอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนหมุนเวียนนะกยศ.
1: ค่ะ
2: เนี่ยก็คือได้เงินมาแล้วก็หมุนอยู่ในนั้นแม้ว่าจะได้รับเงินสมทบจากงบประมาณก็จริงแต่เงินสมทบจากงบประมาณมันไม่เพียงพอต่อการเอาไปให้น้องๆหนูๆได้กู้ได้เรียนกันทุกๆปีระบบของมันก็เลยทำให้มีปัญหาตามมาซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมาพึ่งพาเงินงบประมาณอีกซึ่
1: ค
2: ง
1: ่
2: เ
1: ะ
2: รื่องนี้กระทรวงคลังก็เคยคัดค้านแล้วก็โต้แย้งไปแล้วแต่ไม่อาจสู้เสียงในส
1: แส
2: ภางได้เสียงมาอยู่ในสภาอยู่ในสภาก็ประกาศมันเป็นกฎหมายก็เลยกลายเป็นประเด็นส่วนสุดท้ายเนี่ยระบบของกยศ.ก็เลยรวนไปหมดก็เดิมถูกวางไว้ว่าจะต้องคำนวณดอกเบี้ยดอกเบี้ยปรับเงินเพิ่มดอกเบี้ยและเงินต้นแต่ตอนหลังเนี่ยให้เอามาลดเงินต้นก่อนเพราะนั้นสูตรการคำนวณมันย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยมีภาระหนี้ลดลงแล้วก็เลยจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยน้อยลงเงินที่ได้กลับมามันก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ก็สุดท้ายนี่ก็มาพึ่งเงินงบประมาณเนี่ย
1: ใช่
2: ปี70,000-9,000ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเติมอีก1,200ก็เป็น10,000 กว่าล้านเนี่ยป่ะเออมันก็วนเวียนอย่างเงี้ย
1: วนเวียน
2: ก็คือคนคิดกับข้อปฏิบัติจริงมันไม่สอดคล้องกันไงพออธิบายไม่ฟังก็กลายเป็นประเด็นปัญหาตามมาเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมบอกเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็วนไปเงี้ยเพราะนั้นปีหน้าก็ต้องโดนอีกเพราะว่าเงินกู้นะไม่ได้เงินกูต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นเวลาคุณกู้เงินไปเรียนเนี่ยคุณมีสัมมาอาชีพใช่ป่ะคุณก็ต้องควรใช้มือถือราคาสัก10,000-20,000 บาทไม่ควรจะไปถอยราคา40,000-50,000ไปหาหมอฟันจัดหลับจัด
1: จัดฟัน
2: ฟัน
1: 30,000-40,000
2: 30,000-40,000ก็โตแล้วไม่ต้องจัดแล้วฝรั่งเขาเห็นคนไทยจัดฟันเขาหัวเราะกันอย่างเลยนะดัดฟันนี่เขาใช้สำหรับเด็กนะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยดัดฟันยกเว้นคนมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพฟันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พอดัดฟันตอนโตปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีโอกาสซ่อมสร้างกู้ยากนะเออมันก็ลำบากเหมือนกันมีคนหนึ่งรู้จักเป็นเขาบอกว่าเขาแนะนำให้ทำฟันใหม่หมดเลยทั้งปากถ้าอยากจัดฟัน
1: โอเคอ่ะเขาบอกว่
2: ห
1: ามหม
2: ด
1: ด
2: เว
1: เว
2: ลา
1: ลา
2: ใช
1: แล
2: ่
1: ้
2: ไห
1: ว
2: ม
1: ช่วย
2: แล้ว
1: ข
2: ก
1: อบ
2: ำล
1: ค
2: ั
1: ุ
2: ง
1: ณคุ
2: ค
1: ณ
2: ุย
1: นะ
2: อ่
1: เ
2: ะ
1: นี่
2: ไ
1: ย
2: ม่เ
1: ค
2: ป็
1: ุ
2: น
1: ณ
2: ไรช่วงนี้อยู่นะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าฝนตกน้ำท่วม
1: โอ้
2: ยั
1: ไ
2: ง
1: ด้
2: ไม
1: ยิ
2: ่
1: น
2: ร
1: เส
2: ุ
1: ีย
2: น
1: ง
2: แร
1: ทุก
2: ง
1: วันแน่เลยตั้งแต่วันที่12เนี่ยอย่างน้อย12นี้ก่อนอ่ะพฤหัสศุกร์เนี่ยขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณบรรกิตวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขานี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกลีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลง

0: การสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชภาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
3: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: นะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่เขา

0: รถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สิบนาฬิกากับอีก12นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้ก็มาติดตามดูตลาดหุ้นบ้านเราเช่นเดิมนะคะตลาดก็ยังคงเปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เส้นอินเด็กซ์ตอนนี้เอาเวลานี้เลยนะคะ 1,560.92 จุดค่ะเมื่อวานนี้ลงไปค่อนข้างที่จะแรงนะคะวันนี้ก็บวกมาเล็กน้อยเอง 0.12% นะคะวอลุ่ม 13,532 ล้านทิ้งท้ายเดือนน่ะจะบอกว่าหุ้นไทยทิ้งท้ายไตรมาสที่3ทิ้งท้ายสิ้นปีงบประมาณได้แบบไม่สวยเลยนะคะลงรูดไปตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรล่ะปิดภาคเช้าเนาะแล้วก็มาปิดตอนช่วงเย็นเรียบร้อยเลยค่ะเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็เลยทำให้บรรยากาศไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าต่างชาติเขาก็เทขายต่อเนื่องเลยเขาวันเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะเรื่องของไอ้เจ้าตัวเดลต้าด้วยที่นำทีมถล่มตลาดบ้านเรานะคะซึ่งก็คงจะเป็นภาพบรรยากาศที่คงจะต้องมาจับตาดูในช่วงของโค้งสุดท้ายของหุ้นไทยเราในอีก3เดือนกันแหละแต่ว่าเมื่อวานดัชนีหุ้นไทยภาคเช้าที่ดิ่งไปเนี่ยตอนแรกอ่ะ 1.9% ไปแตะที่ 1,563.64จุดนะคะแล้วก็แรงซื้อขายกดดัน K-Bank กับ True ต่างชาติขายสุทธิ6วันรวมเกือบ 20,000 ล้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีแรงกดดันบอนด์ยิลด์สหรัฐอยู่ในระดับค่อนข้างที่จะสูงด้านหยวนต้าก็มองว่าขายใกล้จบแล้วแหละรอกันนิดนึงนะคะหลังจากเงินบาทแข็งค่าแล้วก็แรงตราสารหนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเบาบางนะคะคือกระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มไหลออกต่อเนื่อง6วันทำการอย่างที่ว่าเป็นการไหลออกในหลายตลาดภูมิภาคเนื่องจากบอนด์ยิลด์สหรัฐอยู่ในระดับสูงนะคะแต่เขาก็ยังเป็นมุมมองที่ว่าแรงขายในตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มใกล้สิ้นสุดลงแล้วมีสัญญาณจากเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าแรงขายในตลาดตราสารหนี้เริ่มเบาบางก็คาดว่าแรงขายในตลาดหุ้นก็อาจจะมีการเริ่มชะลอตัวลงนะคะอันนี้ภาคเช้านะทีนี้พอในช่วงปิดตลาดนะตอนค่ำก็เผชิญแรงขายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเดลต้านำทีมกลุ่มพลังงานแบงก์ถล่มตลาดกันยกใหญ่เลยหลังจากนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไปอีก 1,735 ล้านบาทบวกกับสถาบันขายอีก 2,935 ล้านและบัญชีบล.ขายสุทธิอีก 133.72 ล้านบาทค่ะซึ่งอย่างของบล.หยวนต้าเขาวิเคราะห์สาเหตุที่ Data เดลต้าฮาน่าแล้วก็ CCET เนี่ยปรับตัวลดลงคาดว่าถูกขายทำกำไรเนื่องจากเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นแรงบอนด์ยิลด์ที่ทรงตัวในระดับสูงก็เป็นปัจจัยที่กดดันกลุ่มดังกล่าวด้วยนะคะกลุ่มหุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันทั้ง PTT Top BCP IVL ได้รับแรงกดดันจากโอปทานน้ำมันที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงจากอิสเวตไอของซาอุดีอ่ะกลับมาเปิดงานนะคะการส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นตลาดก็คาดหวังการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านที่จะผ่านตัวกลางในสัปดาห์นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไอบรรยากาศที่ดีหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ของการบินไทยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะวิกฤตให้บริการภาคพื้นกระโปรงกระเป๋าที่ทำให้ล่าช้าเนี่ยนะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ยกำลังขยายวงจากปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระไปสู่ภาคธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศหุ้นร่วงไปตั้ง 5.79% นะคะไปปิดที่5.70 บาท ท่ามกลางวิกฤตเที่ยวบินและสัมภาระที่ตกค้างล่าสุดเนี่ยระงับรับสินค้าเข้าออกแล้วก็สินค้าไทยลำที่คลังสุวรรณภูมิ 1-6 ตุลาคม 2569 นะคะสำหรับการบินไทยนะคะเพราะน้ำท่วมกระทบกำลังคนไม่ได้มานะกับสุวรรณภูมิก็ซึมหนักเลยเพราะว่าการบินไทยเขายกเลิก97เที่ยวบินเลยนะคะ29กันยายนถึง3ตุลาคมแล้วก็ระงับรับสินค้าเข้าออกสินค้าไทยลำที่คลังสุวรรณภูมิ 1-6 ตุลาคมด้วยนะคะเนี่ยวิกฤตนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นก็โดยรวมก็เติมให้ลงไปแรงด้วยสะท้อนแรงกดดันนะคะเพราะทันทีที่เปิดการซื้อขายวันที่30กันยายนเนี่ยกระโดดลงปั๊บไปที่5.90 บาทจากวันก่อนหน้านั้นปิด6.5 บาทจากนั้นก็ไหลลงมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็กลับมาปิดที่ราคาต่ำสุดของวันแต่ระดับ5.70 บาทลดลงไปลบไป 0.35 คิดเป็นลบไป 5.79% มูลค่าการซื้อขายก็ 1,041.99 ล้านบาทนะคะอีกประเด็นที่น่าจับตามองในช่วงเวลาเดียวกันก็คือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามแบบ59ของทางกลต.บอกว่านางชนัญญารักษ์เพชรรัตน์นะคะซึ่งเป็นกรรมการไทยเนี่ยการบินไทยเนี่ยรายงานจำหน่ายหุ้นการบินไทยเมื่อวันที่28กันยายน69ด้วยนะผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ TTB World จำกัดมหาชน 500,000 หุ้นราคาเฉลี่ย6.15 บาทสตางค์มูลค่าก็ราว 3,075,000 บาทหลังการขายก็เหลือศูนย์หุ้นเลยนะคะสำหรับคุณชนัญญรักษ์นะคะขายหุ้นประเด็นที่น่าสนใจคือก่อนหน้านั้นวันที่17กันยายนเนี่ยนางชนัญญรักษ์เพิ่งจะมีรายการซื้อหุ้นการบินไทย 500,000 หุ้นราคา 5.90 บาทก่อนรายการขายทั้งหมดในวันที่28เฉลี่ย 6.15 บาทก็ขายหมดเลยเหลือศูนย์หุ้นเลยในจะเรื่องของกระเป๋าตกค้างด้วยการดีเลย์การยกเลิกเที่ยวบินลามไปถึงการนำบางส่วนออกไปให้บริษัทภายนอกรับช่วงต่อที่อาจจะเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจนมาถึงการหยุดรับสินค้าที่คลังสุวรรณภูมิโจทย์ของการบินไทยจึงไม่ได้มีเพียงการเคลียร์กระเป๋าให้หมดแต่กำลังอยู่ที่การทำให้ระบบปฏิบัติการภาคพื้นเนี่ยกลับมาเดินได้ตามปกตินะคะดีๆการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริก็อย่างที่เราเห็นภาพก็ออกมาขอโทษนะฮะออกมาขอโทษพร้อมกับขอเวลา72ชั่วโมงเพื่อที่จะเคลียร์สัมภาระที่มันตกค้างเนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลก็ได้มีการกำชับนะคะก็บอกว่าเนี่ยไอประเด็นเนี้ยคือมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอะคุณผู้ฟังเป็นภาพที่หลายคนก็มองว่าถ้าเป็นเช่นนี้การบินไทยก็ถือว่าเจอหลายเรื่องเหมือนกันแต่โอเคอ่ะเขาก็มาขอโทษนะคะแล้วก็ขอเวลา72ชั่วโมงเคลียร์นะคะสำหรับการบินไทยเกมจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้หลายคนมองภาพนี้ค่ะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเกี่ยวกับการทดสอบกระเป๋าจะเคลียร์หมดเมื่อไหร่แต่คำถามอ่ะมันก็คือว่ามันจะระบบภาคพื้นทั้งหมดของคุณอ่ะระบบอ่ะมันจะกลับมาเดินเต็มประสิทธิภาพได้เมื่อไหร่อันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องกระเป๋าจะเคลียร์เมื่อไหร่หมด72ชั่วโมงเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดแต่คำถามภาพรวมทั้งหมดที่ทุกคนผู้โดยสารผู้ใช้บริการเขาอยากทราบคือระบบภาคพื้นทั้งระบบของคุณเนี่ยการบินไทยอ่ะคุณจะกลับมาเดินเต็มประสิทธิภาพได้เมื่อไหร่และบริษัทจะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาอย่างไรหลังจากเจอวิกฤตปฏิบัติการครั้งใหญ่ในช่วงของน้ำท่วมในช่วงของน้ำท่วมอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากกว่าเอาละอันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นแล้วคงจะต้องติดตามดูกันต่อไปสำหรับเรื่องของการบินไทยนะเป็นแผลของการบินไทยเลยมีแฉว่าเอาซอสทิ้งงานปล่อยผู้โดยสารเขารับกรรมไปนะเป็นวิกฤตคาร์โก้ของการบินไทยถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงนะคะและบางคนก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นรอยร้าวในห่วงโซ่โลจิสติกไทยด้วยผู้อำนวยการสุวรรณภูมิเองก็มีการอัปเดตว่าจะเร่งช่วยการบินไทยจัดการกับกระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบนะคะอันนี้ก็จะช่วย แต่บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นักนะคะเมื่อวานนี้พากันแบบโอ้ไหลรุดลงจนน่ากลัวเลยอะของเมื่อวานเนี้ยเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยซึ่งคงจะต้องจับตาดูกันต่อสำหรับวันนี้นะคะหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปี2569เพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยบวกปัจจัยกดดันที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดดิฉันขออนุญาตดูจากบทวิเคราะห์ของบล.กสิกรไทยนะคะคุณผู้ฟังบล.กสิกรไทยเขาเปิดบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้นช่วงที่เหลือแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจของบ้านเราปี2569ก็ยังมองว่าเติบโตค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่ความจำกัดที่ว่าออกมานี่ก็คือว่าคือมันมีหลายประเด็นที่เป็นปัจจัยปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราดูจากภาพที่มันออกมานะเวลาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นอย่างน้ําท่วมเนี้ยค่ะวิกฤตพลังงานมันก็ไม่จบเนี้ยแต่โอเคแหละอย่างน้อยมันก็มีแนวโน้มกําไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่มันไปทําให้ช่วยพยุงตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าช่วงไตรมาสที่สี่ช่วงไตรมาสที่สี่ที่เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ออกมาของไตรมาสสี่จากแรงหนุนตรงนี้คาดเศรษฐกิจปี2569ของกสิกรไทยเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเป็นไอ้บรรยากาศในภาพรวมนี่นะจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ2%นะคะ2%ก็ถ้าดูมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเร่งขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ปี2569ตอนนี้เรายังไม่ได้ทราบตัวเลขของไตรมาสที่3เราต้องรอตัวเลขที่แท้จริงจากทางสภาพัฒน์ก่อนนะคะเราต้องรอตัวเลขที่แท้จริงจากทางสภาพัฒน์ก่อนเราถึงจะทราบว่าจะออกมาเป็นยังไงซึ่งณตอนนี้มันมีโครงการที่เข้ามาจากของภาครัฐอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไตรมาสสี่ก็การเติบโตอาจจะชะลอตัวลงแหละแต่มันก็มีมาตรการเพิ่มเติมนะคะภาคท่องเที่ยวนี้ต้องมาดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง long weekend นะคะของทางจีนด้วยนะคะตุลาคมเนี่ยในสัปดาห์นี้1-5เนี่ยต้องจับตาดูในเรื่องของการเข้ามาเที่ยวของจีนในวันชาติของเขาส่วนปัจจัยภายนอกก็ยังมีความเสี่ยงต่อตลาดนะคะกสิกรไทยมองโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มองว่าอาจจะกลายเป็น new normal และก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องมันอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อมันอาจจะทำให้บอนด์ยิลด์นะคะบอนด์ยิลด์มีความผันผวนรวมทั้งทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกอาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะกำไรบริษัทจดทะเบียนยังเป็นจุดแข็งของตลาดค่ะแล้วก็หนึ่งในปัจจัยที่นักวิเคราะห์ให้น้ำหนักก็คือแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กสิกรไทยเขาให้น้ำหนักตรงนี้นะคะมองว่าจะเป็นจุดเด่นของทางด้านกสิกรไทยของทางด้านของบ้านเราก็คือเรื่องของแนวโน้มกำไรของบจ.บริษัททั้งหมด179แห่งอ่ะคิดเป็นเท่าไหร่ล่ะคิดเป็น88%ของมูลค่าการตลาดรวมของเซ็ตอินเด็กซ์88นะคะฉะนั้นแล้วก็รออันนี้แหละที่เราบอกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่มาช่วยให้ตลาดของไทยเราเนี่ยยังสามารถที่จะพยุงตรงนี้ได้อยู่เพราะว่าดูจากไอ้แรงไอ้มูลค่ากำไรรวมของปี2569เนี่ยมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.22 ล้านล้านบาทน่าจะเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนนะคะ 22%จากปีก่อนนี่ก็ถือว่าเยอะละแล้วก็ถ้าดูในภาพของบรรยากาศตรงเนี้ยคุณผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าการขับเคลื่อนของเรามันจะมีอะไรวะพลังงานปิโตรเคมีสื่อสารวัสดุก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกำไรในหลายอุตสาหกรรมก็มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของพลังงานอย่างมีนัยสำคัญก็จะเห็นแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมันอาจจะไม่ได้เติบโตสูงมากนักนะคะแต่ว่าบางอุตสาหกรรมบลกสิกรไทยบอกว่ากำไรของบางอุตสาหกรรมมันมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่จะดีอะค่ะคุณผู้ฟังเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่จะดีเขาก็จะให้น้ำหนักตรงนี้แหละค่ะให้น้ำหนักของไอ้โมเมนตัมของตลาดหุ้นของไทยในเวลานี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคาดว่าน่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณถึง59%กันเลยทีเดียวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวมีกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตอนแรกเราก็บอกว่าเอ้ยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหรอใช่ที่เขามองกันนะคะก็จะมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหล่านี้อาจจะมาเป็นตัวที่จะมาช่วยกระตุ้นให้ทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นจากกลุ่มที่ยังพอจะมีกำไรเข้ามาได้ลุ้นกันค่ะว่าพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยเซกเตอร์ที่ถูกคาดว่ากำไรจะเร่งตัวสูงขึ้นในครึ่งปีหลังท่องเที่ยวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นประมาณ33%แต่ว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันหนักหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น30%ค่ะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น17%ค่ะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น13%ค่ะปักเป้าหมายของเซ็ตอินเด็กซ์ของบลกสิกรไทยทั้งปีนะสิ้นปีนี้นะ1,680 จุดนะคะเป้าหมาย1,680 จุดเขาคาดการเซ็ต EPS ที่105 บาทต่อหุ้นแล้วก็อ้างอิง PE เฉลี่ยที่16 เท่าเป้าหมายหนึ่งกล่าวมันจะเป็นการมองจากเป้าหมายกลางปี2,570เดิมที่ระดับ1,620สาเหตุที่ดัชนีถูกปรับขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าสมมติฐาน valuation และระดับกำไรที่นำมาใช้ประเมินมันดูดีขึ้นจากเดิมเพราะประมาณการกำไรที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นของหลายบริษัทเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาส4ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงที่นักลงทุนต้องติดตามดูนะคะว่าโมเมนตัมมันจะไปทางไหนปัจจัยมหาภาคก็ควบคู่ไปด้วยนะโดยเฉพาะทิศทางราคาน้ำมันเรื่องเงินเฟ้อบอนด์ยูก็สำคัญนะคะของสหรัฐอเมริกานี่ขึ้นเอาเป็นประวัติศาสตร์เลยและนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกด้วยนะคะการฟื้นตัวของกำไรในกลุ่มท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีและก็โรงพยาบาลมันอาจจะเป็นประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนักมากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ฮะเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเราที่เป็นความเห็นมามุมมองโค้งสุดท้ายของปีนี้คือตอนนี้มันเจอหลายด้านแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็ภาวนาอย่าให้มีอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาเข้ามาทดสอบบ้านเราอีกเลยเพราะมันหนักเกินไปแล้วบางคนว่ามันหนักเกินไปแล้วแค่หุ้นไทยวันที่30 กันยายนมันดิ่งแรงไปถึง35.29 จุดเนี่ยหลุด1,600 จุดแล้วก็ต่างชาติเทขายไป10,000 ล้านนี่มันก็หนักแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อวานเนี่ยลบไปตั้ง 2.21% นะวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อค่ะดูมุมมองจากทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยไหมคะว่าเขามองยังไงบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยวันนี้วัน1 ตุลาคมนะคะตลาดเขาก็ยังมองว่ามันอาจจะยังผันผวนแหละของวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงไปหนักแต่ว่าอาจจะมีรีบาวขึ้นมาบ้างมุมมองของบลกสิกรไทยมองแนวโน้มวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ1,545 ถึง 1,575 จุดภาพรวมบรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเนี่ยเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาดการ ส่งผลให้ตลาดปรับลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมจาก 50% เหลือเพียง 38% แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันทำให้ US Bond Yield 2ปีมีจังหวะชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี2026ออกมาสูงกว่าคาดค่ะทำให้ US Bond Yield อายุ10ปีและ30ปีเนี่ยพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.29% แล้วก็ 5.64% ตามลำดับยังจำกัดอัพไซด์ของสินทรัพย์เสี่ยงโดยมีเพียงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาดจากแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นเพียงพอในสภาวะดอกเบี้ยสูงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังทรงตัวที่โซน104ต่อบาร์เรลยังคงไม่มีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนด้านการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่วนทางด้านซัพพลายเริ่มผ่อนคลายลงบ้างหลังซาอุดีอาระเบียเริ่มกลับมาขนส่งน้ำมันผ่านท่าเรือในทะเลแดงได้อีกครั้งปัจจัยที่ยังต้องระมัดระวังสำหรับตลาดหุ้นไทยก็คือกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจากแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างไทยแล้วก็ต่างประเทศที่จะถ่างมากขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังตัวทรงตัวสูงเลยทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทก็มีทิศทางอ่อนค่าสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำเหนือที่กำลังทยอยลงมาสู่ภาคกลางก็ยังเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจหากสถานการณ์เริ่มควบคุมไม่ได้และรุนแรงก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ยังไม่เอื้อให้ดัชนีฟื้นตัวได้อย่างมีนัยยะในระยะสั้นค่ะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นสีตรังนะคะแนะนำเก็งกำไรราคาเป้าหมาย23บาทนะคะราคาล่าสุดยาง SICOM เนี่ยกลับมาพุ่งแต่ระดับ257เซนต์ต่อกิโลกรัมนะบวกไปตั้ง 7% นะจากจุดต่ำสุดของต้นสัปดาห์นะคะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2013เลยอะเป็นเซนติเมนต์บวกต่อราคาหุ้นและผลกำไรโมเมนตัมกำไรช่วงครึ่งปีหลังอะแม้จะอ่อนตัวจากไตรมาสที่2 2026แต่ว่าคาดว่าในแง่ปีต่อปีจะยังเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งจากระดับราคาขายที่สูงกว่าปีก่อนแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมระยะกลางคาดได้ในสูงนะคะจากEL Nino นะคะแล้วหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง EUDR นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งบลดาโอประเทศไทยค่ะคาดการตลาดหุ้นวันนี้1ตุลาคมดัชนีเซ็นอินเด็กซ์น่าจะผันผวนแต่ว่าโมเมนตัมจะดีกว่าวันก่อนหน้าหลังบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก็ดีขึ้นจากตัวเลข PCE ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการตลาดเขาก็เลยมีมุมมองที่ออกมาว่าเฟดเนี่ยตอนนี้จะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 38% แต่อย่างไรก็ตามตัวเลข PCE เป็นของเดือนสิงหาคมนะคะมันก็ยังไม่ได้สะท้อนราคาน้ำมันที่พุ่งในเดือนกันยายนสักเท่าไหร่นะขณะที่ Ecron จะประกาศงบเอาลุกดีกว่าคาดการมันสะท้อนทีม AI และความต้องการเมมโมรีมันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่เขาก็จะมองภาพนั้นนะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยตัวเลขมาตราวัดเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคม PCE ก็ออกมาต่ำกว่าคาดบวกมา 3.4% คาดว่า 3.7 อ่ะทางด้านคอ PCE บวก 3% คาด 3.3 ค่ะการจ้างงานภาคเอกชน ADP ประจำเดือนกันยายนก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะตัวเลข PCE ที่โตต่ำกว่าคาดจะช่วยให้ตลาดกังวลเรื่องบอนด์ยูในระยะหนึ่งขณะที่ตลาดก็ยังให้ความสำคัญกับตัวเลขรายงานที่จะประกาศในวันศุกร์นี้นะคะไอ้ตัวเลขราคาผู้บริโภค CPI ในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็ติดตามดูน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลและอีกกว่า20จังหวัดก็กดดันหุ้นแบงก์แล้วก็ประกันเซ็ตปิดที่ 1,559.01 จุดลบไป 2.21%โดยแรงขายกลุ่มธนาคารมาจากความกังวลคุณภาพสินทรัพย์ NPL และกำไรไตรมาส3ปี69ที่อาจจะชะลอควบคู่กับแรงขายต่างชาติและบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่สูงไม่ใช่เพียงน้ำท่วมอย่างเดียวนะธนาคารใหญ่6แห่งก็ประกาศมาตรการช่วยลูกค้าเช่นพักชำระเงินต้นดอกเบี้ย 3-6 เดือนลดค่างวดและสินเชื่อฟื้นฟูดอกเบี้ยพิเศษเช่น SME เริ่มต้น 3.5% ก็จะเป็นมาตราการของแต่ละธนาคารไปอันนี้เขาก็สรุปให้ฟังอย่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเขาก็สรุปหลักการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไปละตามที่รองนายกสุภจีนะคะรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เปิดเผย30กันยายนแต่ว่ายังอยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดอยู่นะคะยังอยู่เจรจาในรายละเอียดอยู่ซึ่งมันก็จะเหลือมาตรการที่จัดการกำลังการผลิตส่วนเกินตามการไต่สวนมาตรา301ไทยเขาก็มีการตั้งเป้าปิดรายละเอียดก่อนเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่มันสูงขึ้นเมื่อสหรัฐประกาศผลคาดว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเป้าหมายฝ่ายไทยก็คืออัตราภาษีรวมไม่เกิน 19% เทียบเคียงประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยและขายตลาดตราสารหนี้มีรายละเอียดก็คือตลาดหุ้นไทยมูลค่าการซื้อขายก็121,000 ล้านบาท MAI 294ล้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ1,735ล้านบาทยูเคิร์ฟปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 3-5 เบสิสพอยต์ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงสำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ย 1,110 ล้านบาทนะคะค่าเงินปิดเมื่อวาน 33.56 สตางค์ทรงตัวค่ะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นแล้วก็ถ้าดูค่าเงินบาทนะคะไปดูเรื่องของค่าเงินกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างดูการวิเคราะห์นะคะของหุ้นเด่นวันนี้ของทางบล.ดาโอก็คือ Advance นะคะที่เขามองเป็นบวกต่อกำไรปกติไตรมาส3ปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ 1.36 หมื่นล้านบาทบวกมา 13% year on year ลบ 1% Q on Q แต่ว่ายังดีกว่า year on year จากธุรกิจมือถือแล้วก็ FBB ที่มีจำนวน Net Add แล้วก็ไอ ARPU ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยมีการประเมินกำไรล่าสุดของทางด้าน Advance เนี่ยถ้าเทียบปีต่อปีนะก็จะเป็นภาพบวกปีต่อปีเป็นภาพบวกคือตอนนี้บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยณวันนี้ถ้าเป็นระยะสั้นนี้ก็อาจจะต้องแกว่งกันหน่อยแต่ถ้าเป็นระยะที่เขามองในกรอบเนี่ยนะคะถึงสิ้นปีเนี่ยเขายังมองว่าจะได้ทะลุไปถึง 1,600 นะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้ที่เปิดมา 33.61 สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยจากระดับปิดของวันก่อนหน้าณระดับ 33.56มองมุมมองจากคุณภูลพันธิพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market นะคะเขามองว่านับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเงินบาทที่เคลื่อนไหวผันผวนโดยรวมอ่อนค่าลงแบบไซด์เวย์อัพแกว่งตัวในกรอบ 33.50-33.62 เงินบาทแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ 33.50 ต่อดอลลาร์ตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์แล้วก็จังหวะปรับตัวสูงขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อ PCE แล้วก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคอ PCE ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการส่วนหนึ่งของการปรับตัวลงเนี่ยมาจากการปรับปรุงการคำนวณดัชนี PCE ทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับลดลงเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะในการประชุมเดือนตุลาคมแต่ว่าการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องของบอนด์ยูสิบปีสหรัฐท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางมันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องได้หนุนเงินดอลลาร์แล้วก็กดดันทั้งราคาทองคำแล้วก็เงินบาทพอสมควรนะคะก็มองกรอบเงินบาท33.50-33.75สตางค์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มองกรอบของวันนี้นะคะส่วนทองคำความกังวลต่อแนวโน้มการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลักท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางอันนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ไปกดดันให้ราคาทองสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคม2026ก็ทยอยปรับตัวลดลงสู่โซน 4,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แม้แต่ในช่วงแรกของราคาทองจะได้อานิสงส์จากการปรับลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ที่ออกมาต่ำกว่าคาดราคาปรับขึ้นใกล้โซน 4,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะอันนี้คงจะต้องมาลุ้นตัวเลขอีกทีหนึ่งเป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายนแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลตลาดรายงานก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญของค่ำคืนพรุ่งนี้นะคะยอดขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็ยอดการเลิกจ้างงานพร้อมกันเลยค่ะผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อเขาจะได้นำไอ้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมาประกอบการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดล่าสุดผู้เล่นในตลาดต่างคาดหวังว่าจะมีโอกาสแค่ราว 17% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งปีนี้อาจจะขึ้นแค่ครั้งเดียวละโอกาส 36% ในการขึ้นดอกเบี้ยตุลาคมค่ะถ้าขึ้นตุลาก็อาจจะไม่ขึ้นธันวาถ้าไม่ขึ้นตุลาอาจจะขึ้นธันวาแต่โอกาสที่จะขึ้น2ครั้งเนี่ยลดลงละเพราะว่าเงินเฟ้อมันออกมาต่ำกว่าคาดอาจจะไปขึ้นดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้งปีหน้าไปเลยนะคะส่วนทางฝั่งยุโรปเนี่ยผู้เล่นตลาดเขาจะรอจับตาถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ ECB กับ BOE นะคะเพื่อประเมินแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของทั้ง2ธนาคารกลางหลักในยุโรปในฝั่งไทยเราผู้เล่นตลาดจะรอลุ้นดัชนี PMI ภาคการผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจค่ะในเดือนกันยายนที่จะออกมานะคะคือช่วงนี้ก็คงจะต้องมองการปรับเปลี่ยนมุมมองที่กรุงไทยเขามองนะเรื่องเงินบาทในช่วงระยะสั้นมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับเฟด นะคะว่าจะไปทางทิศทางไหนเดี๋ยวรอติดตามกันก่อนแล้วก็อย่าลืมพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ไม่แน่นอนทำให้ผู้เล่นในตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะออปชันที่จะเกิดขึ้นด้วยเหล่านี้มันก็จะเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ภาพบรรยากาศของการลงทุนของวันนี้มันเป็นภาพรวมที่เรามองมันยังมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ยังเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระยะสั้นนะคะรวมทั้งทองคำด้วยอ่ะพูดถึงทองคำราคาทองเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูโกลด์สปอตกันก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ 4,193.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวกมา 6.60 หรือว่า 0.16% นะคะแล้วก็ราคาทองไทยของวันนี้รอบแรกลบไป250บาทรอบที่2ลบไป100ส่วนรอบที่3 4 5เนี่ยนะคะบวกไปละอีก150ฉะนั้นลบไป200ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 66,150 ขายออก 66,350 ทองรูปพรรณรับซื้อ 64,824 บาท16สตางค์ขายออก 67,150เพราะล่าสุดนี้บวกมาได้50บาทค่าเงินบาท33บาท63โกลด์สปอตที่ 4,166 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการซื้อขายในบ้านเรานะคะราคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคำค่อยๆทยอยบวกแล้วนะคะหลังจากที่ลบไปก่อน350บาทตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศขึ้นมาละดีขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงค่ะ
8: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
10: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
11: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
10: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: อ 10:45 น.ค่ะผู้ฟังกลับมาฝากจากไทยประกันชีวิตหน่อยนะคะล่าสุดนี้ค่ะเร่งที่จะออกมาตรการด่วนเลยไปช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วนะคะสำหรับไทยประกันชีวิตค่ะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไทยประกันชีวิตจึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน32 จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์กำแพงเพชรนนทบุรีราชบุรีนะคะทีนี้ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในวันที่30 กันยายน 2569กรณีที่มีจังหวัดที่ประสบเหตุอุทกภัยเพิ่มเติมก็ให้อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยไปมาตรการการบรรเทาช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยค่ะของไทยประกันชีวิตก็ประกอบไปด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก60 วันนับจากวันครบเวลาผ่อนผันเดิมสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกำหนดชำระเบี้ยในระหว่าง20 กันยายน 69ถึงวันที่31 ธันวาคม 69โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทได้ขยายเพิ่มขึ้นนี้ความคุ้มครองจะกลับมามีผลคุ้มครองเมื่อได้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระเรียบร้อยและยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องเมื่อมีการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญรายงวดกรณีที่มีการนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่20 กันยายน 2569ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569หากผู้เอาประกันภัยติดต่อชำระเบี้ยภายใน6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยบริษัทยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันภัยยังยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตและบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่ชำรุดหรือว่าสูญหายสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดต่อบริษัทภายในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2570ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้เอาประกันภัยสามารถทำธุรกรรมในการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตหรือว่าใช้บริการแฟกเป็นแฟกซ์เคลมนะคะผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือว่าติดต่อสาขาหรือตัวแทนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลกรมธรรม์หรือว่าการเคลมสินไหมการต่ออายุสัญญากรมธรรม์แล้วก็การออกกรมธรรม์สูญหายได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์โทร1124ค่ะไทยประกันชีวิตก็พร้อมที่จะดูแลและส่งต่อความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์และกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทในการดูแลด้วยหัวใจและพร้อมเคียงข้างคนไทยให้ปลอดภัยในทุกวิกฤตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ภาพที่ช่วยเหลือจากประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้ยังคงต้องระวังเขามีการประเมินนะคะปริมาณน้ำจะเป็น2 ฉากทัศน์ที่จะประเมินน้ำเหนือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มนะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือขึ้นเจ้าพระยาก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นมีการประเมินสถานการณ์น้ำตามฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อที่จะเตรียมรับมือแม้ปริมาณน้ำสูงสุดจะยังน้อยกว่าปี2554เขาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยท่าจีนให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะมีน้ำในแม่น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วง3 วันที่ผ่านมามันก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นมาตามด้วยทีนี้ที่มีการประเมินสถานการณ์2 ฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดที่ระดับน้ำเหนือและใต้เขื่อนเจ้าพระยาจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้เตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขารองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภารทิตย์เนี่ยค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้โพสต์ Facebook นะคะสำหรับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยคุณจะมีเวลาในการรับมือกับมวล น้ำเหนือประมาณ 7-10 วันตามลำดับคือตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงกรุงเทพปริมณฑลศูนย์ภูมิภาคภัยพิบัติมรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำเหนือ ข่าวดีก็คือปริมาณฝนคาดการณ์10วันข้างหน้าไม่มีตกหนักในภาคกลางรวมกทมแล้วก็ปริมณฑลการคาดการณ์พายุจรจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าประเทศปัจจุบันพายุเกิด26ลูกเหลือประมาณ2ลูกปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มลดลงแต่ควรจะอัปเดตนะคะติดตามสภาพอากาศด้วยนะคะเนื่องจากความเชื่อมั่นต่อการคาดการฝนมันมีเพียงไม่เกิน3วันล่วงหน้าแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันจึงจะมีระดับลดลงตามลำดับมันขึ้นอยู่กับศักยภาพในการระบายน้ำแต่ละพื้นที่สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำเขตบางกะปิลาดกระบังคลองสามวามีนบุรีหนองจอกบางนาหลายหน่วยงานกำลังเร่งระบายน้ำปลายคลองด่านลงสู่ทะเลค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงข่าวไม่ดีก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยที่บรรพตพิสัยนครสวรรค์มันเพิ่มขึ้นเร็วมากวันที่29วันที่30และวันที่1ตุลาคมเนี่ยวันที่29 892วันที่30 1927ดูมันกระโดดขึ้นนะคะวันที่1ตุลาคม1560เซนติเมตรทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นที่นครสวรรค์ 2,326 แล้วก็มาที่ 2,610 ยอดน้ำสูงสุดคาดการปริมาณน้ำหลากสะสม 3,000 นะแล้วก็ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมันเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าเฮ้ย 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่มันเยอะเท่ากับปี2554หรือเปล่ามันยังน้อยกว่าปี2554ค่ะเพราะว่าปี2554ที่เราเจอหนักกันขนาดนั้นน่ะมันมี 4,600 และ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่ารอบนี้มันมี 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือสูงสุดปี54 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยอดน้ำดังกล่าวมันจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องรับภาระหนักมากขึ้นระดับน้ำทั้งเหนือทั้งใต้เขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะนี้อาจจะหลากล้นคันกั้นน้ำแล้วก็ประตูน้ำอะไรจะเกิดขึ้นกับกทมและปริมณฑลรอติดตามฉากทัศน์2ฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดโดยวิทยาศาสตร์ความเสี่ยงฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเหตุการณ์น้ำล้นคันกั้นน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มขึ้นมันกระทบนอกคันกั้นน้ำที่ชัยนาทอุทัยเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำล้นคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำมีสภาพไม่แข็งแรงอย่างวันนั้นที่ระยองนะคะพื้นที่ชุมชนใต้เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัมพยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงคันคลองมหาราชฝั่งตะวันออกและคันถนนดำฝั่งตะวันตกรวมถึงพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมควรจะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายยานพาหนะไปที่ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ฝากกันเนาะสำหรับเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับน้ำตอนนี้ฝนอาจจะไม่ตกฝนอาจจะลดลงก็ตามแต่แหละแต่ว่าน้ำเหนือเนี่ยยังเฝ้าระวังอยู่มี2ฉากทัศน์ที่อาจารย์เสรีเขาพูดถึงแจ้งให้ทราบเรื่องของการบินไทยนิดหนึ่งค่ะวันนี้1ตุลาคมนะคะการบินไทยเขาประกาศยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงตารางบินรวม60เที่ยวบินนะคะ 1-3 ตุลาคม2569ผลกระทบครอบคลุมทั้งเส้นทางบินในประเทศและก็ระหว่างประเทศหลายเส้นทางเช่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็กรุงเทพสิงคโปร์ค่ะการเปลี่ยนแปลงมีทั้งการยกเลิกเที่ยวบินไปกลับแล้วก็การปรับเปลี่ยนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วนเช็คดูกันหน่อยนะคะยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไปกลับมีกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่หัดใหญ่อุดรเช็คไปดูในเพจได้เลยนะคะเพจของการบินไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตารางบินด้วยอันนี้ก็ไปเช็คได้นะเพราะว่ามันยาวไปหน่อยดูเวลาแล้วไม่น่าจะอ่านทันนะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ 1-2 นาทีวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะไม่ได้พูดตอนแรกว่าจะหยิบเรื่องนี้มาคุยเอาสั้นๆแล้วกันเราจะรู้ว่าไทย PBS เนี่ยนะคะเขาจะมีแหล่งรายได้จากการเก็บภาษีเงินบำรุงสุรายาสูบที่เราเรียกภาษีบาปใช่ไหมล่ะเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ประมาณ 2,000 ล้านนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายเขาจะแก้ไขใหม่ เป็นพรบไทย PBS เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงที่มาของรายได้สาระสำคัญคือให้ยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงและภาษีสุรายาสูบและเปลี่ยนไปรับเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนค่ะและเสนอเปลี่ยนแหล่งเงินทุนมีเหตุผลให้สอดคล้องกับหลักการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐไอ้ร่างกฎหมายดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2570นะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของภูมิใจไทยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอยู่แล้วนะในเรื่องของการชงเข้าไปก็คงมาดูกันอีกทีนึงจะผ่านอะไรขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยเสนอร่างมาก่อนใช่ไหมล่ะก็มีการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นมันไม่ได้มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้ง่ายๆอ่ะไม่ใช่ว่าเสนอปุ๊บแล้วผ่านเลยไม่ได้มันต้องฟังความคิดเห็นก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเวลาหมดขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคร่ำรวยเงินทองแต่อย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์60/40ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเราเจอกันที่เดิมก็คือ FM 97 MHz ในช่วงเช้า 9:00 ถึง 11:00 นะคะช่วงเย็นเจอกันที่ 90.5 ที่เวลา 16:04 เย็นนะคะหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 เย็นอันนี้ดิฉันจัดรายการอยู่2คลื่นนี่แหละแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
17: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
18: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
19: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
21: ใจไทยสุดใจไทยท่านผู้ใหญ่ใจดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและ

0: ไทยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์คาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดมาอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านเหมือนเดิม FM97 สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ชวนแฟนๆรายการที่รักของผมทุกคนย้อนกลับไปฟังเพลงชีวิตสัมพันธ์ซึ่งเพลงนี้หรือซิงเกิลนี้ปล่อยออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530นะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยคุณแอดคาราบาวและร่วมกับอัศนีโชติกุลมีการบันทึกเสียงแล้วก็ร้องโดยเหล่าศิลปินเพื่อชีวิตทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับเพลงนี้เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่มวลมนุษยชาติเอาจริงๆในห้วงเวลานั้นประเทศไทยของเรากองทัพบกกำลังมีโครงการอีสานเขียวหลายคนต้องจำเรื่องนี้ได้นะครับย้อนกลับไป39ปีที่แล้วท่านผู้ฟังครับอีสานในห้วงเวลานั้นมีความแห้งแล้งเกิดความปั่นป่วนในเรื่องของธรรมชาติอย่างหนักหน่วงโครงการอีสานเขียวเป็นการเปลี่ยนแปลงทุ่งกุลาร้องไห้ทำให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จากท้องทุ่งหรือทุ่งนาที่แตกระแหงกลายเป็นผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยขึ้นมาแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องร่วมแรงร่วมใจมันต้องเข้าใจความสมดุลของธรรมชาติมันต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละช่วยกันทำนุบำรุงทนุถนอมธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเราท่านผู้ฟังครับเพราะขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกกำลังปั่นป่วนอย่างหนักหน่วงเรียกว่าโลกธาตุนะไฟดินลมน้ำมันปั่นป่วนไปหมดบางพื้นที่ในโลกก็เกิดไฟป่าประเภทที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนปีที่แล้วต้นปีจำได้ไหมครับเกิดไฟป่าที่ใกล้ๆลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียพาลิเซดนะไฟไหม้ทั้งเศรษฐีทั้งคนจนไม่รู้ใครเป็นใครไหม้หมดเลยนะพายุฝนก็หนักหน่วงนะเรื่องของแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวก็หนักหน่วงพายุรุนแรงกระแสลมพัดพาเพราะฉะนั้นจะตุโลกธาตุกำลังพยายามปรับสมดุลของตัวมันเองเพราะมนุษย์นะได้เสียความสมดุลไปนานแล้วเพลงนี้โด่งดังมากในปี30 เพราะอะไรครับเพราะเรากำลังสัมผัสได้ว่าโลกกำลังปั่นป่วนอย่างยิ่งแต่นี่มันเลยมาตั้ง39ปีท่านผู้ฟังครับวันนี้เรากำลังรับผลพวงจากสิ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างจริงๆจังๆนะทั้งเรื่อง mindsetวิธีคิดนะความคิดของผู้คนที่ดำเนินไปในแต่ละสังคมเราอาจจะเปลี่ยนนะแต่มันเปลี่ยนน้อยต่างคนก็คนนั้นก็ลุกล้ำเข้าไปในคลองระบายน้ำคนนี้ก็สร้างหมู่บ้านขวางทางน้ำคนนี้ก็เอาบึงรับน้ำไปทำเป็นโครงการจัดสรรนะคนนั้นก็ไปตัดป่าเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่บนเนินเขาให้เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกเข้าไปแต่ว่าพืชพวกนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะรับน้ำหรืออุ้มน้ำในปริมาณมหาศาลเวลาที่ฝนตกหนักๆได้แล้วเวลามันเกิดปัญหาในท่านผู้ฟังครับมันเป็นไปทั้งโลกนะเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกใบนี้มันคล้ายๆกันครับมันไม่ได้เป็นแต่บ้านเราเพราะเป็นกันหมดฮะแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่มฤตยูค่อยๆทำมุมสัมพันธ์กับชะตาโลกท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งที่บางคนอ่านแล้วก็ผ่านๆเลยๆไปนะแต่ผมมองแล้วเนี่ยกำลังนึกภาพว่าแล้วถ้ามันเกิดที่เมืองไทยเนี่ยวันนี้ผมอาจจะต้องนั่งแช่น้ำจัดรายการเลยก็เป็นได้ครับท่านผู้ฟังข่าวที่ผมกำลังพูดถึงนี่คืออะไรฮะเกิดเหตุการณ์นะฝนตกหนักหน่วงมากต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาทั้งหมด34 วันถามว่าตกที่ไหนครับฝนตกที่โตเกียวฮะ34 วันเนี่ยนับมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมนะ สำนักข่าวสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับได้รายงานว่ากรุงโตเกียวบันทึกสถิติฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันอย่างยาวนานนะถามว่ายาวนานขนาดไหนครับยาวนานทั้งหมด34วันแล้วห้วงระยะเวลาที่ตกก็ตกซ้ำตกแช่อยู่ในพื้นที่เหมือนกับที่เรากำลังเจอนะครับผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะฮะคนที่กำลังวิตกกังวลเอ้ยนี่เดี๋ยววันที่5จนถึงวันที่เท่าไหร่นะฝนจะมาอีกแล้วเราจะเป็นยังไงแต่วันเนี้ยนะวิกฤตมันเป็นตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคนทำงานท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดวิกฤตเราจะไม่รู้เลยว่าตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบศักยภาพของคนนะมันถึงขีดที่สามารถจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเพราะทุกครั้งที่วิกฤตที่สร้างความเสียหายสร้างความลำบากแต่ถ้าเรามองไปอีกมุมหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะผมชวนท่านผู้ฟังมาฟังบทกลอนบทหนึ่งก่อนนะอันนี้ก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะบทกลอนนี้เป็นบทกลอนชื่อน้ำฟ้านะของท่านอาจารย์ดร.พนมปีเจริญอันนี้ผมก็มีความเคารพนับถือท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าท่านเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะในแวดวงนักพูด ท่านประพันธ์เมื่อวันที่26กันยายนนะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะสิ้นเดือนเพราะวันนั้นกำลังเกิดปรากฏการณ์น้ำกำลังเทอล้นเอ่อขึ้นมาก็ท่วมหลายจุดในกรุงเทพน้ำฟ้าบทกลอนนะเขียนเอาไว้ว่าน้ำท่วมถนนแต่ไม่ล้นจนท่วมปากนะต้องตีความนะน้ำเหนือหลากทะเลหนุนเราคุ้นอยู่น้ำเข้าบ้านผลาญสินทรัพย์ลองนับดูน้ำขังอยู่รอระบายให้รอลงน้ำจากฟ้ามาต่อเนื่องอย่าเคืองฟ้าน้ำไหลบ่าด่าเป็นไฟอย่าไหลหลงน้ำท่วมท้นคนรุกล้ำทำเสื่อมลงธรรมหรือธรรมะนี่นะครับน้ำก็คงไร้ป่าทรัพย์กลับเข้ากรุงคมแล้วก็ชัดมากนะน้ำท่วมถนนแต่ไม่ล้นจนท่วมปากคือโลกนะสังคมสมัยนี้เนี่ยบางคนก็น้ำท่วมปากพูดไม่ออกผู้ใหญ่เขาจะเอาแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคือน้ำท่วมปากแต่วันนี้คนกรุงเทพไม่ปล่อยให้น้ำท่วมปากนะครับแล้วเขาไม่พูดธรรมดานะตะโกนบางคนตะเบงเสียงออกไปชัดเจนน้ำเหนือหลากทะเลหนุนเราคุ้นอยู่น้ำเข้าบ้านผลาญสินทรัพย์ลองนับดูวันนี้คนกรุงเทพเสียหายมากนะโรงงานอุตสาหกรรมคนทำธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยนะ SME ตอนนี้ SME เนี่ยไม่ใช่ SME ธรรมดานะกรุงเทพก็เป็น very small รถเข็นเห็นไหมวันก่อนมีคุณลุงคนหนึ่งแกต้องขับแท็กซี่แกบอกตอนนี้ขับไม่ได้ไม่รู้จะเอาออกไปยังไงก็แท็กซี่ก็ต้องผ่อนค่าเช่าก็ต้องมีค่าห้องก็ต้องมีอีนุงตุงนางไปหมดท่านผู้ฟังครับนะก็น้ำจากฟ้ามาต่อเนื่องอย่าเคืองฟ้าคือฝนยังไงก็ต้องตกน้ำไหลบ่าด่าเป็นไฟอย่าไหลหลงคือตอนนี้ก็ต้องหาคนผิดหรือด่ากันนะครับน้ำท่วมท้นคนรุกล้ำธรรมะเสื่อมลงสาเหตุหลักก็เพราะว่าเราธรรมะเสื่อมลงเพราะคนขาดธรรมะหรือขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับ ทุกวันนี้เรายังเห็นข่าวการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เนืองๆ นะวันไหนที่มีฮึดฮัดขึ้นมาก็เข้าไปตรวจจับแต่ไม่มีมันก็ตัดกันต่อส่วนเรื่องการเผาป่านะเผาพื้นที่เกษตรบนเขานั่นก็เรื่องนึงเพราะวันนี้มันเป็นทั้งระบบเลยท่านผู้ฟังผมกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าชะตาเมืองและพฤติกรรมของคนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าสังคมไทยถ้าเปรียบเทียบเป็นร่างกายคนหนึ่งคนนี่คืออักเสบทั้งตัวข้างในเนี่ยที่ยืนทรงตัวอยู่ได้เนี่ยนะก็เพราะรากฐานเดิมนะที่บรรพชนคนรุ่นเก่านักปราชญ์ราชบัณฑิตเดิมๆเขาสร้างเอาไว้แต่ของใหม่เนี่ยนะช่วยกันชอนช่วยกันชัยช่วยกันใช้ช่วยกันกินเป็นอันว่ารากฐานมันกำลังย่อบแยบยังไม่พอแถมหัวขบวนยังขาดประสิทธิภาพอีกมันก็เลยเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมก็ไม่อยากให้ท่านเครียดไปมากกว่านี้ท่านผู้ฟังครับ พราะผมยังยืนยันว่าเมื่อถึงวาระและจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีวิกฤตครับและวิกฤตเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นว่าเรามีจุดอ่อนด้อยตรงไหนเรามีความบกพร่องตรงไหนและขาดความพร้อมตรงไหนเพราะสถานการณ์วิกฤตแม้จะสร้างความเสียหายหรือความยากลำบากให้เราในทุกๆครั้งแต่ในทางตรงกันข้ามมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วก็วิกฤตเป็นตัวสร้างประโยชน์ในหลากหลายเรื่องนะครับประการแรกนะน้ำท่วมทุกครั้งเราได้นวัตกรรมใหม่ๆมาเสมอครับเพราะวิกฤตบังคับให้คนต้องคิดต้องค้นคว้าต้องพัฒนาต้องวิจัยนะเหมือนกับรอบที่แล้วเกิดโควิด-19จำได้ไหมครับเราก็ต้องคิดต้องพัฒนาต้องวิจัยที่สำคัญตอนนั้นก็ไม่ได้รบกันหนักนะคือต้องร่วมมือกันเพราะอะไรครับมันโดนกันทั้งโลกอ่ะมันไม่รู้จะยิงกันยังไงมันก็ป่วยกันหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะเวลาที่วิกฤตมันกำลังเกิดเนี่ยมันกำลังกระตุ้นให้เราต้องคิดใหม่ว่าเราต้องรับมือสิ่งเหล่านี้กันอย่างเป็นระบบมาช่วยกันยังไงถูกไหมครับท่านผู้ฟัง ที่สำคัญเลยวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายหรือน้ำระบายไม่ถูกที่ถูกทางหรือการนะการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วและการเฝ้าระวังรวมไปถึงการเข้าไปนะจัดการอพยพขนย้ายผู้คนต้องยอมรับนะครับเพจทีลมฟ้าอากาศที่เขาออกมาประกาศว่าภายใน120ชั่วโมงจะเกิดมหาอุทกภัยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันเป็นจริงถ้าวันนั้นเพจทีลมฟ้าอากาศนะปล่อยข้อมูลปั๊บแล้วคนทำงานมีความรู้นะหาข้อมูลทันทีแล้วก็สนับสนุนทันทีใช่เลยแล้วก็ย้ายผู้คนประกาศเตือนรถที่จมกันเป็นพันๆกันเนี่ยท่านผู้ฟังคูณก็เป็นเงินตั้งเท่าไหร่ถูกไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้เราเห็นว่ามันมีจุดอ่อนในเรื่องการแจ้งเตือนอย่างเข้มข้นนะการเอาจริงเอาจังในการขนย้ายผู้คนความเข้มงวดในการกำหนดผังเมืองและการสร้างเส้นทางการระบายน้ำที่เป็นระบบอย่างชัดเจนถ้าผู้ฟังครับใครไปเที่ยว LA คงจำได้มันจะมีฟลัดเวย์เห็นไหมฮะและเมืองใหญ่ๆในโลกเนี่ยมันมีฟลัดเวย์เบ้อเริ่มเทิมเลยนะโดยเฉพาะเมืองที่มันอยู่ติดเขาที่มีหิมะเพราะเวลาถึงช่วงสปริงที่อากาศมันร้อนมันเปลี่ยนแปลงทันทีน้ำมันจะพัดพาลงมามันจะต้องมีพื้นที่ที่ระบายน้ำอย่างเร็วมากเขาเรียกฟลัดเวย์บ้านเราทำไม่ได้เพราะว่าที่มันแพงใช่ไหมครับก็มีโครงการทำอุโมงค์ระบายน้ำนะแต่ว่าวันนี้จุดอ่อนหรือจุดประวังก็แสดงให้เราเห็นอีกนะว่าพื้นที่บางจุดมันต่ำมากนะการบริหารจัดการกำลังมีปัญหาวันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราจะขนท่อพญานาคซิ่งนะพ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์ของท่านผู้ว่ากทม.ไปทุกวันคงทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วันมันจะต้องมีการแก้ปัญหากันเป็นระบบวันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยแก้ละท่านกำลังทำอยู่แต่ผมว่าคนคงทวงถามและถามถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นวิกฤตในรอบนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ครับทำให้เห็นว่าระบบข้างในเนี่ยมันปวดมันบวมมันอักเสบมันต้องตรงไหนมันต้องแก้บ้างวันนี้มันเหมือนกับสแกนแล้วเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมารู้ว่าโอ้ทางระบายน้ำนี่ก็ตันไอ้ท่อนี่ก็มีปัญหาเครื่องสูบก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้หรอกครับถ้าน้ำไม่มาถูกไหมครับพอน้ำมาแล้วก็รู้ยังไม่พอระบบสาธารณสุขนะที่จะต้องมีเอาไว้ประคับประคองเวลามันเกิดเหตุก็ไม่แข็งแรงอีกถ้าผู้ฟังครับเมื่อเช้าผมดูข่าวนี่โอ้เห็นใจพี่น้องประชาชนที่อยู่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็ตรงบริเวณ ชุมชนร่มเก้าเพราะเขาแช่น้ำมา4วันเท้าเป็นเท้าผุพองนะเป็นน้ำกัดเท้าบางคนก็โดนปลิงนะโอ้ยดูแล้วแบบอะไรกันนี่ใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้ทำให้เราเห็นจุดเปราะบางและจุดอ่อนของเราส่วนพี่น้องประชาชนทั้งท่านทั้งผมตอนนี้เราก็เห็นว่าเราเตรียมตัวพร้อมไหมถูกไหมครับนะก็มันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดมันทำให้เราเตรียมตัวถัดมาคือวิกฤตแบบนี้ทำให้เราเกิดความร่วมไม้ร่วมมือน่าเสียดายว่าในช่วงแรกนะครับนะเพจของกรมอุตุนิยมวิทยา มีคนโพสต์และมีคนแคปเจอร์มาได้แล้วก็มีการลำพึงลำพันในลักษณะน้อยอกน้อยใจเล็กน้อยแต่ว่าก็ลบไปแล้วนะครับว่าแหมเราไปฟังทีลมฟ้าอากาศดูเหมือนจะด้อยค่าอุตุหรือเปล่าผมว่าเข้าใจได้นะเห็นใจท่านแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับคนเราทุกคนย่อมมีความประสงค์ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องจริงและหวังพึ่งพิงพึ่งพาได้แต่ถ้าเกิดข้อมูลที่เขาฟังมาแล้วมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่มีทางหรอกตก3วันไม่เป็นไม่ depression ก็ไม่ใช่พายุก็ไม่ใช่ไม่มีหรอกเอาอยู่ก็ท่วมกันบรรลัยหมดขนาดนี้ถูกไหมฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไปบังคับไม่ได้ว่านี่แกต้องฟังฉันนะคนทุกคนต้องเลือกครับเขาต้องเลือกเพื่อความอยู่รอดของตัวเขาเองถูกไหมครับแล้วก็ไม่สนใจว่าคุณเป็นใครอ่ะทีลงฟ้าอากาศวันแรกก็ไม่มีใครรู้ใครเป็นใครรู้แต่ว่าให้ข้อมูลมาแล้วมันช่วยเราได้เกิดประโยชน์ก็ต้องทำงั้นเหตุการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีซึ่งการที่จะเกิดความร่วมมือความสามัคคีเป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรครับนะตอนนี้ผู้นำในสังคมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำพา สังคมให้ไปในแนวที่ร่วมไม้ร่วมมือกันจะมาขัดแย้งกันไปมาไม่โชคดีนะครับท่านนายกอนุทินท่านไม่มีลักษณะที่พร้อมจะไปขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้นะเข้าถึงตัวท่านเลยในท่านแจกเงินนี่ผมกลัวนะกลัวมันจะเป็นประเพณีไปหรือเปล่าทุกคนต้องกรูเข้าไปหานายกนายกก็ต้องเตรียมควักเงินออกมาอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจนะแต่ว่าเที่ยวนี้ท่านต้องพกเยอะกว่าเดิมหน่อยนะครับท่านครับเพราะคนคิดว่าถ้าเจอตัวฉันได้แน่นอนต้องเอาให้จังหนับไม่รู้นะผมได้ยินคนพูดมาอย่างนี้นะครับถัดมาเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้จะทำให้ทักษะของคนในสังคมที่มีที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติธรรมดาปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกมีความยืดหยุ่นในการเตรียมพร้อมรับมือนะท่านผู้ฟังฮะเพราะอะไรครับเราต้องยอมรับนะวิกฤตแบบนี้เนี่ยและตอนนี้ทุกคนพูดตรงกันว่ามันจะไม่มาแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวมันจะมาซ้ำๆวันนี้เราถึงจะต้องปรับตัวพร้อมจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตที่มันจะเกิดแล้วพักแล้วเกิดแล้วพักอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพร้อมไหมองค์กรพร้อมไหมบุคคลที่เราจะรับฟังเชื่อได้ไหมแต่นี่แหละครับเวลาราหูปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีแห่งผู้นำนะมันจะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้นำครอบครัวนี้เรา trust ได้ไหมผู้นำองค์กรเรามั่นใจกับเขาไหมผู้นำหน่วยงานผู้นำท่านผู้ฟังครับ วันนี้เสียงบ่นไม่ใช่พึมพำนะด่าทอของผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลของการบินไทยซึ่งกระทบไฟล์บินกระทบกระเป๋าขนย้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิหนักหน่วงมากนะแล้วก็มันเป็นภาพลักษณ์ที่ถดถอยอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวถึงกับออกมาบ่นเลยว่าโอ้โหแบบนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้นะว่าศักยภาพท่านมีเท่านี้ถูกไหมครับแล้วก็วิธีการบางสายการบินที่เขาทำโดยเฉพาะแอร์เอเชียเขาทำยังไงครับเขาไปขนพนักงานจากเชียงรายเชียงใหม่อุดรที่ไหนที่มี ground manager ที่ดูแลเป็นพนักงานของแอร์เอเชียบินลงมาร่วมมือกันอยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์เอเชียไม่มีปัญหาอะไรครับขนกระเป๋าขึ้นลงคุณกรโอสถานุเคราะห์ที่กำลังจะบินไปเวียงจันทร์ตกไฟล์การบินไทยวันถัดมาบินแอร์เอเชียจองแป๊บหนึ่งวันรุ่งขึ้นบินไปได้เลยเรียบร้อยนี่ส่งรูปมาให้ผมดูอาจารย์ชยุทธผมอยู่หลวงพ่อบางเรียบร้อยมีความสุขเห็นไหมฮะเห็นมันเนี่ยพอมันเกิดปรากฏการณ์เนี่ยมันถึงเป็นการรีดสถานการณ์และทำให้เราเห็นราหูกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกร22พฤศจิกายนนี้เวลาราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรราศีมังกรเจ้าเรือนคือดาวเสาร์นะครับเป็นราศีแห่งประชาชนแห่งพับลิกนะ เวลาราหูเข้าราศีมังกรมันก็จะเกิดจังหวะเวลาที่ถ้าประชาชนนะหรือคนที่อยู่ภายใต้องค์กรหรือการนำของใครก็ตามถ้าเขารู้สึกเขารักเขาก็จะเทิดทูนคนนั้นเลยมันจะใช่เลยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าไม่ใช่ท่านจะลำบากนะนั้นอาจจะมีผู้นำหรือคนที่จะต้องเป็นผู้นำองค์กรหน่วยงานรวมไปถึงระดับใหญ่โตเนี่ย
2: ถ้าวันนี้ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลา18เดือนหลังจากราหูยกเข้าราศีมังกรจะเป็นช่วงยากลำบากของท่านไม่รู้ท่านเป็นใครครับท่านจะเป็นพ่อเป็นผู้จัดการนะเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นคนที่คุมนโยบายโดนหมดเพราะมันอยู่ตำแหน่งกลางฟ้าของชะตาเมืองและโลกทั้งใบท่านผู้ฟังนะครับวิกฤตแบบนี้ยังทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆนะวิกฤตแบบนี้ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับงั้นวันนี้ใครที่คิดว่าจะต้องอยู่ต่อจะต้องยังไปต่อได้ท่ามกลางวิกฤตที่ขึ้นๆลงๆแบบนี้ก็ต้องปรับกลยุทธ์ปรับแผนปรับวิธีการทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจมันถึงจะไปกันต่อได้เพราะอะไรครับเพราะวิกฤตอย่างนี้ยังจะอยู่ต่อไปกับเราท่านผู้ฟังครับมากไปกว่านั้นอีกผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะฮะเมื่อดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะไปดูสักนิดหนึ่งว่าอังคารจะเข้าสู่ราศีสิงห์ประมาณวันที่เท่าไหร่อังคารเข้าสู่ราศีสิงห์อังคารจะเล็งไปที่ราหูครับและอังคารก็จะเป็น4กับมฤตยูหมายความว่าอังคารราหูมฤตยูซึ่งมฤตยูนั้นคือมีเสาสำทับร่วมอยู่ด้วยอยู่แล้วนะฮะจะเกิดปรากฏการณ์อะไรครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาเป็นต้นไปนะงั้นช่วง10พฤศจิกาจนถึง20พฤศจิกาเป็นช่วงน่ากังวลและน่าเป็นห่วงถึงการขยายวงของสงครามทางอากาศนะซึ่งข่าวนี้มันดูการเคลื่อนของดวงดาวแบบนี้ก็ไม่ไกลเกินจริงท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เมเนเจอร์ออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวซึ่งข่าวนี้ก็ถอดไปจากข่าวต่างประเทศผมก็ไปดูข่าวต่างประเทศด้วยนะครับท่านผู้ฟังล่าสุดนะฮะรัสเซียได้เตือนกลุ่มเนโต้นะครับนะว่ารัสเซียบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเลือกหนทางแห่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าพันธมิตรทหารตะวันตกแห่งนี้พยายามตัดขาดคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกของรัสเซียตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกและถูกล้อมรอบด้วยโปแลนด์และลิทัวเนียปัจจุบันนี้โปแลนด์กับลิทัวเนียเนี่ยก็มาอยู่ในฝากฝั่งยุโรปตะวันตกสมัยก่อน2ประเทศนี้ถือว่าอยู่ในฝั่งยุโรปตะวันออกสมัยสงครามเย็นหรือโคลด์วอร์นะครับแต่บัดนี้2ประเทศนี้นะก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนโต้ไปด้วยแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าโปแลนด์เข้าแล้วหรือยังนะผมก็อ่านข่าวไปมานะในเอกสารที่ส่งถึงเนโต้ซึ่งรอยเตอร์พบเห็นทางมอสโกกล่าวหาพันธมิตรฐานแห่งนี้ว่ากำลังอยู่บนเส้นทางที่อันตรายและขาดความยั้งคิดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงที่จะเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธโดยตรงเอกสารระบุว่าในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะโจมตีศูนย์การตัดสินใจทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในรัฐสมาชิกของพันธมิตรทหารแห่งนี้ทันทีที่การปะทะเริ่มต้นขึ้นรัสเซียจะพร้อมใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของตนเองหากบรรดาชาติเนโต้พยายามดำเนินการใดๆที่มีเป้าหมายโดดเดี่ยวแคว้นคาลินินกราดจากทั่วประเทศคำเตือนดังกล่าวตอกย้ำถึงความกังวลเร่งด่วนของมอสโกกับสิ่งที่ทางรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามจากนาโต้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อดินแดนคาลินินกราดดินแดนของรัสเซียที่มีการเสริมกำลังทหารอย่างหนาแน่นซึ่งแทรกตัวอยู่ระหว่างโปแลนด์และลิทัวเนียท่านผู้ฟังครับโปแลนด์ลิทัวเนียเนี่ยบอร์เดอร์หรือชายแดนมันติดทางฝั่งของรัสเซียเพียงขณะนี้เองนะครับพื้นที่ตรงนี้และโปแลนด์ในอดีตนะก็เคยเป็นพื้นที่สงครามขนาดใหญ่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนทั้งโลกตื่นตระหนกนะเราก็ติดตามข้อมูลไปด้วยวันนี้ผมถึงกล่าวเรียนว่าภัยพิบัติมันก็เรื่องหนึ่งสงครามก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเศรษฐกิจก็ใหญ่อีกถูกไหมครับเพราะถึงบอกว่าโจทย์มันยากขึ้นสถานการณ์มันลำบากมากขึ้นนะวิกฤตมันมาถี่ขึ้นฉะนั้นศักยภาพของผู้นำคนบริหารจัดการวิกฤตรวมไปถึงทีมงานรวมถึงตัวพวกเราเองต้องปรับตัวเยอะมากท่านผู้ฟังครับนะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของกระทรวงได้พูดถึงคำกล่าวของบุคคลสำคัญจากสมาชิก นะรัฐสมาชิกของ NATO ซึ่งเธอชี้ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวรัสเซียและความพร้อมที่จะทำสงครามกับมอสโกบุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องถูกดึงกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเราหวังว่าพวกเขาจะได้ยินคำเตือนของเราถ้ายุโรปโจมตีรัสเซียมันจะเป็นสงครามในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นสงครามที่สั้นมากๆซาราโควากล่าวเตือนซาราโควาหรือมาเรียซาราโควานี่เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับขณะนี้รัสเซียได้พัฒนาหัวรบ ICBM นะครับ Intercontinental คือเป็นหัวรบนะเป็นบอลิสติกมิสไซล์นะครับนะที่สามารถที่จะบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์น้ำหนักหลายๆตันเนี่ยไปทิ้งในพื้นที่ที่ไกลเป็นพันๆกิโลเมตรได้คือดูข่าวแล้วมันน่ากลัวเอางี้แล้วกันท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษประกาศให้ประชาชนเตรียมพร้อมถ้าเกิดสงครามแบบปัจจุบันทันด่วนเราเตรียมพร้อมนะน้ำกำลังมาทางนู้นนะฝนที่เป็นลูกไฟกำลังจะตกลงมาท่ามกลางท้องฟ้าในยุโรปแล้วมันหนักไหมครับหนักครับนะบ้านเรายังมีคนเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่เลยว่าหรือจะแบบนั้นหรือจะแบบนี้บางคนก็บอกลูกเทพไม่รู้อะไรลูกเทพก็บอกคุณก็ไม่รู้อะไรก็เถียงกันอยู่นี้นะถึงบอกว่าเหตุการณ์มันหนักแต่คนของเราพร้อมหรือไม่นะท่านก็เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองท่านผู้ฟังงั้นวันนี้เหตุการณ์นี้ยังไม่พอฮะยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าโลกอยู่ท่ามกลางความเปราะบางของความพยายามที่จะมีการทำสงครามขนาดใหญ่และการทำลายล้างทั้งต่อหน้าทั้งตัวแทนหรือ proxy war หรือทั้งสงครามกองโจรหรือแม้แต่คำที่ใช้คำว่า lone wolf คือเป็นการปฏิบัติการเพียงคนเดียวท่านผู้ฟังครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะอิสราเอลได้เปิดเผยนะซึ่งผมก็ไปดูในช่องTwitter เดิมซึ่งปัจจุบันก็เป็นแพลตฟอร์ม X ไปแล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุมีผู้ก่อการร้ายบนเที่ยวบิน Fly Dubai นะครับซึ่งมีความพยายามที่จะต้องการฆ่าคนยิวยกลำเลยนะซึ่งข่าวได้ยืนยันออกมาว่าในห้องนักบินเนี่ยมีการใช้มีดจ้วงแทงกันไม่รู้ใครแทงใครนะแล้วเครื่องบินเนี่ยหล่นวูบจากความสูงนะลงมาหล่นมาอย่างหนักหน่วงมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้โดยสารซึ่งเป็นนักบินที่โดยสารอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยเข้าไปประคับประคองเครื่องจนสามารถนำไปจอดได้คือพูดง่ายๆต้องการจะทำให้ตายยกลำนะผู้ฟังนะเหตุนักบินทั้งสองคนก็รับบาดเจ็บมีรายงานว่าพวกเขาสองคนต่อสู้กันบนเครื่องบินขณะบินจากดูไบไปยังเทเลอาวีฟซึ่งเทเลอาวีฟก็คือเมืองในอิสราเอลท่านผู้ฟังครับซึ่งถูกบังคับให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองเป็นข่าวที่น่าตื่นตระหนกตอนแรกผมก็เห็นคลิปว่ามีเครื่องบินที่ดิ่งลงมาเอ๊ะมันข่าวอะไรพอวิดีโอโหเพียงขณะเนี้ยนะราหูที่กำลังเตรียมจะยกเนี่ยเรื่องของการลอบทำร้ายการสังหารผู้นำหรือการปลิดชีพอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับเพราะอาทิตย์กำลังจะเดินเข้าสู่ราศีตุลเวลาก็อาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนั่นหมายถึงคนที่อยู่ในสปอตไลท์หรือคนที่มีอำนาจเนี่ยนะกำลังจะตกอยู่ในสภาพนะอันตรายบีบคั้นแล้วอาจจะถึงจุดสิ้นสุดของอำนาจได้ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนี่ผมก็หยิบข่าวมานะให้ท่านได้เห็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังอยากจะยืนยันว่าวิกฤตมันยังไงชีวิตเราครั้งหนึ่งมันต้องเกิดนะไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งแต่ทุกครั้งที่วิกฤตมันเกิดเราเนี่ยนะอย่าปล่อยให้สติมันเตลิดไปไหนนะแต่ว่าถ้าเราตั้งสติให้ดีรวบรวมสติให้ดีมองทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลประติดประต่อเรื่องราวนะให้มันครบถ้วนการตัดสินใจที่จะทำอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลหรือสกิลหรือทักษะในการเผชิญเหตุอยู่ติดตัวเราไปเลยท่านผู้ฟังของพวกนี้ไปเข้าอบรมไม่ได้นะบางคนไปอบรมการเผชิญแผนวิกฤตไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าไม่ได้เผชิญจริงแต่เมื่อเราเผชิญจริงสังคมก็จะเกิดความตระหนักถ้าผู้ฟังครับการที่ในพื้นที่เคหะชุมชนล่มเกล้าผ่านมา 4-5 วันแล้วน้ำมันเน่าขยะลอยฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าในอดีตเนี่ยระบบสาธารณูปโภคที่นี่โดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดขยะเนี่ย มันเป็นอีกหนึ่งในปัญหาหรือเปล่าถูกไหมครับถ้ามันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยคือตั้งหลายเรื่องนะที่เราตอนนี้คือเราเห็นหมดแล้วแล้วเที่ยวนี้เราจะจัดการยังไงที่สูญเสียแล้วคือสูญเสียแล้วแต่ของใหม่จะต้องไม่เป็นอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็บอกว่าจะถอดบทเรียนจากหาดใหญ่นะมีคนนักวิชาการบอกเอ๊ะถอดไปถึงไหนแล้วเที่ยวนี้ก็ปรากฏการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยอันนั้นน้ำลงมาจากเขาคอหงแต่นี่น้ำลงมาจากฟ้าแล้วเดี๋ยวสักพักวันที่4ตุลาเดี๋ยวตกมาอีกเที่ยวนี้แหละครับนะเที่ยวที่2นี่จะว่ายังไงตอนนี้ท่านนายกก็มีการตั้งทีมแล้วนะท่านไหนดูแลพื้นที่ไหนผมต้องส่งกำลังใจนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านก็อดตลับขับตะนอนไม่ได้พักผ่อนต้องเอาใจช่วยนะเราก็ทักท้วงได้เสนอแนะได้แต่ก็อย่าด่าทอกันมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแต่เวลามันเกิดก็ทำให้เรารู้ว่าเราเปราะบางเราขาดแคลนอะไรถ้าเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรครับท่านผู้ฟังทักทายแฟนรายการนะครับคุณกุลเทเลอร์สวัสดีครับคุณศิวพรคุณยลโชติเฮปนพลคุณยุลีพรพี่แดงสุพรรณคุณพุทธคุณสุธัญญาพี่สาริกาสวัสดีครับท่านอาจารย์เริ่มเบาบางไปบ้างแล้วครับยินดีด้วยนะครับนะครับพี่ชัยยศสวัสดีครับนะพี่ชัยยศบอกว่ามีเพื่อนน้อยก็ไม่มีปัญหาเอาผมไปเป็นเพื่อนคนนึงนะพี่นะพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับคุณวิหกฟ้าสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกัน 3-4 นาทีถ้าผวังครับฟังดนตรีสบายๆให้ผ่อนคลายจากความรู้สึกบีบคั้นและกดทับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการดูดวงสดนะครับเบอร์โทรศัพท์ในรายการ2763632และ2763633พักแป๊บหนึ่งเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ฟังครับช่วงเบรกก็จิบน้ำอุ่นให้สบายนะแต่มีท่านผู้ฟังจำนวนเยอะมากนะครับที่เป็นแฟนรายการผมแล้วเป็นผู้ประสบพิบัติภัยทางธรรมชาตินี้ด้วยก็ขอให้กำลังใจนะครับบางคนก็อยู่ในอารมณ์เหมือนมืดมนอนธการนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะก็อย่างน้อยไม่โดนไฟดูดตะขาบไม่กัดงูไม่ฉกมันก็โอเคแล้วนะอ้าวเรามาลองรับสายกันหน่อยนะวันนี้มีแฟนรายการโทรมาดูดวงกันสักหน่อยสวัสดีครับผม
2: ครับผมเสริกาครับอาจารย
1: ์วันนี้ทันแล้วพี่มา
2: สองวันแล้วไม่ได้ติดมีปัญหาคุมฉากกันพอสมควร
1: พี่เกิดวันที่อะไรพี่เสริกา
2: 5 มกราคม 08กรุงเทพเวลา3:22ครับอาจารย
1: ์แต่พี่บอกว่าเดี๋ยวนะวันก่อนเราเคยคุย5 ครั้งกันไว้นะพี่นะ
2: ใช่ใช่
1: 3 ทุ่มเท่าไหร่นะ22
2: ครับผม
1: โอเคอ้าวมาคุยกันปีนี้พี่อายุเท่าไหร่พี
2: ่62ครับย่า62
1: เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะพี่นะ
2: ครับผม
1: 8 61อยู่นะพี่นะ
2: ครับผมย่า62เป็นมกรา
1: เป็นวันอังคารโอเควันก่อนบอกผมว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่นะพี่สาริกา
2: ทำเกี่ยวกับด้านทางสารวิทยาศาสตร์ครับ
1: เป็นอะไรวิทยาศาสตร์นะ
2: ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการครับ
1: ห้องปฏิบัติการอ้าวแล้ว
2: ตอนนี้ปีนี้เป็นยังไงครับ
1: แล้ว
2: เร
1: ายังทำอยู่ไหม
2: ตอนนี้ยังรอคำสั่งอยู่อาจารย
1: ์อ๋อว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าคือจะถามผมอย่างนี้ถูกไหม
2: คร
1: ับ รอบที่แล้วสัญญาต่อมานานเท่าไหร่ปีต่อปี
2: ใช่ครับ
1: โอเคเอามาคุยกันว่าจะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าถูกไหมพี
2: ่ครับครับผม
1: เดี๋ยวห้องแลบทดลองพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับอะไรพี
2: ่ด้านสายวิทยาศาสตร์ครับทางสุขภาพ
1: ทางด้านสุขภาพนะพี่นะถ้าผู้ฟังเรามาดูนี่นะครับพี่สาริกาท่านนี้ดาวการงานคือดาวพุธนะพุธสามสี่เจ็ดห้าเป็นมรณะปีนี้ดาวพุธเป็นสีนำหน้า
2: ครับ
1: ผมคิดว่าแล้วคำสั่งออกเมื่อไหร่พี่บอกผมหน่อย
2: มันออกมาแล้วจะรอรุ่นถัดไปครับ
1: ออกมาแล้วว่าม
2: ันไม่มีชื่อผมนะในรุ่นต่อไปจะมี
1: คำว่ารุ่นต่อไปหมายความว่าคำสั่งออกมาทีละชุดทีละชุดถูกไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ไม่ใช่รุ่นนะแต่ว่าเขายังสั่งมาไม่ครบถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
1: โอเคคือขณะนี้เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเล็งลัคนานะแล้วพี่เนี่ยพอเข้าเดือนมกราเนี่ยพอเข้าเดือนมกราที่จะถึงเนี่ย
2: ครับ
1: ตอนนี้เดือนตุลาเนี่ยพอเข้ามกราเข้าเท่ากับพี่ตอนนี้พี่เพิ่งอายุ
2: 8 9 62 9 61
1: จะ62
2: ครับ
1: ในเดือนมกรานี้
2: ครับ
1: พอเดือนมกราเท่ากับ62ตก9ผมว่าเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้ต่อพี่เพราะนี่มันตุลาแล้วนี่ใช่ไหมพอเดือนมกราเสาที่เล็งลัคนาจะกลายเป็นกาลกินีไปนะผมว่าอาจจะไม่ได้ต่อครับพี่เพราะว่าดาวเสาร์คือหรือผมไม่แน่ใจว่าคำว่าต่อนี่คือต่อปีต่อปีเหมือนเดิมถูกไหมพี
2: ่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็มาดูดาวการงานของพี่ท่านนี้นะก็คืออาทิตย์เป็น4เป็นมนตรีเดิมจรมาราหูเป็นมนตรีเที่ยวนี้ในเรือนอลิ
2: ผมไม่ทราบ
1: ผมว่าอาจจะไม่ได้ต่อหรือถ้าได้ต่อก็เป็นแบบช่วงสั้นเหมือนกับมีภารกิจบางอย่างยังไม่สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยให้ทำจนจบอะไรอย่างเงี้ยพี
2: ่
1: แต่โอกาสไม่ได้ต่อมีสูงนะนี่บอกไว้ก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าเสาเนี่ยที่เล็งลัคนาเราอยู่ขณะเนี้ยนะมันกำลังจะเปลี่ยนภูมิทักษาจรเป็นกาลกิณีซึ่งขณะเนี้ยความเป็นกาลกิณีมันมาแล้ว นะก็เลยทำให้เสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในเรือนอริคือความรับผิดชอบหน้าที่การงานทั้งหลายนะเสาดวงนี้ก็ทำมุมถึงกับพบการงานแต่ถ้าถามผมนะพักก็ดีนะพี่นะได้หยุดบ้างนี่ทำแล็บมาตลอดชีวิตไหมพี่
2: ใช
1: ่ครับแต่ถ้าได้ต่อเนี่ยจะเป็นต่อแบบช่วงสั้นๆกับภารกิจเฉพาะที่มันอาจจะยังไม่เสร็จพิสาริกาตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็รับครับแต่มันก็จะเป็นช่วงสั้นพี
2: ่
1: แต่ว่าพี่ก็สร้างประโยชน์พลผลมาเยอะส่วนพี่มีดาวพุธกับราหูเล็งกันนะพุธราหูคู่นี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเราไม่ใช่นักสื่อสารแต่เราเป็นนักค้นคว้าคิดค้นถ้าอะไรที่มันจะต้องมีการสื่อสารเยอะๆก็จะเป็นปัญหาการเงินโอเคเพราะเราก็มีสำรองไว้เยอะแต่เราเป็นประเภทมนุษย์จ่ายจริงจ่ายเยอะจัดใหญ่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีครับพี่สาริกานะเพราะว่าสาริกาจริงๆต้องลิ้นทองแต่เราไม่ลิ้นทองเราไม่ใช่นักพูดพี
2: ่พอฉายไปแล้วนะ
1: เอาพี่เวลาหมดจริง
2: ๆครับขอบคุณนะครับจ่าครับผม
1: ให้โชคดีพี่วันนี้เวลาหมดครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
4: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 ซม.พบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริง ากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
6: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมา

0: สดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
3: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
2: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
2: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้

0: บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรุมเร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
1: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรุมเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงห ากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
5: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันคองรายงาน
3: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
7: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ45ถึง46บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
8: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเพื่อนสิงวัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
7: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
9: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาดกำลังพลร.1รอ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริ ริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยังชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางนันทมนต์ล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยังชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่ต้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
10: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทน์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็น2ส่วนค่ะเพิ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
9: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมานชโยรายงาน
3: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
11: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ฝากการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
3: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
12: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวประถมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวประถมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่สร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษ คือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
13: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
12: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่า นับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีธารน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อทานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
14: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซต 14-17-12-15ดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนารเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียสุนารเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 และ 13-21 จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซต21-19 21-13มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟย์สกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 6-2 7-6 ไทเบรก 8-6 กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คน มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินเซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางวัชิรอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพชรสิมัตพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต2-6และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
15: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านิตคาดหน้ารายงาน
14: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียแพ้ให้แก่จูเวหลินนักชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0-2เซต4-6และ3-6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ 9-16 ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6-2 0-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตอยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วยสองนัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็ค
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตร และเวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงนอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า ายจะจากขาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97.0 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รักทุกท่านค่ะเปลี่ยนเดือนใหม่เปลี่ยนปฏิทินกันหรือยังดีเจฝ่าเนี่ยก็รู้นะวันนี้วันที่1ตุลาคมแต่เพิ่งเปลี่ยนปฏิทินจากเดือนกันยามาเป็น1ตุลามาเป็นเดือนตุลาเมื่อสักครู่นี้เองเลยค่ะก็ชวนแฟนรายการด้วยเปลี่ยนปฏิทินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทินแบบแขวนวันนี้1ตุลาคมแล้วผ่านไปอย่างว่องไวเลยทีเดียวนะคะก็เมื่อวาน30กันยายนคนที่ทำงานรับราชการก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายหมดเวลาวางปากกาที่เราบอกไปนะคะถอดหัวโขนแล้วสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือคุณงามความดีตำแหน่งหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปแต่ตำนานการนั่งอยู่ในหัวใจลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้างานเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงานของคุณนั่นเองค่ะและในช่วงที่คนไทยนะคะในหลายพื้นที่เลยนะคะประสบปัญหา

่าถามว่าต้องตื่นมาตอนเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าบอกไม่ต้องไม่ต้องกดตอนเช้าก็ตื่นมาตอน6โมงคุณผู้ฟังหมุนติ้วเลยนะคะแอปเป่าตังแต่ว่ากดยืนยันรับสิทธิ์ได้แล้วนะคะใครที่เคยนะเป็น1ใน26ล้านเมื่อใครช่วยไทยพาสรัฐบาลของท่านนายกอนุทินนะคะรอบก่อนก็คุณก็ได้สิทธิ์นั้นไปเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือคุณได้อีกวงเงิน 1,000 บาทค่ะระยะเวลาการใช้เนี่ย2เดือนก็คือระยะเวลาใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569วงเงิน 1,000 บาทจากรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะให้วันละ200เหมือนแบบเดิมทุกอย่างนะคะคุณฟังรัฐสนับสนุน60ประชาชนร่วมจ่าย40แฟนๆ FM 97นะ FC DJ ฝากไม่พลาดอยู่แล้วนะคะต้องไปกดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปปิดเป๋าตังก็ทำปกติเลยคุณฟังเข้าไปหน้าแรกเป๋าตังแล้วก็เลือกรูปโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท60 40จากนั้นนะคะคุณฟังเขาจะมีเขียนว่ายืนยันการลงทะเบียนนะคะเราก็เข้าใจรายละเอียดของโครงการแล้วเขาให้อ่านรายละเอียดของโครงการเพื่อทำความเข้าใจเราก็กดยอมรับแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะอันนี้เป็นแค่การลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปและใช้ได้เลยค่ะคุณฟังกดมาคือต้องคุณที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่ากดแล้วล่ะแต่ว่าระยะเวลาที่ให้กดเนี่ยเขากด 1-15 แต่ใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ใช้ได้เลย1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะขณะเดียวกันนะคุณฟังคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดือนนี้คึกคักมากคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐเติมเงินให้จากเดิมได้300เนี่ยให้ไปอีก700บาทนะคะมีเพื่อนนักข่าวดีเจฝ่านะคะนะห้อยต้นไม้อ่ะซึ่งตอนนี้ก็กลับไปอยู่บ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชก็ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะห้อยก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วดีใจกับนะห้อยด้วยนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย1ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยได้เงินถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีการใช้จ่ายกันอย่างคึกคักเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโอนวงเงินช่วยเหลือไปนะคะเดิมเนี่ย300ก็ให้เพิ่มไปอีก700บาทก็เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวงเงินนี้ใช้ได้ภายใน1เดือนนะคะคุณฟังไม่สามารถสะสมได้ประชาชนก็ไปชับจ่ายใช้สอยนะทุกคนก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตามร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณฟังตอนแต่ว่าพวกของเราพวกเราดิจิฟายเนี่ยก็ใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะกดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยก็ใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยทีเดียวนะคะดิจิฟายก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet เรียบร้อยแล้ววันนี้เติมไป 2,000 คุณฟังเพราะอะไรวันนี้วันเสี่ยงโชคด้วยนะคะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกลืมอะไรไม่ได้ต้องลืมอย่าลืมอะไรลืมได้อย่าลืมเสี่ยงโชคเปิดโชคเปิดล่ามให้แก่ตัวเองนะคะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าซื้อไปก็ไม่ถูกนะคะแต่ว่าบางทีก็เปิดดวงชะตาไว้เผื่อว่าจะมีโอกาสถูกนะคุณฟังเพราะว่าครอบครัวดิจิฟานเนี่ยบุตรบีจะถูกรางวัลที่1 6ล้านบาทผิดแค่ตัวเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าใครแฟนรายการ FC ดิจิฟานะคิดว่าตัวเองไม่มีดวงซื้อลอตเตอรี่เลยนี่เลยค่ะสลากออมทรัพย์ทกสชุดกระด้งทองนะคะอันนี้ดิจิฟาก็ซื้อแล้วเรียบร้อยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดเนี่ยถึง20ล้านบาทนะคุณฟังและก็รางวัลที่2นะคะเสี่ยงหมวดเนี่ย1ล้านบาท2รางวัลและคุณฟังเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนนี้เขามีรางวัลพิเศษเฉพาะหมวดที่รับฝากแล้วเนี่ยนะคะออกรางวัลถึง5รางวัลในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2569นะคะรางวัลพิเศษนี้1ล้านบาทเลยนะคะสลากออมทรัพย์ทกสชุดกระด้งทองนะคะหน่วยละ500บาทคุณฟังหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วและถ้าคุณฟังนะคะมีเงินออมนะคะใครที่อยากจะถูกทุกงวดถูกทุกงวดเนี่ยฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปนะคะคูณ500ก็คือ 500,000 เนี่ยคุณจะถูกรางวัลเลขท้ายทุกเดือนเลยอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากถูกรางวัลก็ลองดูนะถ้าเกิดว่ามีเงินออมทรัพย์เนี่ยพออยู่นะคะคุณฟังก็ไปลุ้นรางวัลได้นะคะสลากออมทรัพย์ทกสชุดกระด้งทองค่ะนะคะเงินรางวัลเนี่ยโอ้โหหน้าเร้าใจมากเลยทีเดียวนะคะและเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีการออกรางวัลพิเศษด้วย1ล้านบาทนะคะทั้งนี้ออกรางวัลครั้งแรกก็วันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมาถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อนะคะที่เคาน์เตอร์ธนาคารทกสนะคะคุณฟังหรือว่าที่แอปพลิเคชัน BAS

e-mobile แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะฝากครั้งแรกเนี่ยจะต้องติดต่อกับธกส.ก่อนเพราะว่าเขามีระบบเรื่องของการสแกนหน้านะคะก็ต้องไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนสนใจนะคะสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองคุณฟังก็โทรได้เลย02-555-0555อันนี้เงินต้นไม่ศูนย์แล้วก็ลุ้นด้วยลุ้นว่าจะถูกรางวัลสลากออมทรัพย์นะคะและแฟนๆรายการ FCD เจฟ้าโอ้โหเมื่อวานนี้หุ้นตกมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับฟันโฟต่างชาติที่ไหลออกเมื่อวานนี้ต่างชาติขายออกเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นนี่ร่วงไปกว่า35จุดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ตลาดรีบาวด์ขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะคุณฟังตลาดหุ้นไทยปิดตลาดนะคะในการซื้อขายภาคเช้าปิดที่ 1563.49 เพิ่มขึ้นมาได้ 4.48 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,091 ล้านบาทหลายคนเห็นหุ้นตกบอกฉันได้จังหวะซื้อแต่ก็ต้องทยอยซื้อในจังหวะที่อ่อนตัวลงไม่ไล่ราคานะคะคุณฟังวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็น PTT ค่ะ 40.75 สตางค์ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง CPO นะคะคุณฟังหลายคนถามนะหลายคนถามว่าเอ๊ะ CPO ช่วงน้ำท่วมเนี่ยของหมดเชลเลยนะแต่ว่าราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยคุณฟังราคาหุ้นวันนี้เนี่ยลงมาลึกถึง 41.75 สตางค์นะคะแต่ก็มีแรงซื้อนะตัวหุ้น CPO เนี่ยลงมาปิดตลาดที่42บาทลดลงไป50สตางค์นะคะแรงซื้อแรงขายใกล้กันเลยค่ะมีคนซื้อเก็บผัดเข้าสะสมในพอร์ตนะคะนะใครที่ชอบหุ้นค้าปลีกนะวันนี้เนี่ยแรงซื้อ CPO นะคะ50% แรงขายก็มีค่ะ 49% นะคะ CPO 42บาทลงไป50สตางค์เดลต้า258บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง K-Bank ยังเป็นราคาปิดเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะ234บาทกรุงไทยแบงค์ค่ะ41บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ Hana นะคะ Hana กับตัว KCE วันนี้วิ่งดีนะคะ Hana 53บาท75เพิ่มมาได้2บาท75 SCB 150บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์SCC ค่ะ247บาทลดลง7บาท KCE 77บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทหุ้น True นะคะ12บาท70ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ BDMS 19บาท20ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง AOT 59บาท75สตางค์ลดลง25สตางค์ GC นะคะ PTTGC 48บาท50ค่ะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTTEP 144บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ GAF นะคะ59บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์ค่ะ Advance 345บาทเพิ่มได้3บาท BBL 186บาทเพิ่มขึ้น1บาท50 BCP 49บาท50ลดลง50สตางค์นะคะแล้วก็ท็อป66บาท25เพิ่มลดลง25สตางค์ค่ะ KKP นะคะเกียรตินาคินภัทระนะคะคุณฟังก็อยู่ที่112บาท50เพิ่มขึ้นได้2บาทค่ะมุมมองการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคุณฟังก็เมื่อวานนี้หุ้นร่วงแรงเลยนะคะก็วันนี้ราคาขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคุณฟังเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ออกมาต่ำกว่าคาดนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ความกังวลว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยคลายตัวลงก็เลยมีแรงซื้อกลับมานะคะโดยเฉพาะตัวหุ้น ICT อ่ะอย่าง KTCKCE นะคะแล้วก็ตัวฮาน่านะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยที่จะกดดันตลาดต่อไปก็คือเรื่องฟันโฟที่ยังคงไหลออกนะคะคุณฟาร์มนะคะถ้าฟันโฟต่างชาติไหลออกเนี่ยเซ็ตก็จะขึ้นได้ไม่แรงวันนี้เป็นการรีบาวด์ขึ้นมาได้นะคะก็บวกมาได้ 4.48 จุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานลงไปแรงแรงนะคะอย่างไรก็ตามคุณฟังอันนี้ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะฟันโฟยังคงไหลออกก็มีผลต่อตัวรีบาวด์ของดัชนีด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องติดตามนะคะอย่างไรก็ตามในภาวะการอย่างนี้ค่ะคุณฟังตัวโบรกเกอร์เนี่ยอัปเดตนะคะบอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในภาวะกระทิงนะคะบูลลิชนะคะรับความต้องการ AI นะคะแล้วก็นอน AI ที่พุ่งขึ้นนะคะเดลต้ากับ KCE ยังเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ13นาฬิกา15นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟาร์มมาดูหุ้นเด่นแนะนำกันของโบรกเกอร์ในการลงทุนกรอบบ่ายกันบ้างแต่ว่าก็เราไม่ไล่ราคานะคะเราก็ต้องทยอยสะสมเป็นไม้ๆไปเพราะว่าสถานการณ์ฟันโฟต่างชาติเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าเซ็ตจะยืนอยู่ได้บวกเขียวอย่างนี้หรือเปล่าหลายคนที่บอกว่าหุ้นขึ้นต้องขายนี่ยิ้มแป้นไปแล้วนะคะคุณฟาร์มเพราะว่ามีเงินสดถือครองอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็หลายตัวเองก็ราคาลงมาต่ำกว่าที่เราคาดคิดไว้นะคะก็
สะสมเป็นไม้ไม้ไปนะคะคุณฟังเอเซียพัฒน์บอกแนะถือเงินสด 40% นะคะแล้วก็มีหุ้นหลมหลบภัยด้วยเดี๋ยวฟังกันเบรกหน้าละกันเดี๋ยวเบรกนี้นะคะบ้านของคุณอาวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติก็น้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะวันก่อนคุณเทพอุเทนนะคะเข้าไปช่วยเหลือคุณอาวินัยนะคะก็ขอให้บ้านคุณอาวินัยคลี่คลายนะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แล้วนะคะเลือกบทเพลงนี้ของคุณอาวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะคะที่เป็นการรีโปรดิวซ์นะคะจากบทเพลงของคุณเจินเจินนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะและความรู้คู่ความสุขความรู้ที่นักลงทุนฟังรายการของเรานะคะเราก็มาเลือกวิเคราะห์กันค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเลือกหุ้นที่เราถนัดกันอยู่แล้วบางตัวเนี่ยลงมาถึงแนวรับในช่วงที่ตลาดหุ้นแดงเถื่อนนี้นะคะคุณฟังบางคนเนี่ยรับไว้แล้วก็เดี๋ยวเขียวนิดนึงบาท2บาทขายแล้วนะคะแฟนรายการดิจิฟันหลายท่านเลยแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นลงทุนด้วยความระมัดระวังและก็ลงทุนด้วยความรู้นะตอนนี้ช่วงนี้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ฟัง FM 97แล้วก็มาทักทายดิจิฟันในช่วงนี้ได้เลยนะคะออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ FM 97ค่ะก็คือที่ Facebook LiveFacebook ของสถานีเรานะคะ FM 97ก็คือ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการและซื้อผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะบอกเลยว่าขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าเขาจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับแฟนรายการด้วยนะช่วยสนับสนุนนะอย่างน้ำยาบ้วนปากออโรรายหลายท่านซื้อไปเป็นของขวัญเกษียณตามที่ดิจิฟ่าบอกนะคะผู้ที่เขาเกษียณอายุเนี่ย60กว่าแล้วคุณฟังให้ของที่มันเป็นของตั้งโชว์กรอบรูปแจกกันอะไรเงี้ยมันคือเต็มบ้านไปหมดแล้วค่ะให้น้ำยาบ้วนปากดีกว่าหรือว่าสเปรย์เมาส์สเปรย์นะคะเมื่อวานดิจิฟ่าก็ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านปลัดยุภาทวีวัฒนกิจบวรท่านเกษียณอายุราชการนะก็มอบน้ำยาบ้วนปากออโรไรแล้วก็เมาส์สเปรย์ให้ท่านด้วยรวมทั้งให้เป็นสินค้าที่เป็นผ้านะคะฝั่งผ้าไทยเนี่ยให้แก่ท่านด้วยท่านก็มอบเป็นพระแล้วก็เป็นภาพปาเต้ให้ดีเจฝ่าด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรด้วยนะคะขอบคุณดอกไม้จากคุณทยากรด้วยนะคะแล้วก็ดีเจฝ่ามีบ้านสีดำด้วยนะคุณฝั่งเข้าไปได้เลยนะใครชอบเอาผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีเจฝ่าใช้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของดีเจฝ่าวันนี้ลืมยังไม่ได้ลงเลยวันนี้ทำสุกี้ค่ะคุณทยากรวันนี้ทำสุกี้นะแต่เช้าเลยอยากกินอะไรร้อนๆนะคะคุณปูบุญรางสวัสดีค่ะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณบ้านหอมดอกไม้สวัสดีนะคะเมื่อวานเข้ากราฟกันไปนะดีเจฝ่าก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เข้าคราฟปลีกไปค่ะเดี๋ยวค่อยๆสะสมทยอยสะสมนะคะ FC ดีเจฝ่านะคะอยู่ตรงไหนกันแล้วก็ลงทุนตัวไหนนะคะก็ขอให้เดี๋ยวไตรมาส4ก็อาจจะได้กำไร ี้กำไรกันไปนะแต่หุ้นกลุ่มแบงก์อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงก์จะเจอเรื่องของ NPL จากน้ำท่วมที่เขาวิตกกันนะคะแล้วก็ต้องจับตาสถานการณ์ฟันโฟต่างชาติไหลออกด้วยส่วนเรื่องนึงที่อยากจะชวนแฟนรายการดูแลก็คือเรื่องของกรณีเลือดออกตามไรฟันนะคะไม่มองข้ามนะคุณฟังอะไรที่เกี่ยวกับเหงือกและฟันของเราอย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาดใครฟันผุนะคะอาจจะทำให้มีเชื้อน้องฟันเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยขึ้นสมองได้ด้วยนะคะดังนั้นดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช้การแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะใช้ไหมขัดฟันด้วยคนที่ไม่ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยถ้าคุณลองซื้อไหมขัดฟันมาใช้นะคุณจะรู้เลยว่าเศษขี้ฟันเนี่ยโอ้โหกลิ่นแรงมากและก็เสริมพลังด้วยการใช้น้ำยาบ้วนปากตัวดีจะฝ่าเองพบทันตแพทย์นะคะทุก6เดือนเลยช่วงนี้เพราะว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฟันแท้นะคะเพราะว่าฟันแท้ยังไม่เคยถอนเลยต้องระวังเรื่องฟันผุนะก็ได้เสริมพลังด้วยการใช้ไหมขัดฟันแล้วก็การใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรนี่แหละค่ะนะคะใครที่มีเลือดออกตามไรฟันเหงือกอักเสบบ่อยๆนะคะนั่นคือภาวะเหงือกอักเสบที่อาจจะเกิดจากคราบพลักแล้วก็แบคทีเรียที่สะสมในช่องปากดูแลด้วยออโรไรนะคะออโรไรน้ำยาบ้วนปากตัวนี้คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนักวิจัยเนี่ยใช้เวลากว่า10ปีทีเดียวที่จะได้สกัดเอาแอนโทไซยานีนจากข้าวสีดำท่านใดใช้แล้วนะคะได้ผลเป็นอย่างไรแนะนำกันได้นะคะคุณฟังหรือใครก็เข้าไปดูรีวิวได้ผ่านออโรไรที่เป็น Facebook Fanpage ORALRICE นะคะงานนี้ดิจฟ่านะคุณฟังบอกเลยว่าใช้จริงนะคุณฟังใช้จริงก่อนจะมาประชาสัมพันธ์ให้บางท่านก็บอกว่าไม่ถนัดซื้อออนไลน์จริงๆออนไลน์สะดวกมากนะคุณฟังไม่ต้องออกจากบ้านเลยดิจฟ่าก็สั่งออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะไปซื้อที่ร้านนะคะมีจำหน่ายด้วยร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ใครไปโรงพยาบาลรามานะคะขึ้นสะพานลอยไปเลยเจอองค์การเภสัชกรรมเขาจะมีร้าน GPO นะคะซื้อน้ำยาบ้วนปากออโรไรได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาขององค์การเภสัชกรรมได้เลยนะคะ LDC ค่ะคลินิกทันตกรรมมี14สาขาร้าน Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแล้วก็ที่ Healthy Max ค่ะ Healthy Max มีที่สาขาไอคอนสยามนะสาขาศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คแล้วก็โรงพยาบาลมีที่บำรุงราษฎร์ด้วยนะคะ Healthy Max บำรุงราษฎร์ Healthy Max ศิริราชปิยมหาราชการุณ Healthy Max ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะเส้นฝั่งทนนะคะใครมาจากพานกนะคะฟังก็มุ่งหน้ามาเส้นพานกตัดใหม่นะก็เลยแยกไฟฉายมาเส้นพุทธมณฑลเนี่ยจะมีร้านขายยาอยู่เยอะเลยนะคะก็วางจำหน่ายที่ศิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าช่องทางออนไลน์นะคะก็ที่บ้านสีส้มค่ะเชิญชวนไปรายการนะคะออโรไรดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอเพื่อเหงือกและก็สุขภาพช่องปากที่ดีใช้แล้วติดใจไม่แสบปากนะฟังไม่แสบปากเลยค่ะเมื่อสักครู่ค้างไว้นะคะคุณฟังเรื่องของการถือครองเงินสดนะคะก็เราไม่ไล่ราคานะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้แรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนต่างชาติหรือฟันโฟนะคะก็เรียกว่ามีการทิ้งหุ้นไทยไปนะคะเบ็ดเสร็จเนี่ยที่เอเชียพลัสเขารวบรวมไว้นะคะ 22-30 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 3,572 ล้านบาทแล้วนะคะดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนะนำนักลงทุนดังนี้ค่ะให้เพิ่มการถือครองเงินสดเป็น 30-40% ของพอร์ตนะคะและปรับกลยุทธ์เฟ้นหาหุ้นที่ทนทานต่อแรงขายค่ะ2กลุ่มหลักนะคะกลุ่มที่ทนทานก็คือกลุ่มที่รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากการเทขายของนักลงทุนต่างชาติเอเชียพัฒน์แนะนำเป็นตัว CPF นะคะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารค่ะแล้วก็ตัวITC ค่ะ iTel Corporation ตัวนี้ KCE นะคะคุณฟัง KCE Electronics แล้วก็ HANA นะคะ HANA ค่ะส่วนกลุ่มที่ผันผวนต่ำแล้วก็จะเข้าสู่ช่วง High Season ก็คือตัวของโรงพยาบาลนะกลุ่ม Health นะคะคุณฟัง Healthcare ทั้งหลายนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือ BH ค่ะ BDMS นะคะตัวนี้หุ้นอืดอยู่นะคุณฟังนะแต่ว่าโบก็แนะนำนะคะบอกว่าเดี๋ยวช่วงไตรมาส4สถานการณ์จะดีขึ้นตัวของ BCS ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลในเครือเกษมราษนะคะแล้วก็ PRI ค่ะโรงพยาบาลพระราม9นะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาจ้องหุ้นมากนักนะคะหุ้นที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นดิเฟนซีฟแอนด์เฮลท์แคร์นะคะคือตัว BH ตัว BDMS ตัว BCS แล้วก็ตัว PRI ค่ะนะอันนี้ก็เป็นช่วงของรองรับตลาดผันผวนค่ะคุณฟังคะแล้วก็ในเรื่องของการขานรับงบประมาณนะคะเพราะว่าการฟื้นเศรษฐกิจนะคะการโครงการต่างๆก็เป็นกลุ่มก่อสร้างอย่าง CK หรือชอการช่างนะแล้วก็รวมทั้งงานประมูลที่จะเข้ามาด้วยรับเงินปันผลนะคะเพื่อลดความผันผวนค่ะแล้วก็ยังมีตัว BEM นะคะ BM นี่แหละค่ะหุ้นเขาก็ไซด์เวย์อยู่นานมากนะคะตอนนี้เริ่มเห็นแรงกระเตื้องกระเตื้องขึ้นบ้างนะคะก็จะเป็น BEM ค่ะแล้วก็หุ้นอย่าง CKP นะคะ CK Power แล้วก็ตัว TTW ค่ะคุณฟังก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ยังเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นหลุมหลบภัยนั่นเองนะคะที่ทางด้านของบริษัททรัพย์เอเชียพัฒน์เขาแนะนำนะคะส่วนวันนี้นะคะดูโกเบกกันบ้างนะคะ 13:30 ค่ะคุณฟังคะตัวหุ้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังขึ้นได้จำกัดนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยเรื่องฟันโฟต่างชาติไหลออกโกเบกให้กรอบภาคบ่ายอยู่ที่1557-1575วันนี้ตัวนี้ SMT นะคะ SMT เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์เชียร์อยู่นะคะแต่ว่ารอดูว่าจะกดลงมาให้รับหรือเปล่าเพราะบางคนรับ6บาทกันไปแล้วนะคุณฟังนะคะ SMT วันนี้เขาขึ้นมาค่ะราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะตัวนี้จดไว้หน่อยละกันคุณฟังเพราะว่ามีนักวิเคราะห์ชื่อดังเชียร์อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้นักวิเคราะห์จากโกเบกก็บอกว่าค่าทิศทางกราฟเนี่ยดูภาพรวมแล้วนะคะวอลลุ่มก็เข้าด้วยราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ว่าแนวรับเนี่ยต้องรอนะคุณฟังเขารับกันแถวๆ6บาทกันไปแล้วไงคะวันนี้ปิด6.55แต่ว่าถ้าหุ้นมันจะขึ้นนะคุณฟังมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมแนวต้านถัดไป6.70-7 บาทเลยนะคะแต่ว่าตอนที่มันขึ้นมาแถว6.50ก็มีแรงขายนะวันนี้ก็มีแฟนรายการท่านนึงแหละค่ะโทรมาคุยกับดิจิฟาก็ตัว SMT เหมือนกันนะคะต้านนี่ให้6.70-7 บาทนะคะและคัดลอส5.90ซิงเกอร์เป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายเทคนิคอลอินไซต์ของโกเบกนะคะวันนี้ปิด11.10ค่ะก็ดูจากค่าสัญญาณต่างๆบอกกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางวอลุ่มก็เข้าด้วยซิงเกอร์แนวรับ10.50แนวต้านนะคะ10.40-11.90คัดลอส10.30ค่ะส่วนวันนี้ตัว GC กับ SCC นะคะมีเรื่องของการที่จอยเวนเจอร์กันควบรวมปิโตรเคมีค่ะส่วน AWC นะคุณฟังเมื่อวานราคาเขาย่อลงมานะคะคุณฟังแต่ว่ามีพัฒนาการของตัวหุ้น AWC เหมือนกันนะคะบอกว่าผนึกกำลังกับยักษ์รีเทลโลก URW นะคะบอกว่าจะมีงบ 40,000 ล้านบาทมีการพัฒนาเอเชียทีคนะคะเวิร์คนครเกษมนะคะ Asset World Corp เนี่ยนะคะคุณฟังก็เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเอเชียทีคเวิร์คนครเกษมนะคะเวิร์คนครเกษมค่ะแล้วก็พัทยาบอกว่าจะเป็นเอเชียแฟลกชิพไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นนะคะอันนี้ก็ตัว AWC ค่ะ 13:33 นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่เตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแนะนำคาราบาวกรุ๊ปด้วยค่ะคุณฟังคะคาราบาวกรุ๊ปนะคะแนวรับ51.50 บาทถึง 51.50 บาทนะคะส่วนแนวต้าน53.00 บาทถึง 54.00 บาทคัดลอส50.75 บาทส่วน GPSC ค่ะนะคะให้แนวรับ47.00 บาทถึง 47.50 บาทแนวต้านมีอัพไซด์เลยนะคะ49.00 บาทถึง 52.00 บาทแล้วก็คัดลอส46.75 บาทค่ะส่วนเรื่องผลกระทบนะน้ำท่วมไทยคุณฟังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามดูแล้วเนี่ยไม่หนักเท่าปี54นะคะหอการค้าแล้วก็แบงก์ชาติประเมินภาวะน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจในวงจำกัดค่ะนะคะตัว GDP นะตัวการเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยน่าจะไม่ได้หนักอะไรมากเหมือนตอนปี54คุณฟัง 0.03-0.11% แต่ว่าก็เป็นผลทางจิตวิทยานะคะต่อกำลังซื้อและก็ตัวกลุ่มธนาคารที่ว่าเกรง NPL นะคะก็จะกดดันเซตให้ปรับฐานระยะสั้นอย่างไรก็ตามคุณฟังอย่าลืมนะคะจะมีช่วงของการประชุม IMF World Bank ค่ะ12-18 ตุลาคมนะคุณฟังฟังสปอตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแป๊บเดียวถึงแล้วนะคะบอกว่านี่แหละโอกาสสำคัญในการโชว์ศักยภาพและกระตุ้นการลงทุนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมานะคะอันนี้ก็หวังว่าน้ำท่วมก็จะคลี่คลายแล้วก็การที่มีต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดันเศรษฐกิจไทยแล้วก็ดันตลาดหุ้นได้นะคะ 13:34 ค่ะเดี๋ยวไปทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage ขอบคุณทุกไลค์และขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าใครช่วยแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณมากเลยช่วยเปิดการมองเห็นเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าฟังข่าวสารต่างๆกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
5: เมื่อวานนี้นะคะคุณฟังโอ้โหตลาดหุ้นไทยของเรารูดลงไปกว่า 35.29 จุดเลยนะคะถือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยกระหน่ำเทขายสุทธิวันเดียวเมื่อวานนี้ถึง 10,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวหลายคนที่หุ้นขึ้นต้องขายนี่ก็คงจะบอกโอ้ดีนะที่ฉันขายไปนะคะก็มีอีกหลายปัจจัยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะจากเมื่อวานนี้เพราะว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐสูงก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยโดนเทขายออกมานะคะค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็ความกังวลน้ำท่วมความกังวลน้ำท่วมนี่ก็เป็นเรื่องของการกังวลเรื่องของ NPL อย่างที่บอกคุณฟังไปนะเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าห้ามไล่ราคาโดยเด็ดขาดนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็หุ้นก็มีโอกาสรีบ่าวขึ้นได้ขณะเดียวกันนะคะคุณฟังทางด้านของเฟดโก้นะคะประธานเฟดโก้ก็เชื่อว่าเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นเพื่อล็อกกำไรแต่ว่ามองเป็นโอกาสกองทุนระยะยาวเข้าซื้อนะคะแล้วก็มองว่าหุ้นไทยเองเนี่ยน่าจะสามารถที่จะมีการสะสมหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวได้นะคะอย่างวันนี้ทันหุ้นเขาก็พาดหัวข่าวภาวะฟันโฟไหลออกเฟดโก้เชื่อขายระยะสั้นมองว่าเป็นการขายล็อกกำไรและก็เป็นโอกาสที่กองทุนจะเข้าซื้อส่วนโบรกก็บอกว่าดัชนีหุ้นไทยเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างผันผวนสูงนะคะมองแนวรับ 1540-1550 ว่าเอาอยู่และก็สะสมหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะคะก็จะเป็นตัวAWC BS BD BDMS Delta และก็ตัว KCE ค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณกรเชษฐ์นะคะคุณวรพัฒน์กรเชษฐ์นะคะก็พูดถึงตลาดหุ้นไทยนะคะบอกว่าเริ่มตั้งฐานได้นะคะโดยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะวันนี้วันที่1กรกฎาคมคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงแรงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากการปรับลดความเสี่ยงของนักลงทุนหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิออกมาค่อนข้างมากส่งผลให้นักลงทุนในประเทศเกิดความกังวลต่อทิศทางฟันโฟและก็ความเสี่ยงจากเงินทุนไหลออกต่อเนื่องและก็ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตก็มาจากความเสี่ยงของตลาดโลกที่อยู่ในภาวะลิกออฟรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทยที่ผลกระทบต่อภาคครัวเรือนที่ยังฟื้นตัวช้ามีภาระหนี้อยู่ในระดับสูงรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ตลาดก็เลยกังวลว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้ออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ประเมินว่าสถานน้ำท่วมในปัจจุบันปี59เนี่ยปี69นี้ยังแตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่อาจไหลลงมาสมทบอยู่ที่ประมาณ 70-75% ของระดับปี2554ขณะที่ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ก็ประเมินว่าหากผลกระทบจำกัดอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์อาจกระทบ GDP ราว 0.3%เทียบกับปี2554ที่เคยสร้างผลกระทบต่อ GDP นั้นสูงถึง 3% ประเด็นที่ต้องติดตามต่อจากนี้ไปก็คือ2ปัจจัยสำคัญก็คือปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคมรวมถึงการระบายน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่อาจเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบแม่น้ำเจ้าพระยาต้องติดตามว่าจะสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งมากน้อยเพียงใดคุณกรพัฒน์ประเมินว่าสถานการณ์น้ำโดยรวมมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดไปแล้วให้น้ำหนักประมาณ 65% แม้บางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญน้ำอีกระลอกแต่คาดว่าความรุนแรงไม่น่ามากไปกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
6: ส่วนตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสเริ่มตั้งฐานได้ตั้งแต่ช่วงนี้หากไม่มีปัจจัยลบจากสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพื้นที่รอบนอกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ระบบป้องกันน้ำของนิคมและโรงงานต่างๆมีความแข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากบทเรียนปี2554ทำให้โอกาสที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อภาคการผลิตในระดับเดียวกันในอดีตนั้นมีค่อนข้างจำกัดหากสถานการณ์ไม่กระทบต่อฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญเชื่อว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นจะทยอยกลับมาในส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะคุณกรพัฒน์มองว่าแม้ราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ระดับ valuation โดยรวมยังน่าสนใจโดยเฉพาะตัว K-Bank นักธนาคารกสิกรไทยและก็ KTB กรุงไทยซึ่งปัจจัยมาจากความต้องการสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ data center และก็ AI infrastructureส่วนสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้กระทบภาคการผลิตอย่างมีนัยสำคัญนะคะหากไม่มีการกระทบอย่างนัยสำคัญกลุ่มธนาคารนั้นมีโอกาสรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงแล้วก็มองว่าอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังก็แนะนำถ้าเป็นกลุ่มธนาคารก็มองเป็นตัว K-Bank กับกรุงไทยแบงค์นะคะเพราะว่ามีเรื่องของสินเชื่อ Large Corporate นะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุน Data Center แล้วก็ AI Infrastructure แล้วก็จ่ายปันผลสูงด้วยส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้ก็เห็นขึ้นดีนะคะ KCE นะคะแล้วก็ตัว Delta ค่ะนะคะก็ปรับราคาเป้าหมายของ KCE ขึ้นด้วยนะคะเป็น69.70 บาทค่ะส่วนกลุ่มปิโตรเคมีแนะนำเป็นตัว PTTGC นะคะจากการร่วมมือกิจการร่วมค้านะคะกับกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยและก็ได้แรงหนุนจากการทบทวนดัชนี MSCI ในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนกลุ่มบริโภคและไฟแนนซ์ต้องใช้กลยุทธ์ selective buy นะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มองตัวคอมเซเว่นนะเป็นหุ้นที่น่าสนใจจากแนวโน้มยอดขายสมาร์ทโฟนและก็อุปกรณ์ IT ที่ยังคงเติบโตและก็แรงหนุนจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ช่วงปลายปีนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะระยะสั้นก็มองว่าตลาดมีโอกาสเคลื่อนไหวฟื้นตัวแล้วก็พักฐานตามการปรับพอร์ตของนักลงทุนโดยรวมมีโอกาสเริ่มตั้งฐานและเคลื่อนไหวออกข้างหากสถานการณ์ไม่รุนแรงให้แนวรับ1545-1550ค่ะแนวต้าน1580หุ้นเด่นก็เป็น K-Bank KTB KCE Delta GC นะคะแล้วก็ตัว Com7 อันนี้ข้อมูลจากทางข่าวหุ้น .com ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ CGSI นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGSInternational นะคะหรือ CGSI ก็ประเมินนะคะว่าเซตเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1550-1570 ค่ะจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ความกังวลแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยีลด์สัตว์ที่สูงนะคะก็จะส่งผลต่อกระแสเงินทุนและก็ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมันดิบด้วยหลังการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านไม่มีความคืบหน้าก็เพิ่มความกังวลต่อแรงกดดันต่างๆนะความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโลกนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนค่ะ CGSI นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGS แนะนำเป็น True นะคะคุณฟังคาดการกำไรสุทธินะไตรมาส3อยู่ที่6,340 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 303% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมองจุดทำกำไรอยู่ที่ 13.40 คัดลอสที่ 12.40 ส่วนตัวกราฟนะคะคุณฟังมองว่าโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน Data Center และก็โครงการท่าเรือมาบตาพุดนะคะระยะที่3นะคุณฟังก็มองว่ามีโอกาสเติบโตได้ในธุรกิจ Data Center และก็ตัว LNG นะคะก็2หุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์CGSI นะก็จะเป็น True กับตัวของ Gulf ค่ะคุณฟังเป็นหุ้นเด่นในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะก็เราก็ต้องทยอยสะสมเป็นไม้ๆไปนะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่าสถานการณ์เองก็ยังมีความเปราะบางด้วยนะคะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะนะวันนี้ออกบทวิเคราะห์บอกว่าต่างชาติเนี่ยลดสถานะไปมากแล้วแรงขายน่าจะชะลอนะคะบอกว่าคาดว่าเซตอินเด็กซ์มีแนวโน้มอ่อนตัวอีกเล็กน้อยในช่วงแรกนะคะจากบรรยากาศการลงทุนที่บอนด์ยิลด์สูงกดดันคาดแนวรับอยู่แถว 1548-1550 แนวต้านที่1570ปัจจัยหนุนจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศที่เริ่มคลายตัว ลายพื้นที่และแผนการระบายน้ำไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนที่กังวลในช่วงก่อนหน้าก็ทำให้คาดว่าแรงขายของต่างชาติก็จะเริ่มเบาลงแนะนำนักลงทุนนะคะที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส3จะออกมาดีนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วง earning season ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์โรงกลั่นปิโตรเคมีแอดวานซ์นะก็จะเป็นหุ้นเด่นจะมีแอดวานซ์ทรูกันกุล SSP ซิงเกอร์แล้วก็ SGC ค่ะส่วนวันนี้หุ้นเด่นแนะนำสะสมเป็นตัวดูโฮมนะคะแล้วก็ตัว BEM แล้วก็ตัว ITC รวมทั้ง TU แนะนำเก่งกำไรนะคะหุ้นเด่นของหยวนต้าวันนี้มีดูโฮม BEM แล้วก็ตัว ITC ค่ะคุณฟังส่วนวันนี้นะคะเบญจภาคีหุ้นเด่นทำกำไรของกรุงเทพธุรกิจนะคะคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์จากบัวหลวงนะคะแนะนำเป็นตัวสเตคอนนะคะให้ราคาเทคนิคไว้ที่21บาทจาก UOBK เหียนคุณเบญจพลสุดวณิชนะคะ AWC ค่ะนะคะให้ราคาต้านไว้ที่3.36 บาทคุณพาดลสุวรรณคุณพาดลวรรณรัตน์นะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามองดูโฮมค่ะ3.70 บาทคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากกสิกรไทยนะคะมองเดลต้าค่ะ273คุณณัฐพลพัชราภิมลบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอเรเตอร์มองบวกต่อทรูนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่16.60 บาทนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะส่วนฟินันเซียค่ะวันนี้หุ้นเด่นเป็นตัว STA นะคะให้ในคำแนะนำเก่งกำไรมองว่าให้ราคาเป้าหมายไว้ที่23บาทราคายางเนี่ยกลับมาปรับตัวสูงขึ้นนะคุณฟังนับเป็นระยะสูงสุดตั้งแต่ปี2013เลยนะคะบอกว่ายางเนี่ยนะคะมาแตะระดับ257เซนต์ต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2013ก็มองบวกต่อตัวของSTA นะคะแนวรับค่ะของ STA Financier ให้ไว้ที่ 21.30 ถึง 21 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านมองที่ 22.50 ถึง 23.50 สตางค์แล้วก็ Financier มองว่าการฟื้นตัวยังคงจำกัดนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยกรอบน่าจะอยู่แถว 1545-1575แล้วก็ตัวที่ยังมีความเสี่ยงก็คือเรื่องของเงินทุนต่างชาติไหลออกแล้วก็ความเสี่ยงจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะก็เลยทำให้จำกัดการฟื้นตัวของดัชนีนะคะก็มองบวกต่อตัวของ STA นั่นเองค่ะและคุณฟังคะมีข่าวหนึ่งนะคะคุณฟังเรื่องของเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินนะคะที่ทำร้ายนักบินขณะที่เครื่องเนี่ยกำลังอยู่บนฟากฟ้าด้วยนะคุณฟังโอ้โหเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะคะสำหรับข่าวนี้ทะเลาะกันค่ะคุณฟังเป็นสายการบินฟลายดูไบนะคะทะเลาะวิวาทกันบนเครื่องเป็นเหตุระทึกเลยทีเดียวนะคะเครื่องของสายการบินฟลายดูไบเนี่ยขึ้นจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะมุ่งหน้าจะไปที่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลค่ะปรากฏว่านักบินนะคะในห้องนักบินเนี่ยทะเลาะกันคุณฟังมีการแทงกันด้วยนะคะทำให้ต้องมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินเครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะ30กันยายนเป็นเที่ยวบิน FZ1073 ของสายการบินฟลายดูไบค่ะโอ้โหคนที่ไปอยู่ในนี้นี่เรียกว่าสวดมนต์เลยคุณฟังตื่นตกใจมากนะคะออกจากดูไบจะไปกรุงเทลอาวีฟค่ะปรากฏว่าเครื่องบินส่งสัญญาณฉุกเฉินทั่วไปก่อนจะส่งสัญญาณฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนแรกมองเหมือนว่าอาจจะเกิดการไฮแจ็คหรือเปล่ามีการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่แน่ๆต้องร้องกรี๊ดล่ะค่ะคุณฟังเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยลดระดับลงอย่างกระทันหันเลยแล้วก็รวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตนะคะภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีก่อนส่งสัญญาณฉุกเฉินนะคะทางนี้เที่ยวบินฟลายดูไบนี่มีผู้โดยสารอิสราเอลอยู่บนเครื่องประมาณ150คนทางการอิสราเอลก็ระดมมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะนะคะทั้งนี้คุณฟังตอนแรกก็เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์นะคะตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยก็เอ๊ะเป็นการจี้เครื่องบินหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าโฆษกของฟลายดูไบบอกว่าประสบเหตุการณ์บางอย่างระหว่างการเดินทางก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะคะอย่างไรก็ตามเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านักบินเนี่ยนะเป็นคนส่งสัญญาณฉุกเฉินนะมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะลงมือทำร้ายกันทั้งนี้คุณฟังก็ปรากฏว่ามีการเล่าของผู้โดยสารนะคะบอกว่าได้ยินเสียงคนกรีดร้องนะคะแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งถือมีดบังคับให้คนหนึ่งลงไปนอนกับพื้นโดยมีเลือดอยู่เต็มพื้นเลยทีเดียวค่ะสรุปเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือนักบินของฝ่ายดูไบกับนักบินผู้ช่วยเนี่ยทะเลาะกันนะคุณฟังทะเลาะกันแล้วก็ปรากฏว่า ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่านักบินนะคะนักบินเนี่ยเป็นสัญชาติอินเดียค่ะอันนี้จะขอดูข้อมูลข่าวนี้จากนิปปอนออนไลน์ของคุณนวนันท์บำรุงพฤกษ์นะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลค่ะนายเบนจามินเนทันยาฮูนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือนักบินสัญชาติอินเดียนะคะชื่อกัปตันสมิธมักชาร์นะคะแล้วก็ได้การยกย่องว่าเป็นฮีโร่ด้วยหลังกล้าหาญในการต่อสู้นะคะแล้วก็สกัดกับนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุใช้มีดแทงระหว่างเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบนะคะที่ขึ้นจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าไปยังเทลอาวิฟของอิสราเอลนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ช่วยนักบินเนี่ยแทงกัปตันนะคะคุณฟังเนทันยาฮูก็บอกว่ากัปตันเนี่ยแสดงความกล้าหาญต่อสู้กลับและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสุกนาฏกรรมกลางอากาศเป็นเหตุระทึกทำให้เครื่องบินเนี่ยดิ่งลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะในความเร็วเนี่ยคุณฟัง1ลงมาเนี่ยนะความสูง 17,000 ฟุตหรือประมาณ 5,200 เมตรน่ะที่ดิ่งลงมานะก่อนที่นักบินจะเปลี่ยนเส้นทางก็นำเครื่องลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยผู้โดยสารก็เข้าไปช่วยด้วยนะคะใส่เสื้อที่เปื้อนเลือดแล้วก็บอกว่ามีการเข้าไปช่วยนักบินในการหยุดผู้ก่อเหตุนะคะทั้งนี้ภายในเครื่องบินก็มีเสียงกรีดร้องนะคะผู้โดยสารชายก็เลยเข้าไปในห้องนักบินเลยเพื่อช่วยควบคุมผู้ก่อเหตุและถามว่าคนที่บินเนี่ยเป็นใครนะคะปรากฏว่ามีนักบินอีก2คนที่นั่งอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องนี่แหละค่ะ2คนนี้แหละที่เข้ามาช่วยแล้วก็รับหน้าที่นำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะนักบินผู้ช่วยที่เป็นผู้ก่อเหตุนั้นถูกจับกลุ่มแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางการซาอุดิอาระเบียค่ะทั้งนี้ผู้โดยสารก็บอกว่าช่วงที่เครื่องดิ่งลดระดับความสูงลงมาเนี่ยเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยนะคะมีผู้โดยสารที่เขาเปิดเผยกับรายการ BBC News Night นะคะก็คืออัลม็อกอิตาลีนะคะบอกว่าช่วงที่เครื่องบินดิ่งลงนั้นเหมือนนั่งรถไฟเหาะเครื่องบินร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยลงมานะคะอย่างรวดเร็ว 20-30 วิก่อนจะกลับลงมาทรงตัวและก็เริ่มลดระดับอีกครั้งจากนั้นเนี่ยค่ะช่วงที่ดิ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยผู้โดยสารก็เลยพุ่งตรงไปห้องนักบินนะคะแล้วก็เพื่อหยุดการกระทำของผู้ก่อเหตุไว้ได้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ทำให้หมดทางต่อสู้นะก็บอกว่าผู้โดยสาร 3-4 คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลเล็กน้อยไม่มีผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะถือเป็นความกล้าหาญที่ช่วยชีวิตได้โอ้โหเป็นเหตุระทึกขวัญ นะคะของสายการบินฟลายดูไบนี้จริงๆค่ะคุณฟังโอ้ถ้าเรานั่งอยู่นี่ก็คือใจตุ้มต่อมแล้วนะโอ้ยังเป็นยังอกยังโชคดีนะคุณฟังที่มีผู้โดยสารเนี่ยที่เข้าไปช่วยรวมทั้งการที่มีคนเข้าไปช่วยขับด้วยอ่ะก็คือยังมีนักบินสำรองที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยระงับเหตุการณ์นี้ได้แล้วก็นำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณฟังคะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราก็พยายามส่งเสริมนะคะเรื่องของการใช้ผ้าไทยกันนะคะปรากฏว่ามีการสำรวจค่ะความต้องการของผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะของทางบริษัทซุปเปอร์โพจำกัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดเผยผลโพลดังกล่าวนี้นะคะนางสาวสปิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับบริษัทซุปเปอร์โพลจำกัดจัดทำโครงการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะหรือว่าซีพอร์ตเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ350คนจาก5ประเทศเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะในพื้นที่10จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อจะมาขับเคลื่อนนโยบายไทยๆสืบสานสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะก็ปรากฏว่าจากตัวเลขโพลเนี่ยผ้าไทยก็ครองอันดับ1ความสนใจนะคะก็ถือว่าตลาดให้ความสนใจเลยนะคะผลการศึกษาพบสัญญาณเชิงบวกที่น่าสนใจยิ่งนะคะต่อกลุ่มสินค้าวัฒนธรรมอันดับ1ก็คือผ้าไทยค่ะได้รับความสนใจสูงสุด 67.1อันดับ2เป็นสมุนไพรไทยนะคะ153.1อันดับ3เครื่องประดับของตกแต่งมงคล136.0ทั้งนี้มิติของรูปแบบผลิตภัณฑ์นักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 160.9 ก็บอกว่าชื่นชมผลิตภัณฑ์ไทยแบบดั้งเดิมส่วน 139.1 ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ไทยร่วมสมัยก็สะท้อนว่าอัตลักษณ์ดั้งเดิมของไทยคือจุดขายที่ทรงพลังไม่จำเป็นต้องตัดทอนรากเหง้าเพื่อเอาใจตลาดแต่ต้องรักษาแก่นแท้แล้วก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นศักยภาพตลาดสูงถึง 71.2% แล้วก็มีการซื้อซ้ำด้วย 94.0% นะคะสร้างความชัดเจนในเชิงตัวเลขทางการตลาดผลการศึกษาเนี่ยแจกแจงออกเป็นผู้บริโภคเนี่ยได้ออกมาเป็น2ระดับด้วยกันนะคะสำหรับกำลังซื้อที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังทั้งนี้เนี่ยก็เป็นรายงานที่น่าสนใจนะคะที่มีผู้ที่ซื้อสินค้านะคะซื้อสินค้าซีพอร์ตแล้วก็ดำเนินการต่างๆนะเพราะว่าเขาก็กลับมาซื้อซ้ำนะคุณฟังนะคะเป็นอัตลักษณ์ไทยที่เขาสนใจเลยนะคุณฝั่งก็มีเรื่องของการตัดสินใจซื้อต่างๆนะสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็สนใจเกี่ยวกับผ้าทอ 67.1% สมุนไพรไทย 53.1 เครื่องประดับหรือของตกแต่งมงคล 36นะคะแล้วก็ตั้งใจซื้อซ้ำหลังกลับประเทศด้วยนะคะทางนี้เนี่ยปัจจัยที่เลือกซื้อก็คือราคาและความคุ้มค่า 27.4% คุณภาพความประณีต 17.4% ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ 15.1 ความสวยงาม 14.3 นะคะนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบนะคะฝั่งนะคะผ้าทอนี่ชอบมากที่สุดเลยแล้วก็ชอบรูปแบบไทยดั้งเดิมมีความตั้งใจที่จะกลับมาซื้อซ้ำยินดีจ่ายเพื่อสนับสนุนชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าราคานะเรื่องของราคาก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพลังแห่งการซื้อซ้ำก็จะกลับมานะโดยเฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มมาฟัง 41.8% สมุนไพร 26.1 ผ้าทอ 19.3 นะคะก็เป็นการเสริมสร้างความรู้สึกว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขายังชื่นชอบนะคะแล้วก็ถือว่าผู้ประกอบการเองนะคะก็มาปรับลุคสินค้าไทยกันนะคะทั้งตัวสินค้าทั้งแพคเกจจิ้งต่างๆเพื่อจะดึงกำลังซื้อต่างชาติสร้างรายได้ที่ยั่งยืนกันต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตสินค้านะคะที่เป็นสินค้าด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาอย่างประณีตบรรจงเลยแล้วก็ต่างชาติเองก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะและก็รวมทั้งอย่าลืมนะคะติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งก็มีการแจ้งวันนี้ก็มีการแจ้งเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดเนี่ยระดับน้ำก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จำเป็นที่พี่น้องประชาชนเองนะคะต้องมีการยกข้าวของขึ้นที่สูงด้วยก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานนะคะแล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรอ่างทองก็อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีก็อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีนะคะแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทก็บริเวณอำเภอสัพยานั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยก็คือประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็คนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะและพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามนะคะที่จะฝ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
11: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึง

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทธรุมหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุมตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพ.ร.บ.คนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพ.ร.บ.ก่อนดีกว่า

0: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้นใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไปแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ชื่อหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
5: สวัสดีค่ะสวัสดีกันวันที่1ตุลาคม2569นะคะเกือบจะพูดเดือนเก่าไปแล้วนะคะวันที่1ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการของหลายๆคนทั้งคนที่เพิ่งจะเข้าสู่แวดวงราชการคนที่ได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปและคนที่เพิ่งจะจบชีวิตราชการสืบเนื่องจากการเกษียณอายุราชการนั่นเองนะคะ1ตุลาคม2569ในช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะวันนี้กูรูดานีติดภารกิจนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีลูกศิษย์ของแม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีของเราเป็นศิษย์เอกแล้วก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ด้วยนะคะมาพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะคะก่อนที่จะว่าอะไรไปมากกว่านี้นะคะอาจารย์ชาญพยากรค่ะอาจารย์ชาญค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับแหมกลับมาเจอกันอีกแล้ว
5: เป็นยังไง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนดิฉันถามก่อน รอดแบบติดเกาะหรือท่วมจ้ะ
6: อ๋อถ้าตอนนี้นะครับอยู่บ้านแบบติดเกาะครับ
5: ติดเกาะ
6: ใช่ตรงบ้านตัวเองไม่ท่วมครับแต่รอบๆเนี่ยท่วมหมดเลย
5: ทำไมดีจังล่ะ
6: อาจจะแบบแถวนี้มีคลองรับน้ำได้ระดับหนึ่งก็ได้ครับผมเลยรอด
5: เฮ้ยมีคลองมันต้องท่วมดีอยู่ริมคลอง
6: คลองอื่นอาจจะเต็มแต่คลองผมอาจจะยังไม่เต็มอาจจะใกล้ๆเต็มแต่ยังไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอบนี้จะรอดไหมอ่ะ
6: ก็
5: เหนือน้ำทะเลหนุนก็จะมาน่ะ
6: ก็เผื่อใจไว้หน่อยครับผมก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำ
5: จ้ะแต่ทีเนี้ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกรุงเทพมหานครเตือนนะคะเมื่อตะกี้เตือนไปอีกรายการหนึ่งแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวเผื่อถ้าหากว่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาไม่ว่าจะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าหรือว่าที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะยังไม่ได้แนะนำเลยนี่คือรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะซึ่งโฟกัสไทยแลนด์เนี่ยเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15-16 นาฬิกาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงไพ่24กับกูรูดานีจะมาทุกวันพระราชบดีดิฉันจะมา3วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์อังคารแล้วก็พระราชบดีแนวรายการนี้แตกต่างกันลิบลับโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะโจหัวว่าด้วย

0: เรื่องของน้ำท่วมแต่ไปสักนิดหนึ่งเรื่องของการเตือนพุ่งเตือนภัยกันใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ล่างเขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่นู่นนะคะนครสวรรค์ชัยนาทอะไรไล่ลงมานะคะเตรียมพร้อมรับมือกันนะคะเพราะว่ากรมชลประทานเขาเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าเขาไม่ได้เพิ่มแบบพวกภาพนะคะเพิ่มเป็นขั้นบันไดทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,100 2,200 นะคะและเดี๋ยววันนี้จะปรับเพิ่มกันเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เอาจริงๆนะคะถ้าจะให้อยู่จริงๆเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอาจารย์สิตางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงอดีตอธิบดีกรมชลประทานดร.สมเกียรติแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสทนช.ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่ามันน่าจะต้องอยู่ที่ประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้กรมชลยังไม่เอาถึงขนาดนั้นเดี๋ยวลองเซิร์ฟดูก่อนนะคะเขาพยายามจะขยับขึ้นแค่20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนนะคะค่อยขยับขึ้นแบบนี้ดังนั้นใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดที่น้ำเจ้าพระยาจะต้องไหลผ่านก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพแล้วก็ไปออกทะเลอ่าวไทยที่สมุทรปราการเนี่ยนะคะเฝ้าระมัดระวังกันอาจารย์สิตางบอกแล้วนะคะว่าให้ดูพื้นที่ของตัวเองว่ารับน้ำมากน้อยแค่ไหนลุ่มต่ำขนาดไหนให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่ระดับหัวเข่านะอาจารย์ชัน
1: ครับ
0: ตั้งแต่ระดับเข่าระดับเอวจนถึงระดับอกโอ้โหระดับอกของอาจารย์ชันประมาณเท่าไหร่ร้อยกี่เซน
1: ประมาณน่าจะอาจจะประมาณ150ได้ครับ
0: ประมาณ150เซนเนาะ
1: ครับ
0: แบบดิฉัน150เซนของดิฉันคือมิดศีรษะ เป็นผู้หญิงตัวสั้นร่างเล็กเนี่ยนะคะเนี่ยคิดดูสิถ้าดิฉันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ในจังหวัดที่เดือดร้อนหนักๆดิฉันอยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะจมน้ำตายนะจัน
1: ใช่ครับเราต้องเถิดไปอยู่ชั้น2ครับ
0: ชั้น2ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ ทีนี้มาดูนะคะชุมชน11ชุมชนใน 11ชุมชนใน6เขตของกรุงเทพที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วอาจจะอยู่นอกคันกั้นน้ำนอกคันกั้นน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าคันกั้นน้ำกทมอาจจะ1ยังไปไม่ถึงกับ2คือคนในชุมชนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์ชาญคนในชุมชนเขาไม่ยอมให้ก่อสร้างคันกั้นน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะเจอน้ำท่วมตลอดเลยและเดี๋ยวถ้าหากว่าดิฉันอ่านชื่อชุมชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจารย์ชาญอาจจะรู้สึกคุ้นๆแต่ดิฉันเนี่ยคุ้นหลายชุมชนเพราะเคยลงพื้นที่ไปสำรวจมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาน้ำท่วมตลอดเวลาน้ำท่วมเป็นเพราะว่าคุณคัดค้านไม่ยอมให้เขาสร้างคันกั้นน้ำไงนะคะ6เขต11ชุมชนมีอะไรบ้างดิฉันทบทวนให้ฟังหน่อยนะคะก่อนจะเข้าสู่ไพ่ยิปซีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้เราต้องอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้ทำคลิปลงทั้งบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าเลยเพราะว่าหมดจะนั่งจัดรายการเพราะฉะนั้นไลฟ์ให้ฟังกันแบบนี้นะคะทั้งหมด6เขตไล่เรียงกันนะคะเขตที่1ที่อยู่ในชุมชนเสี่ยงอยู่ในเขตที่เสี่ยงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมให้ยกของหนีขึ้นที่สูงก่อนเขตที่1คือเขตดุสิตที่ชุมชนราชภาทับทิมร่วมใจชุมชนราชภาทับทิมร่วมใจและชุมชนเทวราชกุญชรชุมชนเทวราชกุญชรอาจารย์ชลันเคยไปมาแถวนั้นอะที่มันเป็นตลาดแล้ววัดอะไรนะวัดเทวราชกุญชรวัดอยู่ริมแม่น้ำเลยเป็นชุมชนที่ตรงนั้นด้านหน้าเขาเป็นตลาดอะเทเวศอะตรงตลาดเทเวศแล้วที่ตลาดเนี้ยมีปลาขายเยอะมากถามว่าทำไมมีปลาขายเยอะเพราะเขาขายปลาเพื่อให้คนนำไปปล่อยหน้าวัดไปปล่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาดิฉันเคยไปปล่อยปลาเหมือนกันนะคะชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนที่ลุ่มต่ำเลยสะพานแล้วก็ถนนด้านบนสูงแล้วชุมชนมันฟึบลงไปเลยแล้วมันเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่น้ำจะท่วมนะคะเขตต่อไปเขตที่2คือเขตพระนครที่ชุมชนท่าวังพระนครชุมชนท่าวังนะคะอันนี้ก็ท่วมประจำเหมือนกันเขตที่3เขตบางคอแหลมเขตบางคอแหลมก็จะอยู่แถวๆไอคอนสยามนะคะชุมชนที่จะเกิดปัญหาคือชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อยู่ริมแม่น้ำนะคะชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนมาตานุสรนะคะที่บางคอแหลมทั้งหมด1 2 3 4ชุมชนนะคะเขตยานวาชุมชนเดียวก็คือชุมชนโรงสีนะคะเขตยานวาชุมชนโรงสีเขตที่5เขตบางกอกน้อยชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อยชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ และ6ชุมชนคลองในเขตคลองสานนะคะในเขตคลองสานมีที่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 นะคะแล้วก็ชุมชนบางนาคไม่ใช่ชุมชนบางนาคไม่ใช่เอาใหม่ชุมชนช่างนาคสะพานยาวชุมชนช่างนาคสะพานยาวนะคะอ่ะดิฉันจะรู้จักอีก2ชุมชนหลักๆก็คือชุมชนโรงสีกับชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 เขาอยู่กันคนละเขตแต่เขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันและอยู่ใกล้กันนะคะชุมชนโรงสีอยู่ยานนาวาชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 อยู่เขตคลองสานดิฉันเคยลงพื้นที่ชุมชนโรงสีค่ะอาจารย์ชาญ
1: ครับผม
0: ไปดูว่าทำไมน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็เรียกร้องกทม.ช่วยสูบน้ำช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นดิฉันก็เลยไปดูอ๋อชุมชนมันอยู่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ2ด้านและเป็นชุมชนที่แบบแอ่งกระทะอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่จุดสำคัญไม่ใช่กทม.ไม่ช่วยนะคะที่ชุมชนนั้นเขามีเครื่องสูบน้ำเครื่องใหญ่มากแล้วก็ท่อสูบน้ำท่อใหญ่มากๆระบายน้ำกันเกือบตลอดเวลาระบายน้ำกทมเอาน้ำมันมาให้บางทีกทมไม่ทันชาวบ้านเขาต้องเรียรายบริจาคน้ำบริจาคน้ำมันเพื่อที่จะให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ใช่ไหมคะดิฉันไปถามตกลงมันคืออะไรยังไงอ๋อปรากฏว่าชุมชนนี้เขาไม่ยอมให้กทมเข้ามาสร้างคันกั้นน้ำน้ำมันก็เลยท่วมแต่กทม.เขาต้องอุดหนุนงบประมาณไปสูบน้ำให้ที่ชุมชนนี้ตลอดเวลาอีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันอันนี้ก็ท่วมตลอดเหมือนกันนะคะตลอดแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์เหล่านี้ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมถ้าหากว่าถึงแม้จะมีเขื่อนกันน้ำแล้วนะคะแต่ว่าต้องระวังน้ำที่มันรั่วซึมจากแนวเขื่อนจากรั่วซึมนะคะจุดรั่วซึมซึ่งกทม.เขาไปเสริมกระสอบทรายไว้แล้วนะคะแต่บางจุดถ้าหากว่าเขาปล่อยมาเยอะๆแล้วเผอิญว่าน้ำทะเลหนุนมันหนุนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำจะข้ามเขื่อนเข้ามาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงไหนที่มีปัญหาแล้วกทม.เขาจะเสริมให้เพราะฉะนั้นจะต้องดูเขาอุดรอยรั่วด้วยวันนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาเขาระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันยังห่างไกลจากความจริงเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องประมาณ 2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันถึงจะเอาอยู่ไม่เช่นนั้นแล้วความมั่นคงและถ้าเขื่อนมีปัญหายิ่งอันตรายนะอันตรายมากนะคะแต่ทีนี้บางจุดเนี่ยนะคะดิฉันฟังอาจารย์สิตางให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าอาจารย์สิตางบอกว่าบางจุดถ้าเอาจริงๆถ้ามันจะเอาให้อยู่ต้องระบายน้ำประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะคะคำพูดจากดร.สมเกียรติประจำวงเลยค่ะอดีตเลขาธิการสทช.เป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานด้วยท่านบอกว่าหากเรายังคงจำกัดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจทำให้น้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนน่ากลัวนะคะเขื่อนแต่ละเขื่อนไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะคะและถ้าหากว่าปล่อยน้ำไม่ได้ถูกต่อต้านถูกอะไรขึ้นมาแล้วเขื่อนมีปัญหาอันนั้นยิ่งจะทำให้ปัญหาถาโถมค่ะอาจารย์ชัน
1: ครับผม
0: อันตรายนะคะ
1: อันตรายครับ
0: พูดถึงอาจารย์เราหน่อยอาจารย์ดาแม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีอาจารย์ดาริณีนันทาบรณุชอยู่ที่ไหนอาจารย์ชัน
1: ตอนนี้น่าจะอยู่กรุงเทพแล้วล่ะครับน่าจะอยู่
0: กลับมาแล้ว
1: น่าจะอยู่ดำเนินการเกี่ยวกับบ้านตัวเองที่โดนน้ำท่วมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: คือกลับมาจากเชียงใหม่ช่วงทำไลน์ดีมากนะคะของอาจารย์ดากับของดิฉันเนี่ยดิฉันรอดบุดบิดจากการเป็นผู้ประสบภัยแต่ต้องมาเก็บทีหลังเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปอยู่ที่อื่นมาระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ดาก็ไปเหมือนกันแต่อาจารย์ดาไปในประเทศอาจารย์ดาขึ้นเชียงใหม่อุ้ยดีอกดีใจสนุกสนานมากเลยไม่เจอน้ำท่วมแต่เช็คไปเช็คมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาเผอิญว่าบ้านอาจารย์ดาเนี่ยมี2หลังหลังหนึ่งอยู่ที่รามคำแหงน้ำมันท่วมไปแล้วแต่บ้านอาจารย์ด้วยความที่ยกพื้นยกระดับสูงขึ้นนะคะในบ้านยังไม่เข้าแต่ว่ารอบๆ บ้านเนี่ยนะคะมันก็มีน้ำเจิ่งน้ำท่วมนะรามคำแหงก็หนักเหมือนกันอีกบ้านหนึ่งอีกหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านสวนแถวๆมินบุรีตรงแถวนั้นเขาเรียกอะไรนะฮาไทยลาดหรอ
1: ไม่ใช่ครับลาดอะไรสักอย่างนะผมก็ลืมชื่อแล้ว
0: ประชาราษฎร์อุทิศปะ
1: ประชาราษฎร์อุทิศใช่ครับใช่ราษฎร์อุทิศ
0: ไม่ใช่ไม่มีคำว่าประชานะราชอุทิศใช่ไหม
1: ครับราชอุทิศ
0: เนิร์ดถ้าฟังอยู่ช่วยดูให้หน่อยนะเพราะว่าพี่ว่าจะเข้าไปดูข้อมูลเก่าเดี๋ยวมันจะต้องเปิดหลายหน้าเดี๋ยวจะมีปัญหาราชอุทิศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันติดกับคลองแสนแสบแล้วบ้านสวนของอาจารย์บรรยากาศดีมากๆเลยห่างจากบ้านสวนน่าจะสักประมาณสัก300เมตรได้ไหมอาจารย์ชายมันเป็นคลองแสนแสบเนาะ
1: ใช่ครับผมด้านหลังเป็นคลอง
0: ด้านข้างๆเป็นคลองแสนแสบด้านหลังก็มีคลองเล็กคลองน้อยเป็นคลองย่อยอีกนะคะ
1: ใช
0: ่โอ้ยดีอกดีใจเอารถไปจอดที่บ้านสวนเพราะคิดว่ามันน้ำมันไม่ท่วมแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็เป็นอาจารย์ที่พวกเรานับถือนะคะอยู่ที่นั่นปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ำไงน้ำจากเขื่อนน้ำจากเหนือมันจะมาไงก็เลยมีโอกาสที่น้ำในคลองแสนแสบมันจะถูกดันขึ้นอาจารย์ดาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องจัดการก่อนอพยพสวผู้สูงวัยสาวน้อยทั้งหลายออกมาก่อนนะคะแล้วก็อพยพรถออกมาด้วยรถเนี่ยขับออกมาเองไม่ได้เพราะว่าก่อนที่จะถึงบ้านอาจารย์ที่มันต่ำน้ำมันท่วมสูงก็มีลูกศิษย์ใจดีนำรถ6ล้อไปขนมาให้แล้วก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับรายการเราพอดีนะคะใกล้เคียงกับรายการเราพอดีรู้สึกว่าอาจารย์จะแจ้งมาแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ท่านดูนิดนึงนะคะอาจารย์ชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านอาจารย์ชาญมีโอกาสจะเจอไหมเนี่ย
1: อันนี้ก็ไม่แน่ครับคือแต่ว่ารอบๆเนี่ยเขาก็อย่างทางที่จะมาบ้านผมเนี่ยก็มาได้ทั้งทางถนนฮาไทยลาดแล้วก็ทางถนนซัฟฟารีเวิลด์ซึ่งสองจุดเนี่ยครับคือน้ำเขาอ่ะก็ท่วมอยู่แต่ว่าเขาท่วมมาไม่ถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาท่วมมากกว่านี้ก็มีโอกาสถึงครับ
0: มีคนถามเหมือนกันทำไมอาจารย์ดาจะต้องย้ายบ้านสูงอยู่แล้วคือมันมีโอกาสที่น้ำมันจะล้นคลองแสนแสบเข้ามานะคะบ้านอาจารย์ดาเนี่ยราชอุทิศบ้านอาจารย์อยู่ราชอุทิศไม่ต้องบอกซอยนะคะเดี๋ยวคนไปหาเยอะ อยู่ไปแถวราชอุทิศนะคะแต่ทีเนี้ยโอ้โหอาจารย์ชาญมันไปหลายพื้นที่มากดิฉันไม่แน่ใจว่ามันรุนแรงมันร้ายกว่าปี64หรือปี54หรือเปล่าแต่อย่างที่บ้านหนูนานะปี54วันนี้เป็นอะไรปี54รุนแรงกว่านี้เพราะว่าท่วมสูงกว่านี
1: ้
0: ความหายรุนแรงมากกว่านี้และแช่นานกว่านี้แต่ว่าปีนี้ฝนมันแช่แต่น้ำแช่ไม่นานหนูนากลับมาวันที่27น้ำแห้งหมดแล้วแต่ที่อื่นอย่างเมื่อกี้คุยกับดร.เอสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์ดร.เอเนี่ยอยู่แถวลาดกระบังน้ำท่วมมาจนตอนนี้น้ำเน่าแล้วแล้วเรือยางที่มีผู้ให้ยืมมาก็เสียแล้วบ้านก็ไม่ได้แต่โชคดีที่ขนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุแล้วก็ขนลูกๆที่อายุยังน้อยๆยังเด็กๆเล็กๆอยู่เนี่ยออกไปจากชุมชนได้แล้วแต่ทีนี้ดร.เอก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าปกติดร.เอก็จะไปเอาเรือเนี่ยไปรับชาวบ้านออกมาเข้าๆออกๆไปเพราะว่ามันถูกเหมือนเป็นเกาะไงถูกตัดขาดเลยเห็นดร.เอบอกว่าน่าจะประมาณ2เมตรสบายมาก
1: และสูง
0: สูงมากแล้วอาจารย์ชาญเดี๋ยวนะสวนสยามใช่ไหมทะเลกรุงเทพ
1: อันนั้นท่วมแน่นอนครับ
0: ตอนนี้เป็นทะเลกรุงเทพไปแล้วเรียบร้อย
1: ในสวนสยามนี่ก็ท่วมนะครับแล้วก็เสียหายเขาก็เป็นหลักร้อยล้านนะครับที่ฟังในข่าวใน YouTube
0: เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีเครื่องเล่นแยะแต่ที่ดิฉันห่วงคือสัตว์ไง
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสวนสยามเขามีสัตว์ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับเหมือนซาฟารีเวิลด์
0: ใช่ซาฟารีเวิลด์อีกซาฟารีเวิลด์เป็นไงอ่ะ
1: ก็ท่วมเหมือนกันครับแต่เขาก็คงจะเคลื่อนย้ายสัตว์ไปอยู่ในที่ที่มันแบบสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับภายในข้างใน
0: โอ้โหแล้วเราไม่มีเวลาเตรียมการไม่มีเวลาเขาไม่ได้เตือนเราล่วงหน้านานเนาะเพราะทุกคนบอกเอาอยู่ไงซึ่งคำนี้ดิฉันไม่อยากให้ใครพูดอีกเลยนะก็รองนายกก็ไม่ควรจะพูดอีกเอาอยู่ทีไรมันไม่อยู่อ่ะตั้งแต่สมัยยุคยิ่งลักษณ์อ่ะ
1: แต่ว่าเวลาโดนสัมภาษณ์นี่จะตอบยังไงดีถ้าจะไม่ตอบว่าเอาอยู่จะตอบว่าม
0: ันเลี่ยงไปคำอื่นสิเราดูแลอยู่อะไรก็ว่าไปไม่เอาคำว่าเอาอยู
1: ่กำลังจัดการอยู่อะไรเงี้ย
0: เราบริหารจัดการน้ำอยู่สวนสยามปิดยาวเลยนะคะสวนสยามมีสัตว์ด้วยนะคะซาฟารีเวิลด์มีแผนรองรับในสวนสัตว์ของเขาเองขอบคุณมากๆนะคะน้องเนิร์ดนี่แหมกูรู้จริงๆนะคะคือติดตามข้อมูลข่าวสารมากกว่าพี่อีกนะอาจารย์ชาญแถวบ้านได้ยินเสียงฟ้าแล้วยัง
1: ยังครับตอนนี้ยังครับอาจจะเมฆอาจจะมีครึ้มๆบ้างครับแต่ยังครับ
0: รัชโยธินเรียบร้อยค่ะได้ยินเสียงฟ้าครืนๆมานะคะ แต่ว่าโดยปกติดิฉันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดแอร์จัดรายการจะเปิดหน้าต่างแล้วเอาแสงจากหน้าต่างไงแล้วก็จะได้ดูบรรยากาศแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวเพราะว่าจัด2รายการซ้อนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่น่าจะร้อนมากๆสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพราะว่าไม่มีฝนน้อยลงแล้วเนี่ยนะคะได้ยินเสียงฮึมๆมาแล้วก็มองลอดช่องไปนิดนึงมืดๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมณตอนนี้เรามีทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำเหนือกับน้ำหนุนเนี่ยนะคะน้ำเหนือน่าจะถึงกรุงเทพสักประมาณวันที่3แต่ว่าตอนนี้รอบๆนอกเนี่ยนะคะหลายๆจังหวัดบางจังหวัดที่เขาไม่ได้ท่วมนะคะเริ่มท่วมแล้วน้ำเริ่มเข้าบ้านกันแล้วนะคะน้ำเหนือกำลังมานะคะแล้วน้ำทะเลหนุนก็จะถึงวันที่4ตุลาคมแต่ว่าน้ำเหนือเนี่ยจะเริ่มมาสักวันที่3แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีฝนเราจะมีฝนจับตาฝนกันนะคะปลายเดือนจนถึงต่อเนื่องต้นเดือนเนี่ยนะคะมันจะเงียบสงบให้เราไปได้สัก 3-4 วันแล้วหลังจากนั้นต้องมาจับตากันอีกทีนึงเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาพี่ยาบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีฝนกันอีกระลอกหนึ่งระลอกใหม่นี่นะคะจะเริ่มนะคะจะเริ่มที่ในช่วงใกล้ๆนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าณตอนนี้เราต้องจับตาสถานการณ์กันทุกรูปแบบเลยนะคะมีอะไรก็ต้องติดตามกันทั้งหมดนะคะและยังคงเชื่อมั่นในกรมอุตุนิยมวิทยาได้อยู่นะคุณผู้ฟังผู้ชมและเดี๋ยวนี้เขามีการเตือนถี่ขึ้นแต่ก่อนก็เตือนแล้วแต่ว่าภาษาจะได้ยินเสียงฟ้าไหมคะฟ้าแรงมาก
1: ฟ้าแรงของแถวผมยังไม่มาครับมาย
0: ังใช่ไหมคะ
1: ยังครับแต่ไม่น่านะครับแต่ครึบหน้ามาก็ได้
0: เดี๋ยวจะส่งไปค่ะเฮ้ยแต่ไม่อยากส่งยังไม่อยากส่งไปไหนเพราะว่าในโซนกรุงเทพตะวันออกกับกรุงเทพเหนือตอนนี้เจอปัญหาหนักๆอยู่นะคะโดยเฉพาะใต้กระบังเพิ่งจะแห้งไปบางส่วนนะ อย่างชุมชนบางชุมชนเนี่ยนะคะที่เข้าท่วมสูงๆตอนนี้เพิ่งแห้งไปถนนเพิ่งแห้งไปฝนจ๋าเทวดาจ๋าขอร้องนะคะอย่าลงมาอีกเยอะนะคะมาดูนะคะเดี๋ยวช่วงวันที่4ถึง7นะคะไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงๆด้วยเริ่มจากภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนนะคะหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบมาที่ภาคกลางมาที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลของเราและภาคตะวันออกในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกรอบนึงแล้วน้ำเหนือก็กำลังมาด้วยส่วนน้ำทะเลหนุนจะถึงประมาณวันที่4ถึงประมาณวันที่4นะคะเพราะฉะนั้นให้น้ำเหนือกับน้ำหนุนเข้าไปก่อนนะคะฟ้าฝนถึงจะมาแต่ว่าคืออย่างที่บอกนะคะว่าวันที่4เนี่ยจะเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับอีสานก่อนกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางน่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่5ถึงวันที่7ที่มันจะหนักๆที่มันอาจจะแรงๆหน่อยนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะจะอยู่ในระดับ35ถึง36องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่ามีบางภาคที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ34องศานะคะอย่างที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยเขาจะมีฝนมากกว่าภาคอื่นนิดนึงนะคะมีฝนกินพื้นที่ 40% ของพื้นที่นะคะก็เลยอุณหภูมิไม่ค่อยสูงเท่าภาคอื่นนะคะอาจจะต่ำๆลงมานิดหนึ่งแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะอาจารย์ชาญวันนี้หัวข้อที่เราจั่วหัวกันคุยนะคะก็คล้ายๆไม่ถึงขั้นสืบเนื่องจากคราวที่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าเรายังอยากจะให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยววันนี้การให้ข้อมูลเรื่องของไพ่เดี๋ยวจะเป็นก็ยกให้อาจารย์ดาเป็นเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของไพ่หมายเลข14ไพ่หมายเลข14มันบ่งถึงภาวะน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ชาน
1: โอ้เป็นไพ่ที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากครับไพ่หมายเลข14ก็คือเทมเพลนถ้าใครได้เรียนกับท่านอาจารย์ดานะครับท่านอาจารย์ดาก็จะให้ไพ่ใบเนี้ยคือเป็นธาตุน้ำครับเป็นธาตุน้ำก็หมายถึงไพ่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนตกเกี่ยวกับน้ำเนี่ยครับไพ่ใบนี้จึงเกี่ยวข้องกับน้ำมากที่สุดถ้าถามเรื่องน้ำท่วมเนี่ยครับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นอันเนี้ยจะต้องเริ่มระวังละจะต้องเตรียมตัวละว่าภัยที่เกี่ยวกับน้ำมีโอกาสที่จะมาถึงตัวเรา
0: ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะจันชานคือเราคุยดิฉันคุยกับอาจารย์ดากับกูรูดาเนียมาตลอดแล้วบางช่วงกูรูก็บอกเบื่อละพูดถึงความหมายไพ่ก็ไปคุยถึงเรื่องอื่นบ้างอะนะคะหรือบางทีเราบันทึกเทปบ้างอะไรบ้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จริงๆเราต้องคุยกันถึงไพ่หมายเลข14ซึ่งมันมาตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมพอดีงั้นให้อาจารย์ชันแตะไว้หน่อยเดียวแต่ว่ารายละเอียดว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยให้กูรูดานีพูดในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะคะอาจารย์ชันก็พูดให้เล็กๆน้อยๆนะคะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรงั้นด้วยใช่ไหมคะจันชาน
1: เกี่ยวข้องด้วยครับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเคลื่อนที่การส่งข่าวการสื่อสารอันนี้เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้หมดเลยครับ
0: ได้หลายอย่างเลยเนาะ
1: ได้หลายอย่างครับผมขึ้นอยู่กับคำถ
0: แ
1: า
0: ล
1: ม
0: ะแต่สถานการณ์ขึ้นอยู่กับคําถามใช่เลยขึ้นอยู่กับคําถามแต่ถ้าหมายถึงนะตอนนี้ก็คือหมายถึงน้ําท่วมนี่
1: น
0: แหละ
1: ภายทางนี้ก็น้ําเต็มเต็มครับเพราะว่าถ้าตามรูปเนี่ยเขาจะเป็นเทพเนาะที่เทน้ําด้วยมีแก้วอยู่สองใบเทน้ําไปถ้วยซ้ายเทน้ําไปถ้วยขวาอย่างเงี้ยครับ
0: อือหืออื
1: ได้เล
0: ม
1: ยเกี่ยวข้องกับน้ํา
0: จ้ะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือในหัวข้อว่าเรียนไพ่ยิปซีอย่างไรให้พยากรณ์ได้แม่นยําเรียนไพ่ยิปซีอย่างไรให้พยากรณ์ได้แม่นยํานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปกติเราจะให้ข้อมูลกันตั้งแต่เบรกแรกของรายการแล้วเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยจะมาเปิดไพ่แต่ว่าดิฉันลากไปคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดเตือนเรื่องของนุ่งของน้ําไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลในเบรกที่2ของรายการเรียนไพ่ยิปซีอย่างไรให้พยากรณ์ได้แม่นยําเดี๋ยวมาในเบรกที่2ของรายการและถ้าหากว่ามีคําถามเรียนเชิญได้นะคะสักทักทายชมแชทสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถทักทายชมแชทกันมาได้และถ้าหากว่าใครมีคำถามว่าด้วยเรื่องของไพ่อยากจะให้อาจารย์ชาญเปิดไพ่พยากรณ์อะไรอย่างไรมาเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญได้ถ้าหากว่ามีใครถามเรื่องของน้ำท่วมจะถามว่าน้ำท่วมเมื่อไหร่จะหายอะไรงี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ชาญ
1: ได้ครับได้ครับถามเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ได้ครับแล้วคือต้องบอกว่าพระอาจารย์ดาเนี่ยท่านจะบอกว่าไพ่ยิปซีตอบได้ทุกค
0: ทุก
1: ำถ
0: เรื่
1: า
0: อง
1: มทุกเรื่องทุกคำถามทุกเรื่อง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาวัดกันด้วยถ้าหากว่าใครจะถามเรื่องน้ําท่วมนะใคร
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: ถามเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเดี๋ยวมาวัดกันเลยว่าไพ่ Temperance มันจะขึ้นหรือเปล่า
1: ได้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามากันในเบรกที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมหาวิธีเรียนไพ่ยิปซีอย่างไรให้พยากรณ์ได้แม่นยําด้วยนะคะอย่างอาจารย์ชาญเหมาะมากๆเพราะอาจารย์ชาญไม่ใช่แค่แม่นยําเฉยๆแต่ทํานายทายทักได้เหมือนอาจารย์ดาเลยงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการตอนนี้บ่าย 3:33 นาทีพักกันก่อนค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีวันนี้ให้กูรูไปจัดการเรื่องของการเตรียมการรองรับน้ำท่วมก่อนนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมแต่ว่าเรามีลูกศิษย์เอกของกูรูดานีมาคุยกันอาจารย์ชาญพยากรณ์หรืออาจารย์ชาญชัยเจียมรุ่งแสงนะคะมาคุยกันก่อนในวันนี้ใครอยากจะให้อาจารย์ ชันเปิดไพ่ให้เรียนเชิญได้เลยนะคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะที่บ้านฟ้าของ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือว่าบ้านดำของเราทั้งสองคนนะคะบ้านดำของอาจารย์ชันชื่ออะไรนะจ๊ะ
1: ชื่อชันชัยเลยครับผม
0: สะกดให้นิดนึงค่ะ
1: ชอช้างสระอายอหญิงแล้วก็ชอช้างแม่นากาศยอชัยครับ
0: เอ้าชื่อภาษาไทยเหรอ
1: ใช่ใช่ครับชื่อภาษาไทยครับ
0: อ๋อเหรอคะขออภัยขออภัยนะคะไม่งั้นไม่ค่อยสะกดภาษาไทยตรงตัวเป๊ะเด๊ะนะคะส่วนของดิฉันเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลักษณะ .s นะคะดิฉันไม่ทราบว่าเขาสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเอ้ยได้สิถูกต้องเพราะว่าดิฉันก็อ่านชื่อภาษาไทยตั้งหลายคนตอนแรกที่ตั้งเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามันตั้งเป็นภาษาไทยได้ไงคะลักษณะ .s นะคะ L A K A N A .sS ที่ย่อมาจากซันหรือว่าสิงคโปร์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะใครมีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามอาจารย์ชาญเราคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของกูรูดานีของแม่หมอดาทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนไพ่ยิปซีดิฉันยังกระดอกกระแดกกระดวกกระเดียงไม่ไปไหนเลยอาจารย์ชาญข้ามขั้นไปเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะเรียนไพ่ยิปซีอย่างไรให้พยากรณ์ได้แม่นยำให้ข้อมูลนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ชาญเผื่อลูกศิษย์รุ่นหลังๆหรือใครอยากจะมาเป็นศิษย์ของกูรูดานีจะได้รู้วิธีกันค่ะ
1: อ๋อครับคือจากการที่เราเคยเรียนมาหลายที่นะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านอาจารย์เนี่ยครับก็จะมีเทคนิคของท่านแต่ที่ผมประทับใจก็คือเทคนิคของท่านอาจารย์ดาเนาะเพราะว่าท่านมีเหมือนกับวิธีการสอนที่ทําให้เราไม่ต้องไปท่องจํานะครับบางที
0: มันน่าเราไม่ได้อวยกันเองใช่ไหมไม่ได้อวยกันเอง
1: ใช่ใช่ไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยเพราะว่าเราอาจารย์ดาท่านมีศิษย์หลายคนที่ออกไปแล้วพยากรณ์ได
0: ้ mm-hmm.
1: แล้วก็มีศิษย์หลายคนที่ออกไปเป็นเป็นอาจารย์ก็มีนะครับไปเปิดสอนก็มีหรือไปเป็นพ่อหมอแม่หมอนี่ก็เยอะแล้ววิธีการสอนของท่านเนี่ยจะเป็นวิธีการสอนที่แบบเหมือนกับเรียกว่า mind map เนาะจำแมปปิ้งหรืออะไรหรือไมล์แมปเนี่ยครับคือเราจำเราจำแค่นิดนึงแล้วเราสามารถต่อยอดหรือพูดได้เลยอย่างเงี้ยครับโดยไม่ต้องไปท่องจำเยอะบางทีเห็นหน้าไพ่ก็สามารถตอบได้โดยหลักๆแล้วครับมันจะมีอยู่3ส่วนของไพ่ยิปซีเนาะที่ท่านอาจารย์ดาท่านจะเน้นก็คือ1ก็คืออะไรเขาเรียกนิยามความหมายของไพ่อย่างเช่นไพ่เดอะฟูลเนี่ยท่านอาจารย์ดาก็ได้นิยามคำว่ามนุษย์เจ้าสำราญคำว่ามนุษย์เจ้าสำราญเนี่ยครับเราก็จะรู้ละนิสัยของคนเจ้าสำราญ การใช้เงินของคนเจ้าสำราญความคิดเกี่ยวกับความรักของมนุษย์เจ้าสำราญหรือเรื่องการงานที่เหมาะกับมนุษย์เจ้าสำราญโดยที่เรามีคำนิยามเนี่ยแล้วก็สามารถโยงที่ต่อได้เลยอันนี้คือคำนิยาม
0: คีย์เวิร์ดคำว่ามนุษย์เจ้าสำราญนี่โอ้มันเป๊ะนะจันชัย
1: ใช่เราก็จะแบบว่าเอ้าไม่รู้ว่าไพ่หน้านี้The Fool เนี่ยคือมนุษย์เจ้าสำราญเราแปลเรื่องการเงินได้เลยคือคนเจ้าสำราญจะไม่มีวินัยทางการเงินมันเหมือนกับเราไม่ต้องท่องจำครับเราไม่ต้องท่องจำแต่ถ้าเรื่องความรักแน่นอนเขาไม่มีความรับผิดชอบเรื่องการเงินเรื่องความรักเขาก็ไม่ได้แบบไปผูกมัดหรือรับผิดชอบใครคือเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: มันเหมือนกับทำไมเราคิดต่อเนื่องได้เองโดยไม่ต้องท่องจำอันนี้คือคำนิยามอย่างแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรียนง่ายกับการเรียนกับอาจารย์ดาแล้วพยากรณ์ได้อย่างที่สองเนี่ยอาจารย์ดาถ้าจะเล่าเรื่องตำนานเทพตำนานเทพเนี้ยแต่ว่าตำนานเทพของกรีกเนี่ยครับเราจะใช้ส่วนสั้นๆที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีก็เหมือนการอ่านนิยายเลยครับเหมือนการอ่านนิยายคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยเขาก็จะมีเขาเรียกว่านิทานชาติเวรหรือนิทานดาวที่เขาแต่งขึ้นอันนั้นของโหราศาสตร์ไทยของไพ่ยิปซีก็มีของเราจะเป็นตำนานเทพเทพซูดอย่างเงี้ยโคนัสอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบทำให้เรารู้เหมือนกับว่าเรารู้ตำนานเทพกรีกมาเราเหมือนอ่านนิยายเล่มหนึ่งแล้วเราก็จินตนาการเมื่อแล้วเอาตรงนั้นนะครับมาพยากรณ
0: ์
1: อันนี้ก็จะทำให้ง่ายอย่างที่สามก็คือสิ่งที่เราเห็นจากหน้าไพ่เราเห็นอะไรตรงหน้าไพ่เราหยิบมาพูดได้เลยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเช่นอ่ะจะมีการเดินทางไหมถ้าขึ้นเป็นไพ่เดอะฟูลแน่นอนรูปมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเดินทางแสดงว่าคุณจะได้เดินทางอย่างเงี้ยครับมันง่ายมันเหมือนกับอย่างเดอะเวิร์ดเงี้ยเป็นไพ่รูปที่แบบอยู่บนฟ้าลอยอยู่เงี้ยครับก ็มีโอกาสได้เดินทางคือเดินทางไปต่างประเทศเบอร์คือโลกคือต่างประเทศสิ่งที่อยู่ในหน้าไพ่เนี่ยมันเอามาเป็นคำพยากรณ์ได้เลย
0: หรืออาจจะทางโดยเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะถ้าเดิน
1: ได้ครับใช่ใช่
0: ถ้าขึ้นว่าเป็นชาริออตปั๊บ
1: ชาริออตนี่ก็หมายถึงลักษณะของการเดินทางได้เหมือนกันแต่เป็นการเดินทางที่สมเขาเรียกนะสมบุกสมบันนิดนึงเพราะชาริออตคือทหารแต่ตัวชาริออตเนี่ยมันตัวชาริออตเนี่ยมันแปลว่ารถม้าหมายถึงการเดินทางเหมือนกันแต่ว่าการเดินทางแบบทหารการเดินทางแบบรถม้าเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าแอดเวนเจอร์การผจญภัย
0: บัน
1: สมบุกสมบันใช
0: ่
1: สิ่งที่เป็น
0: ทางคนละรูปแบบกัน
1: ใช่ใช่ในการเดินทางก็แบบกันคือบางทีเราเห็นหน้าไพ่เนี่ยครับเราจะเห็นคำพยากรณ์อยู่ในนั้นเลยแล้วก็เรียกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องท่องจำมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านอาจารย์ดาสอนให้เราแบบไม่ต้องไปท่องจำนะสังเกตตรงนี้นะดึงมาใช้ตรงนี้นะอย่างเงี้ยครับ
0: มันก็เลยเสียงฟ้าบ้านดิฉันดังมากดิฉันก็เลยพยายามจะปิดไมค์อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าบ้านดำได้ยินเสียงปึ้งปังปึ้งปังเนี่ยเสียงดิฉันปิดไมค์นะคะเผอิญว่าใน iPad เสียงปิดไมค์มันจะดังนิดนึงเข้าไปที่สถานีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสียงจะดังนิดนึงอาจารย์ชาญฟ้าฝนไม่ค่อยดีถ้าสมมติว่าดิฉันเกิดหายยังไงไปเดี๋ยวอาจารย์ชาญคอนโทรลไปก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: อ่าฮะทีนี้อย่างที่อาจารย์ชาญว่ามันไม่ได้อยู่ที่เรียนอย่างไรคือตัวเราเองอย่างเดียวอยู่ที่ตัวผู้สอนด้วย
1: ใช่
0: คนที่เรียนมามากกว่า1คลาสมากกว่า1อาจารย์ก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้อย่างอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่อาจารย์ดาเขาก็มีวิธีท่องจำมีวิธีให้เราจำนะแล้วพอเอางี้อาจารย์ชันเรียนกี่รอบเรียนกี่คลาสแล้วสามารถที่จะแปลได้แบบโอ้โหแม่นยำเป๊ะแล้วเหมือนอาจารย์ดาเลยเนี่ย
1: ความแม่นยำของไพ่ยิปซีเนี่ยครับท่านอาจารย์ดาจะพูดไว้เสมอก็คือว่ามันเป็นสถิติเมื่อไพ่ใบนี้เจอไพ่ใบนี้มันก็จะแปลออกมาในรูปนี้กับคำถามนี้นั่นหมายความว่าสถิติก็เป็นส่วนหนึ่งของความแม่นยำในความหมายไพ่ด้วย ที่เราเรียนมาส่วนจะโดนใจจะแทงใจไหมจะโดนใจขนาดไหนขึ้นอยู่กับนักพยากรณ์พ่อหมอแม่หมอแต่ละคนที่จะมีคำใช้งานอย่างเงี้ยครับที่แตกต่างกันไปถามว่าเรียนมาเยอะไหมเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะผมเรียนกับกศน.เนาะของสำนักงานเขตบางท่าหลางก็มีโอกาสได้เรียนฟรีหลายครั้งก็เลยแบบจะสามารถลงได้หลายครั้งการลงได้หลายครั้งมันเลยได้ประโยชน์ว่าทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ดาสอนก็จะมีความรู้ใหม่ๆเติมเข้ามาเสมออย่างเงี้ยครับมันเลยบอกว่าเรารู้เท่านี้แล้วเราเรียนในข้อต่อไปก็เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับผม
0: มันจะแอดข้อมูลไปเรื่อยๆบางทีก็แอดข้อมูลมาได้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าประสบการณ์ของเราเนาะอาจารย์ชา
1: ใช่
0: บางทีตามหลักของอาจารย์ดาตามหลักของพยิปซีต้องแปลแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องแปลงคำพยากรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะอย
1: ่
0: างเช่นคำว่าทาวเวอร์อย่างเงี้ยณปัจจุบันมันมีเรื่องของออนไลน์เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเข้ามาด้วยใช่ป่ะอาจารย์ชา
1: ใช่ครับผมเรื่องของออนไลน์เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยนะคะ
1: คร
0: ับ มาค่ะอาจารย์ชาญถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่ากันต่อมาที่คำถามนะคะว
1: ัน
0: นี้วันที่1ตุลาคมเอาวันหวยออกเหรอมีคำถามมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ชาญวันที่1ตุลาคมวันนี้หวยออกจะมีโชคลาภไหม
1: โอ้โหนี่ใกล้หรือยังครับเนี่ยเวลาออกผมว่าหรือกำลังออกอยู่
0: อันนี้คือจะวัดได้เลยจันทร์
1: ลองดูนะครับมีโชคลาภไหม
0: วันหวยออกค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคมจะมีโชคมีลาภไหมนะคะคำถามทันสมัยมากกรุงเทพจะน้ำจมอีกกี่วันเดี๋ยววัดกันจะ
1: งานนี้ท่านถูกไม่ง่ายแต่ว่าถ้าท่านจะถูกเนี่ยมันเหมือนกับต้องซื้อล่างซื้อบนซื้อพลิกไปพลิกมา ต้องบอกว่าต้องคือถ้าซื้อข้างบนแล้วไม่ซื้อข้างล่างถ้าซื้อข้างล่างแล้วไม่กลับข้างบนหรือไม่กลับข้างล่างเนี่ยโอกาสถูกมันจะน้อยคือต้องใช้แบบใบพลิกปฏิภาณในการซื้อเราดูว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นมากๆอ่ะจะมีโอกาสมันเหมือนต้องดักอะครับ
0: นี่ให้ดิฉันไทยไพ่ได้เลยนะว่าไพ่ที่มันเปิดออกมาแล้วเป็นตัวอะไรเพราะอาจารย์ชาญบอกว่า จะต้องพลิกแพลงจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการซื้อเลขเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คำถามต่อมานะคะจากน้องปอนะจะได้งานใหม่ในเร็ววันนี้ไหมคะเพิ่งโดนให้ออกจากงานค่ะจะได้งานใหม่ในเร็ววันนี้ไหมคะเพิ่งให้โดนออกจากงานมาค่ะ
1: ดูให้ภายใน1เดือนนะครับลองดูนะโอกาสไหม
0: ช่วงนี้มีคนจะตกงานมีคนตกงานแยะและดิฉันมั่นใจว่าจะมีคนตกงานอีกแยะเช่นเดียวกันโอ้ยฟ้าแรงมากขอไปคุณฟังคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะทางวิทยุเนาะฟ้าแรงมากๆนะคะแถวๆราชโยธินเอ้ยรอบน้ำท่วมที่ผ่านมาฟ้าไม่แรงขนาดนี้ทำไมวันนี้ฟ้าแรงจังดิฉันทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าฟ้าเลยจะลงโทษเนี่ยนะคะต่อไปในอนาคตดิฉันว่าจะมีคนที่ตกงานอีกเยอะด้วยเพราะอะไรน้ำท่วมเนี่ยสงครามยังไม่หมดน้ำท่วมก็ยังไม่หมดด้วยเนี่ยนะคะ
1: อย่างนี้ครับผมมีโอกาสต้องบอกก่อนตอนนี้รอโอกาสรอจังหวะหน่อยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เลยแต่ว่าช้านิดนึงแต่ว่ามีโอกาสดีอยู่ๆครับข้อสําคัญคือตอนไปสัมภาษณ์ต้องทําตัวให้ดูดีมากๆให้ดูภูมิฐานหน่อยนะครับ
0: จ้ะไม่ใช่ให้ดูสวยนะให้ดูภูมิฐานนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ทราบนะว่าไปสมัครงานนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไรถ้าไพ่มันตรงกับงานที่ไปสมัครเนี่ยแปลว่าได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่างานที่ไปทําเนี่ยหรืองานที่สมัครเนี่ยสมัครเกี่ยวกับงานอะไร
0: โอเคถ้าอย่างนั้นถามมาให้ตรงเลยนะน้องปอถามมาเพิ่มก็ได้หรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของงานระบุเจาะจงมาเลยนะคะว่างานที่ทำเป็นงานเกี่ยวกับอะไรด้านไหนจะถามถึงแฟนระบุให้ชัดเจนว่าแฟนคนนี้ชื่ออะไรบางคนมีแฟนหลายคนให้ระบุมาให้ชัดเจน
1: ชื่อเล่นก็พอนะครับชื่อเล่นก็พอ ไม่ต้องชื่อจริงนะ
0: แล้วก็ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าถามถึงลูกก็ต้องถ้าสมมติว่ามีลูกเกิน1คนก็ต้องบอกอีกนะลูกหญิงลูกชายลูกคนไหนลูกชื่อเล่นอะไรชื่ออะไรประมาณนี้นะคะพี่รถสวัสดีนะคะพี่รถมีคำถามไหมใครมีคำถามเรียนเชิญได้นะคะขอบพระคุณนะคะหมอปุ๊กไพออร่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีคุณหมอที่เป็นผู้ดูผู้ชมที่เป็นแม่หมอพ่อหมอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีนะคะคำถามต่อมากรุงเทพจะจมน้ำอีกกี่วันคะต้องระวังอะไรเพิ่มไหมคะกรุงเทพจะจมน้ำอีกกี่วันคะต้องระวังอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ใช้คำว่ากรุงเทพเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่ถามทั่วประเทศก็ดีแล้วจันชา
1: เชื่อไหมครับว่าแบบบางจุดในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ลาดพร้าว87เนาะบางจุดในลาดพร้าว87เนี่ยเอาแค่ฝนตกหนัก30นาทีเนี่ยก็ท่วมแล้วนะ
0: จ้ะ
1: แต่ว่าบางที่นี่แบบหลายปีไม่ท่วมก็มีครับ
0: บางที่ปี54ไม่เคยโดนบ้านเพื่อนดิฉันนะแถวอะไรอ่ะมีนบุรีรามคำแหงลาดพร้าวลึกๆแถวลาดกระบังไม่เคยท่วมปีนี้เขาท่วมค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามหาอุทกภัยดิฉันบอกว่าปี54ดิฉันโดนก่อนเลยแต่ว่าโดนไม่เยอะ
1: ภายใน1เดือนเนี่ยครับเรื่องของน้ำเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยคงยังไม่จบถ้าแผนขึ้นนะครับคงยังมีปัญหาให้แก้อยู่เพราะว่าใช้คำว่าทั้งกรุงเทพเนาะคงยังมีปัญหาเรื่องน้ำให้แก้อยู่ยังไม่ได้แบบจบแบบ 100% อย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อหวยออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วเลขท้าย2ตัว70นะจ๊ะเลขหน้า3ตัว791 912เลขท้าย3ตัว058396โชคดีที่ไม่ได้ซื้อเลขเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจนะคะน้องปอตะกี้เขาบอกว่าทำงานบริการค่ะพนักงานขายของเติมสต๊อก
1: ให้ตะกี้
0: จันชัน
1: อ๋องั้นก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสอยู่ร้อยทั้งบาทและโอกาสผมว่าไม่น่าเกิน1เดือน
0: จ้ะฮะไม่น่าเกิน1เดือนได้อยู่นะ
1: ครับ
0: จ้ะมาที่คุณเอค่ะคุณเอบอกว่าพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนจะส่งเสริมกันไหมคะหรือต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณเอพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนจะส่งเสริมกันไหมคะหรือต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้อาจจะต่อไม่ได้นะคะจริงๆอยากต่อแต่ว่าถ้าต่อต้องทำเป็นคอลแลบอะดิฉันทำคอลแลบไม่เป็นน้องเนิร์สบอกมาได้ไหมทำคอลแลบแบบไหนถ้าคอลแลบไม่ได้ก็จะต้องลงไลฟ์ก่อนแต่ถ้าคอลแลบได้ก็ต้องลงไลฟ์อยู่ดีปะไม่เคยทำคอลแลบ70อุ้ยมีเพื่อนไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันไปถูกหวยที่เวียดนามค่ะแต่หลักแสนของเงินดงก็ไม่กี่บาทค่ะหลักแสนเงินดงเนี่ยอยู่ที่120กว่าบาทเอง
1: กับพาร์ทเนอร์นะครับกับพาร์ทเนอร์ที่ถามมาเนี่ยครับก็คือน่าจะติดเรื่องของเค้าเรียกนะการคุยกันหรือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เรื่องของการสื่อสารกันอะไรประมาณพวกนี้ครับก็อาจจะต้องทำใจบ้างอาจจะมีบางเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับ อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นฉะนั้นไอ้บางเรื่องที่ถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญนะก็อาจจะปล่อยผ่านก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสําคัญก็ลองปรับวิธีเรื่องของการพูดคุยกัน
0: อือฮึโอเคอาจารย์ชันเราเป็นเพื่อนกันในบ้านดำอยู่แล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับผมครั
0: เป
1: บ
0: ็น
1: ผ
0: เพื
1: ม
0: ่อน
1: ใช่
0: กัน
1: ครับ
0: ก่อนที่จะรู้จักกันอีกด้วยมั้งมาเจอกันได้ไงก็ไม่ทราบก็
1: ก็คงจะผ่านอาจารย์ดาเนี่ยแหละครับ
0: จริงเหรอแต่ดิฉันไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้เลยนะดิฉันอยู่ในแวดเปล่านะคะ
1: ครับ
0: กำลังให้น้องหาวิธีให้ว่าถ้าหากว่าเราจะคอลแลบกันเราจะเชื้อเชิญกันแบบไหนไม่แน่ใจจะทําได้หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะกลับมาที่น้องปอไม่แน่ใจว่าปอเดียวกันหรือเปล่าหนูต้องทําอาชีพอะไรคะถึงจะได้เงินแบบสบายใจสบายกระเป๋าค่ะเพิ่มให้นะหนูต้องทําอาชีพอะไรคะถึงจะได้เงินแบบสบายใจสบายกระเป๋าค่ะ
1: โอ้สบายใจสบายกระเป๋าด้วยเนาะ
0: เออ
1: ยากได
0: อ
1: ้เหมือนกันนะ
0: อ่าฮะโอเค
1: เดี๋ยวลองดูนะครับ
0: อือ
1: ต้องทำอาชีพอะไร
0: อ่าอือน้องเนิร์ดไม่ได้เป็นเพื่อนกับอาจารย์ชาญให้น้องเนิร์ดมาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ชาญก่อนนะชาญชัยภาษาไทยธรรมดานะจ๊ะ อ่ะมาใครมีคำถามเรียนเชิญได้นะคะในบ้านฟ้ากับ FM 97 MHz นะคะบ้านฟ้ากับ FM 97มีเวลาด้วยกันอีกประมาณสัก6นาทีนะคะมีคำถามเรียนเชิญอย่างไวเลยนะคะ
1: อาจจะเป็นลักษณะของอาชีพที่อาจอย่างนี้ครับต้องตรงว่ามีความถนัดเรื่องทางพวกด้านช่างอะไรไหมถ้าถามส่วนหนึ่งถ้ามีมันก็โอเคด้านช่างด้านอะไรพวกนี้ครับพวกเกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ได้หรือเรื่องเกี่ยวกับพวกทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกใช่นะของร้อนๆอะไรพวกนี้ก็ได้ครับจะเป็นเครื่องดื่มหรือจะเป็นพวกอาหารก็ได้ครับมันออกเป็นไพ่ทาวเวอร์ครับ
0: ไททาวเวอร์
1: ไทยทาวเวอร์มันจะเน้นอาชีพพวกเนี้ย
0: อาหารและเครื่องดื่ม
1: อาหารและเครื่องดื่มก็ได้ครับแต่เน้นไปเรื่องแบบของร้อน
0: ของร้อน
1: ๆอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้หรือพวกช่างก็ได้ครับหรือพวกขายอุปกรณ์พวกสื่อสารมือถืออะไรพวกนี้ก็ได้ครับ
0: อุปกรณ์ออนไลน์ทั้งหลาย
1: ได้ครับได้
0: แต่อ้าวรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะสี่อุ้ย402701 402701เมื่อกี้เลขท้าย2ตัว70เลขท้ายข้างบน701อ่ะจันชาน
1: ทั้งบนทั้งล่างเลยครับ
0: ใช่งวดนี้เจ็ดมาขออภัยด้วยนะคะเสียงบ้านดิฉันห้ามฟ้าฝนไม่ได้นะคะเสียงฟ้าดังมากทำไมฟ้าดังจังเลยวันนี้นะคะอ่ะมาที่น้องรัชานะคะน้องรัชาบอกว่าตกงานมาแล้วถูกให้ออกจากงานมาแล้ว1เดือนภายใน2เดือนนี้หนูจะได้งานทำไหมคะภายใน2เดือนนี้หนูจะได้งานทำไหมคะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะอ่ะมาบอกมาชัดเจนแบบนี้ดีเลยค่ะน้องรัชานะคะบอกว่าตกงานมาแล้ว1เดือนภายใน2เดือนนี้จะได้งานไหมนะคะเป็นงานเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะส่งคำถามมาได้ต่อนะคะฝนลงแล้วราชโยธินแต่ฟ้าแรงมากทำไมฟ้าฮึมพำจนน่ากลัวถ้ามีคำถามส่งมาได้นะคะ
1: คือไพ่แนะนำอย่างนี้ครับคืออาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะส่งประวัติหรือการสมัครงานเนี่ยครับหรือสิ่งที่เราต้องกับบริษัทต่างๆสมัครทางออนไลน์ให้เยอะหน่อยจะมีโอกาสมากขึ้นจะมีโอกาสมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยเนี่ยครับถึงจะมีโอกาส
0: หมายถึงส่งไปหลายๆที่อย่างนี้ใช่
1: ส
0: ไห
1: ่
0: ม
1: งไป
0: ค
1: ได
0: ะ
1: ้หลายที่ใช่ครับสมัครทางออนไลน์เนี่ยแหละครับส่งไปได้หลายที่คือไพ่ยังบอกว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ขอให้แบบมันต้องทําเยอะอ่ะส่งเยอะๆหลายๆที่ภายใน2 เดือนนี้ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ครับ
0: ส่งเยอะๆหลายๆที่
1: ใช่อย่าสมัคร5-6 ที่แล้วก็ท้อหาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆไพ่มันขึ้นว่าต้องเยอะ
0: ต้องเยอะแต่ภายในมันตอบได้ไหมคะอาจารย์ชันว่าภายใน2 เดือนนี้จะได้ไหม
1: ภายใน2 เดือนนี้มีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสอยู่
0: มีโอกาสอยู่นะ
1: ครั
0: ต
1: บ
0: า
1: ผ
0: ม
1: ม
0: ก็ส่งไปหลายๆที่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอย
1: ครับ
0: ค่ะหรือถ้าหนูจะถามต่อยังไงก็ลองถามมาก็ได้นะคะมาที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมอ่ะคุณนีน่าบอกว่าไม่ได้คุยกับแฟนชื่อกิจมา3 เดือนแล้วไม่ได้คุยกับแฟนชื่อกิจมา3 เดือนแล้วเราเป็นฝ่ายบอกจบเองนะคะแต่เขายังคิดถึงเราและยังอยากที่จะคบกับเราต่อไหม คุณนีน่านะคะแฟนชื่อกิตนะคะคุณนีน่าระลึกถึงไปด้วยกันนะคะแฟนชื่อกิตนะคะไม่ได้คุยกัน3เดือนแล้วเราเป็นฝ่ายบอกเลิกเองเขายังคิดถึงและอยากกลับมาคบกับเราไหมจ้ะก็อาจารย์ชาญเปิดไพ่นิดนึงนะคะแต่ละคำถามก็อาจจะมีวิธีการเปิดไพ่ที่แตกต่างกันเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: คือเขายังไม่ได้ลืมเรา100%นะครับเขายังไม่ได้ลืมเรา100%ถ้าเราจะเปิดโอกาสที่จะติดต่อเข้าไปก่อนผมว่ายังพอมีโอกาสอยู่ที่จะได้คุยกันถ้าคุณต้องเปิดนะตัวเราต้องเปิดก่อนนะครับมันจะมีโอกาสได้คุยกันอยู่เขาก็ยังไม่ลืมเราแน่ๆครับมันคือแบบไม่ได้แบบว่าอ่ะตัดใจแล้วไปคบคนใหม่ไพ่ไม่ได้ขึ้นครับยังวนเวียนมีความคิดถึงเราอยู่
0: แต่เราต้องเป็นฝ่ายเปิดก่อนอย่างเงี้ยเหรออาจารย์ช
1: ใ
0: า
1: ช
0: ญ
1: ่แต่เราต้องเหมือนกับต้องทักเข้าไปก่อนนะอย่างเงี้ยก็ได้ครับ
0: เอ
1: ต้
0: า
1: อง
0: เ
1: ท
0: หร
1: ักเ
0: อ
1: ข้าไปก่อน
0: ไอ้ไพ่อะไรขึ้นอาจารย์ชาญอยากรู้ถ้าแบบเนี้ยว่าเราต้องเป็นฝ่ายทักเข้าไปก่อนอ่ะ
1: คือไพ่ในตำแหน่งปัญหาเนี่ยมันขึ้นเป็นเรื่องของทาวเวอร์นั่นหมายความว่าทาวเวอร์นี่หมายถึงการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับออนไลน์อะไรพวกนี้คือยังไงเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการตัดขาดกันก็ถ้าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทักเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสอยู่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมันก็เป็นไพ่พระก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นด้านดีของเราเนี่ยผมว่าเขายังจําอยู่แต่ว่าเราก็ต้องอาจจะลดความใจร้อนลงอันนี้ไพ่สำคัญทาวเวอร์แปลว่าใจร้อนลดความใจร้อนลงลบคำพูดที่มันพูดแบบรุนแรงหรือตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยลงคร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นอย่างนี้หรือเปล่าคุณนีน่าเป็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแจ้งเรามานิดหนึ่งนะคะคําถามต่อมาค่ะไม่สบายมานานหลายเดือนแล้วมีโอกาสหายเป็นปกติไหมคะไม่สบายมานานหลายเดือนแล้วมีโอกาสหายเป็นปกติไหมคะน้องเนิร์สค่ะไม่สบายยาวนานไม่หายหรอกเนี่ยแต่เดี๋ยวเชื้อโรคจากน้ําท่วมไปอีก
1: ใช่ใช่ต้องระวังครับ
0: ค่ะเหลืออีก1 นาทีเท่านั้นนะคะบ้านฟ้ากับวิทยุนะคะเหลืออีก1 นาทีบ้านดําเดี๋ยวหาเวลาหาวิธีการก่อนนะคะจะคอลแลบกันยังไง คุณนายเนิร์สก็ห่อเหี่ยวมาเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ถ้าโดนน้ําท่วมด้วยเดี๋ยวก็มีเชื้อรุ่งเชื้อราอีกเนาะต้องดูแลตัวเองดีๆเยอะๆ
1: คือไพ่บอกว่าดีขึ้นครับแต่ไม่เต็มร้อยมีโอกาสดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ไม่เต็มร้อยแล้วไพ่เนี่ยก็ย้ำนิดนึงว่าควรจะหาหมอมากกว่า1 ที่สมมติไปตรงเนี้ยมันรักษามาระยะเวลาหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรเราอาจจะพิจารณาแบบหาข่าวหรือหาข้อมูลที่จะแบบหาหมอที่ดีที่มันตรงโรคก็ได้
0: ค่ะเป็น second opinion หาหมอมากกว่า1 เจ้าหาหมอมากกว่า1 ราย
1: ครับ
0: อาจารย์ชาญเวลาที่วิทยุหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรา
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ้อง
1: ผม
0: ลาที่วิทยุกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชาญมีเวลาอีกไหมคะจะไปบ้าน
1: ได้
0: ด
1: ครับ
0: ำ
1: ได
0: ต่
1: ้
0: อ
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: หรือว่าเอาแค่นี้พอหรือว่ามี
1: ไ
0: เ
1: ป
0: ดี๋ยว
1: บ
0: ล
1: ้
0: อ
1: าง น
0: ดู
1: ด
0: นะคะ
1: ำครับผม
0: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพยายามขยับไปบ้านดำนะคะเดี๋ยวจะขยับไปที่บ้านดำดูนะคะว่ายังไงนะคะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะคะอ่ะคุณฟังคุณผู้ชมทางวิทยุค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า1,000คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
13: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลนันแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
14: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนชาวิสาประทุมมารายงาน
6: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท Infineon Technology Manufacturing ประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยป๊อปบางกอกทูเดย์สวัสดีครับคุณฟังรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 16:00 โดยประมาณทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือรับชมไลฟ์สดนะผ่านเพจนะครับ QFM Quality News Station ได้เลยนะครับจะบอกว่าวันนี้นะครับเราเข้าสู่วันที่4นะครับเรามาตั้งชื่อว่าเสียงมูสมาร์ทชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะคุณอายุ50ปีขึ้นไปนะคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงกับเริ่มต้นชีวิตบทใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับแดดดี้ดีเจตั้มดนูสิงหเสนีเขาเลือกอย่างหลังนะครับหลังทำงานประจำมายาวกว่า20ปีนะครับเขาตัดสินใจก้าวสู่การเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวทั้งที่อยู่ในวัยซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มถามตัวเองว่าแก่เกินไปหรือยังนะครับแต่สำหรับคำว่าอายุที่เพิ่มขึ้นนะไม่ได้แปลว่าคุณค่าต้องลดลงครับวันนี้เราจะคุยกันอีกด้านหนึ่งของผู้ชายที่นิยามตัวเองว่าเสียงหมู่สมาร์ทตั้งแต่การดูแลรูปร่างและจิตใจการเรียนรู้เทคโนโลยีความสนใจเรื่องตัวเลขและโหราศาสตร์นะครับไปจนถึงประสบการณ์การบวชครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งทำให้เขาเรียนรู้เรื่องนับสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รวมถึงคำถามสำคัญนะครับถ้าเราเชื่อเรื่องมูครับเราจะมูอย่างไรให้มีสติและไม่ยกพวงมาลัยชีวิตของเราไปฝากไว้กับคำทำนายนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับดีเจตั้มดนูสิงหเสนีนะครับเป็นวันที่4ครับสวัสดีครับดีเจพี่ตั้มครับ
1: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเป็นวันที่4นะครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆครับเอาเลยครับดีเจตั้มครับวันนี้เราจะเสนอตอนที่ว่าเสียงมูสมาร์ทชีวิตที่เริ่มใหม่ได้เสมอนะครับอายุ51ย่าง52สำหรับดีเจตั้มเนี่ยคือวัยกลางคนหรือวัยกำลังสนุกครับ
1: ก็ต้องยอมรับตรงๆครับพี่มันก็ถ้าตามที่คนอื่นเขากำหนดหรือว่าdefinition ไว้ให้เราแล้วก็คือเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนาะแต่ผมมองว่ามันด้วยความที่ผมเลือกชีวิตมาเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่พี่บ๊อบเกริ่นไว้ตอนต้นถูกเลยครับก็คือผมอยู่ในกรอบมานานก็คืออยู่ในเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะแล้วก็อยู่ในองค์กรอยู่ในบ้านที่แบบโอบล้อมเรามีอะไรก็คือส่งให้เราตลอดเวลาแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์นะผมก็คือเหมือนโดดออกมาแบบโลดแล่นในโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะผมยอมรับตรงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นไหมใช่ครับแต่ผมมองว่ามันทำให้เราได้แบบมาอยู่ในจุดที่เราแบบไม่เคยคิดฝันมาก่อนอย่างเช่นเวที Hot Daddy Thailand อย่างทุกวันนี้ครับพี่บ๊อบครับใช่เลย
0: ครับแล้วหลังจากทำงานประจำมากว่า25ปีเนี่ยหรือ
1: ใช่ครับพี่
0: เกือบ3ทศวรรษเนี่ยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจออกมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวในวัย50อัพครับ
1: คืออย่างนี้ครับด้วยเหตุผลเรื่องอายุด้วยครับแล้วองค์กรเองเนี่ยเขาก็แบบเอาพูดตรงๆครับอย่างที่คลื่นที่ผมจัดอย่างครูเฟรนไฮเนี่ยเขาต้องการปรับให้คลื่นมันดูเด็กลงนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราออกมาแล้วเราก็แบบมาคือเราก็พอมีคอนเน็กชันมีประสบการณ์ในการทำงานมีเครดิตต่างๆนานาเราก็เลยออกมาแบบลองมาดูโลกภายนอกกันบ้างดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับประกอบกับช่วงนั้นน่ะอย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์ของงานเขาจะปรับเปลี่ยนพอดีเราก็เลยมองว่ามันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะออกมาแบบเหมือน graduate อ่ะก็คือจบการศึกษาจากที่นี่และออกมาเผชิญโลกกว้างของเราจริงๆจังๆประกอบกับตอนนั้นครับพี่บ๊อบเชื่อไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมอายุประมาณกำลังจะก้าวเข้าสู่50น่าจะ50แล้วครับแล้วก็ยังไม่เคยบวชเรียนเลยอันเนี้ยไม่ได้แบบจะไปกล่าวโทษใครคือบอกเลยว่าเพราะด้วยความที่พอเราอยู่ในระบบของการทำงานมานานแล้วถ้าเราจะไปบวชเรียนเนี่ยผมมองว่าบวชอาทิตย์2อาทิตย์มันไม่น่าจะได้อะไรเนาะผมอยากจะบวชอย่างน้อยสักเดือนนึงหรืออาจพรรษานึงเลย3เดือนเลยก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะมันจะต้องไม่ทบกับงานกระทบกับงานประจำพอดีกับช่วงเวลานั้นเลยที่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนผมก็เลยมองว่าถ้างั้นเราก็จะได้หยุดพักทุกอย่างรีเซ็ตตัวเองออกจากกรอบอะไรเดิมๆและเราก็จะได้มีโอกาสมาบวชเรียนด้วยมาเรียนรู้ชีวิตด้วยครับพี่บ๊อบครับใช่ครับ
0: แต่ที่ดีเจตั้มพูดถึงเรื่องบวชเนี่ย
1: คร
0: ก
1: ั
0: า
1: บ
0: รบวชครั้งแรกที่วัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับ
1: คร
0: เ
1: ับใช่ครับพี่
0: เปลี่ยนวิธีมองชีวิตอย่างไร

0: ครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าการบวชเรียนมันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนทุกวันนี้เนาะแต่โชคดีมากๆครับแล้วมันน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ของผมด้วยที่ทําให้ผมไปเจอวัดนี้ที่เชียงใหม่นะครับวัดเขาชื่อว่าวัดสันติธรรมเป็นวัดสายธรรมยุทธ
0: ดิตั้มเป็นคนจังหวัดอะไรฮะ
1: จริงๆผมอยู่กรุงเทพ
0: อ๋อ
1: แต่ที่ไปบวชเชียงใหม่เพราะว่าคุณน้าผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้แอบเล่าให้ทุกคนฟังบางหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมจะรู้ดีว่าคุณน้าผมอ่ะน้องสาวแม่น่ะเป็นแม่ของน้องนัทศักดาธรนัทเออ
0: ๋อ
1: เอฟใช่ครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนัทศักดาธร
0: อ๋อ
1: แล้วก็เป็น
0: เป
1: ค
0: ็
1: น
0: น
1: เชี
0: เ
1: ย
0: น
1: ง
0: ี
1: ใ
0: ย
1: ห
0: บ
1: ม่
0: บ้านน้องนัทเป็นคนที่เนียบมากเลยนะ
1: ใช่ครับชื่อนามิกครับชื่อนามิกนามิกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีพระคุณกับบ้านผมชีวิตผมมากๆจริงๆแล้วก็พอดีน้าบอกขึ้นมาบวชเชียงใหม่แล้วกันเพราะว่าผมจะได้พาแม่เหมือนแบบไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้าจะดูแลแม่ให้เพราะว่าผมเป็นบวชเป็นเดือนเดี๋ยวแม่ผมไม่มีคนดูแลใช่ไหมครับก็เลยขนไปกันทั้งผมทั้งแม่แล้วก็น้องชายกับเพื่อนๆผมที่สนิทกันเนี่ยตอนบวชเขาก็ขึ้นไปแบบไปร่วมงานไปอนุโมทนาบุญด้วยและโชคดีอย่างที่บอกครับว่าไปเจอวัดสันติธรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณน้าผมเลยแล้วเขาเป็นวัดสายธรรมยุทธ์ซึ่งธรรมยุทธ์เราจะรู้ดีว่าเขาเคร่งมากนะครับโดยเฉพาะวัดทางเหนือทางต่างจังหวัดเนี่ยผมแบบเคร่งถึงขนาดที่ว่าพี่บ๊อบครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมฉันมื้อเดียวแล้วปฏิบัติแบบสวดมนต์เช้าเย็นทําวัดทํากิจทําคือเอาทุกอย่างและที่วัดโชคดีมากเขาที่วัดเขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาพระบรมสารีริกธาตุจากแบบทั่วโลกประมาณ5 ที่เลยแล้วก็ที่นั่นจะมีแบบจุดในการปฏิบัติอะหลายที่มากคือทําให้ผมได้ศึกษาปฏิบัติอย่างเรื่องของพระธรรมพุทธศาสนาอย่างแบบลึกซึ้งจริงๆมันเลยทําให้ผมแบบเหมือนหนึ่งผมบวชจริงๆอะผมตัดสินใจตอนแรกอะ3 เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอดีมันมีภารกิจเรื่องงานก็เลยเหลือแค่เดือนเดียวอย่างน้อย1 เดือนเนี่ยผมก็เอาเต็มที่เลยพระอาจารย์ผมพระพี่เลี้ยงผมท่านให้ปฏิบัติยังไงผมก็แบบเต็มที่เลยครับพี่บ๊อบตอนนั้นจัดเต็มมากใช่ครับ
0: เดี๋ยวบางกอกทูเดย์นะครับอีบุ๊ก
1: คร
0: บ
1: ั
0: า
1: บ
0: งกอกทูเดย์เล่มหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวพี่บ๊อบจะขอทําเรื่องหน้าพี่บ๊อบทําหน้ามูพอดีเลย
1: โอ้
0: หน้ามูเกี่ยวกับหน้าวัดหน้าอะไรต่างๆนั้นในพี่บ๊อบจะขอทําเปิดวัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะต้องขอไปค้นคว้าข้อมูลกันพอดีเจต
1: ด้
0: ต
1: ว
0: ั
1: ย
0: ้งพูดเนี่ยน่าสนใจ
1: ด้วย
0: มากครับ
1: ด้วยความยินดีฮะเดี๋ยวผมส่งฟุตเทจให้พี่บ๊อบหมดเลยครับ
0: อ
1: ผ
0: ๋อ
1: มมี
0: ได้
1: ทั้ง
0: ได
1: ค
0: ้
1: ลิปทั้งอะไรตอน
0: ขอบคุณ
1: ฉั
0: ม
1: น
0: า
1: บ
0: ก
1: วชมีหมดเลยครับพี่บ๊อบ
0: น
1: ด้ว
0: ะ
1: ยความยินดีครับใช่ครับ
0: ตอนนี้ไปธรรมะแล้วพี่บ๊อบขอกลับมาที่ศาสตร์มูก่อนนะก่อนที่จะมาเปรียบเทียบกันนะ
1: ได้ครับ
0: พี่บอสถามว่าในฐานะกูรูด้านเลขมงคลที่ดีเจตั้มคุยมาตั้งแต่วันแรกน่ะ
1: ครับ
0: ดีเจตั้มมองตัวเลขเป็นเรื่องของความเชื่อเครื่องมือสร้างกำลังใจหรือว่าศาสตร์ที่ใช้ตัดสินใจชีวิตครับ
1: ผมมองว่าตัวเลขเนี่ยพี่บ๊อบจะเชื่อไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเชื่อไหมว่าตัวเลขอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ตัวอ่ะหลายคนจะบอกอ้าวตัวเลขไม่ใช่คณิตศาสตร์หรอคณิตศาสตร์แต่พลังของตัวเลขอ่ะมันคือวิทยาศาสตร์คือผมมองว่าตัวเอาง่ายๆครับสิ่งของต่างๆถ้าพูดในมุมของวิทยาศาสตร์มันคือสสารใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเรียนวิทยาศาสตร์มาจะรู้ดีและสสารหรือสิ่งของหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ในตัวเลขก็เช่นเดียวกันแล้วตัวเลขเนี่ยมันอินทิเกรตหรือว่าอยู่แวดล้อมตัวเราตั้งแต่เลขบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมือถือทะเบียนรถรหัส ATM รหัสปลดล็อกหน้าจอตัวเลขหมดไหมครับพี่บ๊อบนี่แหล
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: แล้วพวกนี้มันมีอิทธิพลกับทั้งเรื่องของอารมณ์ความคิดและดึงดูดพลังงานจากตัวเลขที่อยู่ในบริบทอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเข้าหาเราเช่นเอาพูดผมพูดง่ายๆการเอาตัวเลขมาใช้ประโยชน์ก็คือเช่นเราอยากได้โอกาสจากผู้ใหญ่เราต้องใช้ตัวเลขคู่ไหนที่มันจะดึงดูดความเอ็นดูความเมตตาจากผู้ใหญ่เราอยากได้เรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเราต้องใช้ตัวเลขตรงไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมต้องบอกก่อนว่าผ่านการศึกษาของผมแล้วก็สังเกตอ่ะมาตั้งแต่แบบหลายปีก่อนแต่ผมมาศึกษาจริงจังโดยเอาหลักโหราศาสตร์แล้วก็เลขศาสตร์เนี่ยมาประกอบกันแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบเลขมงคลแบบทั้งเบอร์มือถือทั้งต่างๆนานาให้กับตัวผมเองแล้วก็แบบลูกดวงผมด้วยเป็นแบบนั้นครับพี่บ๊อบครับใช่ครับ
0: ในรอบห้องเย็นตอนที่ดีเจตั้มประกวดฮอตเดดี้ไทย
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล
1: ัน บ
0: ด์เนาะ
1: ครับครับ
0: พี่บ๊อบจำได้ว่ามีกรรมการพี่บ๊อบนั่งเป็นกรรมการด้วยแต่มีกรรมการท่านหนึ่งถามว่า
1: ครับ
0: ดีเจตั้มเป็นกูรูด้านตัวเลขเนี่ยเคยมองตัวเลขประจําตัวไหมเลขที่เขาประกวด28ป่ะ
1: ใช่ครับพี่บอกครับใช้28
0: แล้
1: คว รั
0: จ
1: บ
0: ําได้ว่า กรรม
1: จ
0: กา
1: ำ
0: ร
1: ได้ครับ
0: แล้วดูเลขตัวเองเปล่าเลข28เนี่ยจะเป็นเลขมงคลหรือทําให้ตัวเอง
1: มา
0: อาจจ
1: ด
0: ะ
1: ีไม่ด
0: เป็
1: ี
0: นบิกเนอร์เปล่าอะไรเงี้ยตอ
1: ค
0: บ
1: ร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: ไงนะวันนั้น
1: เอางี้ครับผมก็พูดด้วยความสัตย์จริงเลยเพราะว่าพูดตามหน้างานของตัวเลขเลยนะครับขออนุญาตขยายความว่าเลขประกวด
0: ยี่แป
1: เล
0: ด
1: ขผู้เข้าประกวดไฟนอลลิสต์ของผมของ Hot Daddy Thailand นะครับที่ผมชนะมาเนี่ยสองคือดาวจันทร์คือเลขของความเสน่ห์อ่อนหวานใช่ไหมครับส่วน8เป็นเลขราหูราหูก็คือเรื่องของความลุ่มหลงความบันเทิงและก็เรื่องของจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของการพนันอะไรมันเป็นเรื่องของความบันเทิงอะไรครับแล้วทีนี้พอมันอยู่ด้วยกัน28นะมันเป็นเลขของเราต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีแล้วมันถามว่ามันส่งเสริมกับผมไหมด้วยดวงชะตาผมเนี่ยเลขคู่เนี้ยมันทําให้ผมต้องดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้ง่ายแล้วก็แน่นอนที่สุดครับดึงพลังที่อยู่ในตัวผมออกมาทําให้มันดูแบบทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ดูน่าค้นหาดูมีความลึกลับอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถามว่าเลขนี้ส่งเสริมกับผมไหมผมตั้งแต่วันนั้นในรอบห้องดําจนถึงตอนนี้ที่ผมจะตอบพี่บ๊อบแน่นอนครับเลขชุดนี้มีผลที่ทําให้ผม
0: ชนะจะเป็นเดอะวินเนอร์
1: เป็นเดอะวินเนอร์ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็ผลงานของผมด้วยในส่วนหลักนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมีอิทธิพลไหมผมเชื่อเหลือเกินว่ามีอิทธิพลทําให้ดึงทั้งเสน่ห์แล้วดึงศักยภาพของผมออกมาให้ทุกคนได้เห็นในวันนั้นได้อย่างเต็มที่ใช่ครับพี่
0: เอาละตอนนี้พี่บ๊อบจะถามแล้วว่า
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ะหว่างฝั่งธรรมะกับฝั่งมูนะฝั่งศาสตร์ของมูเนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างธรรมะกับศาสตร์มูเนี่ยยินดีต้องวางสองสิ่งนี้ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไรฮะหลายๆเป็นกูรูทั้งสองเรื่องนะ
1: ครับจะอย่างนี้ครับถ้าเรื่องของธรรมะเนี่ยผมอาจจะไม่ถึงกับกูรูแต่ว่าอย่างที่บอกไปศึกษาแล้วจนเห็นทางสว่างขึ้นมาว่าเอ้ยเราที่เราเข้าใจมามันผิดหมดเลยคืออย่างนี้ครับทุกคนครับเอาอย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นโชคดีของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดนึงตรงที่ว่าผู้ชายได้บทเรียนเนาะพี่บ๊อบเนาะคือถ้าเราได้บทเรียนแล้วเข้าใจแก่นแท้ของธรรมะจริงๆเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนออกมาเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันน่ะชีวิตมันจะพลิกจากที่เราเคยแบบเหลวแหลกหรือเกเรมาเปลี่ยนเป็นแบบตั้งมั่นได้เลยเป็นผู้นําเป็นมีสติปัญญาที่ดีได้แต่จริงๆผู้หญิงเองเนี่ยก็สามารถศึกษาธรรมะและเอามาใช้ในชีวิตได้แต่อันนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในการค้นหาหรือค้นคว้าเอาเองซึ่งสมัยนี้มันไม่ยากเลยฟังพอดแคสต์ฟังพระคุณเจ้าที่ท่านเก่งๆเทศเก่งๆหลายท่านเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าในมุมของธรรมะกับมุมของมูผมเปลี่ยนความคิดหรือแยกมันยังไงระหว่างก่อนบวชกับหลังบวชอย่างนี้ครับก่อนบวชเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเหมือนทุกคนเลยครับว่าการที่เราไปขอพรพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันคือเป็นหนึ่งในพระพุทธศาสนาหรือธรรมะใช่ไหมครับพอผมไปบวชเสร็จปุ๊บไม่ใช่เลยครับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้มาขอเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ทําให้เราทําให้เข้าใจในธรรมดาของโลกให้เข้าใจในวัฏฏะสงสารต่างๆแล้วก็ทุกอย่างต้องอยู่ในทางสายกลางเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติสอนให้เราอยู่กับตัวเองภาวนารู้ทันจิตทันใจตัวเองแต่สิ่งที่เราขอมันคือกิเลสครับพี่บ๊อบขอพรพระขอนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าแล้วมันมีจริงไหมขอแล้วได้ไหมมันได้เพราะว่ามันย้อนกลับมาตอนประโยคแรกที่พี่บ๊อบถามเรื่องของตัวเลขสิ่งที่เราขอมันคือคลื่นพลังงานของเราที่ออกไปจากสมองของเราครับพี่บ๊อบแล้วพอเราไปจูนคือผมไม่อยากลบหลู่นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันเป็นเรื่องของพี่บ๊อบกับคุณเคยได้ยินของคําว่ากฎแรงดึงดูดที่ฝรั่งเคยเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นพลังงานสมองของเรามันมีคลื่นก็เป็นพลังงานซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยคลื่นสมองที่เป็นพลังงานดีออกไปตรงกับสิ่งที่เราต้องการพอมันจูนกันติดมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาหาเราการขอพรเช่นเดียวกันเนี่ยแหละครับพอตอนที่ผมไปศึกษาธรรมะคือมันไม่ใช่ได้เรื่องของวิทยาศาสตร์แบบนี้นะแต่ไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเองแต่พอผมไปบวชปุ๊บไอ้สิ่งที่ผมเคยขอมีกิเลสต่างๆนานาผมหยุดทันทีครับพี่บ๊อบพอผมสึกออกมาปุ๊บเวลาผมไปขอพรพระหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะไม่เน้นขอพรเลยแต่ผมจะเน้นปฏิบัติก็คือหนึ่งเลยผมจะสวดมนต์สองเลยผมจะนั่งสมาธิสามผมจะภาวนาแม้กระทั่งผมคุยกับพี่บ๊อบเนี่ยผมก็ภาวนาไปด้วยว่าผมพูดอะไรอยู่ให้รู้จิตรู้ใจอยู่ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสื่อสารออกไปมันคืออะไรใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: และ แล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาเราครับพี่บ๊อบผมเชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับผมครับประโยคที่ดีเจตั้มเคยให้สัมภาษณ์บางกอกทูเดย์สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ลงในเว
1: ค
0: ็
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ไซต์เมื่อก่อน
1: เดือนก่อน
0: ก่อนจะเข้
1: น
0: า
1: ั่
0: ป
1: น
0: ระ
1: น
0: ก
1: ี้
0: วดนะก่อนผลการตัดสินนะ
1: ใช่ครับพี่
0: มีคําว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่ครับอันนี้พี่บ๊อบจะถามว่ามาจาก
1: ค
0: ป
1: ร
0: ร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: สบการณ์ใดในชีวิตครับ
1: โอ้เอาจริงนะพี่บ๊อบผมเจอวิกฤตในชีวิตค่อนข้างหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่บางเรื่องผมก็ไม่ได้เล่าแบบเป็นที่สาธารณะนะครับมันคือการเริ่มต้นใหม่ของผมหลายครั้งมากเลยครับเอาเริ่มต้นจากอย่างตอนแรกเนี่ยวิกฤตแรกเลยก็คือเรื่องที่ครอบครัวผมล้มละลายเนาะคุณพ่อแบบทำธุรกิจแล้วโดนโกงอะไรเงี้ยครับบ้านผมแบบจากที่เคยมีแบบมีทุกอย่างกลายเป็นต้องขายทุกอย่างหมดผมก็ต้องเริ่มใหม่สร้างตัวเองใหม่นะครับพอมาทำงานแน่นอนครับมันเกิดวิกฤตอย่างที่ผมเคยเล่าในเทปก่อนหน้านี้ว่าผมเกิดวิกฤตแบบผมต้องพักงานดีเจแล้วแบบเรื่องของสุขภาพเนาะตอนนั้นเนาะเรื่องกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผมก็ต้องออกมาเริ่มใหม่แล้วตอนนั้นผมก็แบบเหมือนเริ่มไปทําธุรกิจกับเพื่อนแล้วการกลับมาในวงการมาเป็นดีเจมาเป็นพิธีกรอันนั้นผมก็ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วเอาจริงๆเนี่ยชีวิตผมมันจะเป็นลูปในการที่จะต้องแบบเนี่ยเหมือนกระทั่งแม้กระทั่งในวัยจะ52เนี่ยทุกวันเนี้ยเวทีนี้ Hot Daddy Thailand ก็คือการเวทีที่ผมทำให้ผมแบบเปิดโอกาสใหม่ในชีวิตจากการที่กลายเป็นมนุษย์ที่อยู่ในกรอบในมนุษย์เงินเดือนกลายมาเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์อันนี้ก็เป็นเวอีกเวหนึ่งที่ผมก็แบบต้องมาเริ่มใหม่พร้อมๆกับทุกคนกับผู้เข้าประกวด29คนครับพี่บ๊อบใช่
0: ถ้าพี่ว่าจะถามเลยว่าถ้าคนวัย50อัพเนี่ย
1: ค
0: หร
1: ร
0: ือ
1: ั
0: ว่
1: บ
0: าอย่างดีเจตั้มเนี่ยจะท
1: ค
0: ำ
1: ร
0: อย
1: ั
0: ่
1: บ
0: างไรไม่ให้ประสบการณ์20-30 ปีกลายเป็นของเก่าแต่กลายเป็นต้นทุนที่ดีครับ
1: อย่างนี้ครับพี่บ๊อบทุกอย่างที่ผมเก็บเกี่ยวมาเป็นประสบการณ์ทั้งด้านดีด้านร้ายเนาะผมเอามาใช้ปรับใช้ในชีวิตหมดแต่มากไปกว่านั้นคือเราต้องไม่หยุดการเรียนรู้ครับพี่บ๊อบคือสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ก็จริงแต่บางครั้งมันเป็นองค์ความรู้ที่มันล้าหลังแล้วเนาะพี่บ๊อบเนาะอย่างเช่นทุกวันเนี้ยผมยังต้องมาเรียนอะไรใหม่ๆ AI มาการทำคอนเทนต์ตัดต่อทำยังไงแม้กระทั่งรายการใหม่ๆรุ่นน้องผมผู้ประกาศใหม่ๆดีเจใหม่ๆเขาจัดรายการยังไงผมก็ต้องไปฟังไปเรียนรู้ผมใช้คำว่าเรียนรู้เลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูผมหมดแม้กระทั่งพี่บ๊อบเองต่อให้พี่บ๊อบประสบการณ์สมมติพี่บ๊อบทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะต่อให้พี่บ๊อบแบบเป็นรุ่นน้องผมทำงานมาน้อยกว่าผมแต่ถ้าเกิดแบบพี่บ๊อบผมต้องทํางานกับพี่บ๊อบผมจะต้องเรียนรู้ก่อนพี่บ๊อบทํางานยังไงเอาประสบการณ์ของพี่บ๊อบมาเป็นประโยชน์กับผมนะฮะใช่ครับพี่บ๊อบ
0: ประโยคที่ว่าฟังมากกว่าพูดเนี่ยให้พื้นที่แก่กันและเป็นเซฟโซนสำคัญกับความสัมพันธ์ในเวนี่ไงครับฟังให้มากก
1: ส
0: ว่าพ
1: คั
0: ู
1: ญ
0: ด
1: สำคัญกับงานอาชีพผมหรือว่าในมุมของส่วนตัวครับพี่บ๊อบ
0: ในความสัมพันธ์ของในทัศนะของคนเวนี้เลยฮะไม่
1: อ
0: เก
1: ๋
0: ี
1: อ
0: ่ยวกับ
1: โอเค
0: ฟังมากกว่าพูดให้พื้นที่ให้แก่กันแล้วก็เป็นเซฟโซน
1: ใช่ครับคือด้วยวัยเราอะครับ50 up 50 กว่าอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่าเราอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องเป็นแน่นอนครับคนจะไว้ใจเราอะถ้าเราอันดับแรกเลยเขาจะเปิดใจกับเราต่อเมื่อเราเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาเรามันก็จะแบบมาบ่นเรื่องตัวเองหรือมาปรึกษาใช่ไหมครับพอได้จังหวะที่เราจะต้องพูดหรือเราต้องแนะนําก็เอาแบบเข้าประเด็นเลยเราไม่จําเป็นต้องไปบ่นในเรื่องของเราทับเรื่องของเขาไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าไปดราม่าใส่เขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเซฟเนี่ยแหละมันเป็นวิธีการทําให้เขาแบบเหมือนละลายพฤติกรรมแล้วเขาไว้ใจเราแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่เข้าหาเราได้เสมอผมมองว่าในวัยนี้สําคัญจริงๆที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยผ่านมาแล้วมันก็คือประสบการณ์ทั้งดีทั้งร้ายเราเก็บเอาไว้เราไม่จําเป็นต้องรื้อฟื้นมันมาแล้วมันรู้สึกทรอมาใหม่หรือเจ็บปวดใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ครับผ
1: แต่
0: ม
1: มันเอามาสอนทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆได้ผมมองว่าอย่างนั้น
0: ครั
1: ค
0: บ
1: รับใช่ครับ
0: และถ้ามีผู้ฟังวัย45-60 ปีแล้วกันนะก
1: ครับ
0: ำลั
1: ค
0: ง
1: รับ
0: รู้สึกว่าชีวิตคงได้แค่นี้แล้วนะดีเจตั้มอยากจะพูดกับเขาว่าอย่างไรฮะคำดับสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ
1: คำถามสุดท้ายเลยใช่ไหมครับ
0: ครับครับอะไร
1: ผมมองว่าทุกคนครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่นะพี่พี่น้องน้องของผมทุกคนเลยครับที่ฟังผมอยู่ในตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองหยุดแป๊บหนึ่งหยุดไอ้ความคิดแบบนั้นแป๊บหนึ่งแล้วทําไมรู้ไหมหันหลังกลับไปครับทุกคนคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะผมบอกเลยบางคนหลายคนเลยด้วยซ้ำ ผ่านอะไรมากกว่าผมทั้งดีทั้งร้ายมากกว่าผมอีกด้วยซ้ําแต่คุณยังมาจนถึงวันนี้ได้อย่าไปมองในสิ่งที่คุณแค่มีในวันนี้แต่มองให้มองว่าคุณผ่านอะไรมาได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องยากๆในชีวิตแล้วคุณจะมีกําลังใจในตัวเองที่จะแบบใช้ชีวิตให้มันดียิ่งกว่าแบบผมใช้คําว่านั่งถอนหายใจพี่บอกผ
0: ไ
1: ม
0: ป
1: อยา
0: ว
1: ก
0: ั
1: ให
0: น
1: ้ก
0: ว
1: ำลั
0: าง
1: ใจทุกคนแบบนี้ใช
0: อ
1: ่ไปวันๆถูกต้องแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเลยให้มองว่าคุณผ่านเรื่องอะไรยากๆมาแล้วไปแบบเขาเรียกว่าดื่มด่ำกับโมเมนต์นั้นภูมิใจว่าคุณผ่านตรงนั้นมาได้แล้วพอหันกลับมาณปัจจุบันคุณนะไปหาอะไรก็ได้ที่มันทําแล้วคุณจะแบบมีไฟในชีวิตมีความสุขในชีวิตไม่จําเป็นต้องแบบลงเวทีประกวดแบบผมเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนบางคนชอบอยากลองทำคอนเทนต์ทำเลยอย่าแค่อยากลองทำเลยแล้วทำคอนเทนต์ที่ตัวเองแบบชอบเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นลองทำเลยพี่บอบผม
0: คว ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บผมครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับชีวิตหลัง50ครับอาจจะไม่ใช่การเริ่มนับถอยหลังแต่เป็นช่วงเวลาที่เรามีสิ่งหนึ่งมากกว่าตอนหนุ่มสาวนั่นคือประสบการณ์ครับและประสบการณ์จะมีค่ามากที่สุดเมื่อเราไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างว่าฉันรู้หมดแล้วนะครับแต่ใช้เป็นต้นทุนสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วก็จะบอกว่าจากธรรมะสู่ศาสตร์มูจากการออกกําลังกายสู่การฝึกจิตใจนะครับและการจากงานประจําสู่ฟรีแลนซ์เนี่ยเรื่องราววันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเปลี่ยนชีวิตเหมือนดีเจตั้มนะครับแต่กําลังชวนเราถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากทํานะแต่ยังไม่ได้ทํานะเราเลื่อนมันออกไปเพราะยังไม่พร้อมหรือเพียงเพราะว่าคิดตัวเองว่ามันสายเกินไปนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเราจะกลับไปยังเวทีที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ Hot Daddy Thailand 2026ครับจากวันที่ตัดสินใจสมัครสู่วันที่ได้ยินชื่อดีเจตั้มนะครับในฐานะวินเนอร์นะครับก่อนจากกันวันนี้ขอฝากว่าอายุบอกว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนแต่ไม่ได้บอกว่าเรายังเดินต่อไปไม่ได้อีกไกลเท่าไหร่นะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกคนสําคัญนะครับดีเจตั้มดนูสิงห์เสนีครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ส
0: คร
1: ว
0: ั
1: ับ ส
0: ด
1: ด
0: ี
1: ี
0: เจ
1: คร
0: ตั้มคร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่1ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับฟ้าร้องครืนๆฝนก็มาตามนัดวันนี้หลายน่าจะตกทั่วฟ้าล่ะคุณนราพงศ์เท่าที่ดูตอนนี้นะ
4: ครับ
5: วันนี้นายกอนุทินประชุมคอนเฟอเรนซ์ผู้ว่าในอำเภออบตแจ้งเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเดี๋ยวจะมาดูแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วจะมาสรุปอีกทีนึงส่วนเรื่องของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็ออกมาแจงปมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแก้มลิงชี้พื้นที่เอกชนมีข้อจำกัดต้องใช้งบเวรคืน 10,000 ล้าน 11,000 ล้านย้ำก็เลือกวิธีตามเทคนิคเรื่องของการเคหาฝ่าวิกฤตน้ำท่วมเดินหน้าครัวกลางส่งอาหารถึงมือประชาชนผู้นำฝ่ายค้านเท่งร่อนหนังสือโดนที่ถึงประธานสภาขอให้อนุทินเข้าสภามาชี้แจงตามมติแนวทางแก้น้ำท่วมแล้ววันนี้สภาก็เดือดเลยครับรองประธานสภามัลลิกาไล่โรมออกนอกห้องประชุมหลังตะเพิดโรมเสร็จโรมก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งบรรยากาศโกลาหลเงาโวยวายวันนี้สสเทวนิตเผยสวข้างน้อยไม่ล่าชื่อถอดถอนสิทธิโชตวันหวังผลปิดปากเรื่องคดีนิรโทษกรรมจัดใจเผยเร่งเดินหน้านิรโทษกรรมหวังเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับผลกระทบเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองสมานฉันท์ในชาติเรื่องถอนสัญชาติไทยของชาวอิสราเอลอนุทินเซ็นถอนสัญชาติชาวอิสราเอลพบปกปิดข้อมูลซุกสัญชาติอุรุกวัยแอบใช้พาสปอร์ตเดิมเดินทางเรือโดนเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นราคาโดยสารอีก1บาทเริ่ม5ตุลานี้เดี๋ยวมาดู
4: เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เรื่องการเยียวยาชาวกรุงเทพกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาปรับเพดานเป็น 88,600 บาทยื่นทางออนไลน์ก็ได้จะไปที่เขตก็ได้เรื่องสัมภาระของการบินไทยการบินไทยบอกว่าจะสามารถทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารภายในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วก็เปิดช่องทางให้ผู้โดยสารได้ติดต่อสื่อสารกับการบินไทยเรื่องในกสทช2กสทชพี่รงรองกับสุพัฒน์บอกว่าวาทกรรมประชุมล่มต้องจบแล้วบอร์ดกสทช6คนเดินหน้าประชุมนัดพิเศษวันพรุ่งนี้เพื่อตั้งประธานกับคุณบ
5: าทเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสรณภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวดูสถานการณ์น้ำคุณณราพงศ
4: ์ภาพรวมในหลายพื้นที่วันนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นที่ว่านี้เนี่ยหมายความว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วไม่รู้ว่าฝนที่ตกลงมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะไปเติมเอาตรงไหนบ้างครับคุณสุภาพจุดที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเช่นแฟลตคลองจันเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ตอนนี้หมายถึงว่าช่วงเช้านะครับสถานการณ์ลดลงมากประชาชนสัญจรได้รถกระบะเข้าพื้นที่ได้ระดับน้ำลดลงควรจะเร็วกว่านี้แต่หลังจากที่มีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันก็ยังมีน้ำจากคลองเรียกว่าคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วเหลือไม่เกิน 30-40 เซนอันนี้ที่คลองจันที่แยกบางกะปิน้ำก็แห้งนะครับในช่วงสายๆวันนี้เช่นเดียวกับที่ล่มกล้าวสถานการณ์ก็ดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าน้ำไปเติมเยอะหรือเปล่าจากฝนที่ตกเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานภาพรวมทั่วประเทศว่ายังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน30จังหวัดครับ30จังหวัดกินพื้นที่191อำเภอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้สถานการณ์ทีนี้ดูเรื่องเขื่อนหน่อยนะครับเรื่องเขื่อนเนี่ยวันนี้โฆษกรัฐบาลแถลงเองครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำไปที่ 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตามมติของคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติได้อนุมัติซึ่งการปรับเนี่ยจะเป็นไปตามสถานการณ์นะครับแต่จะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักน้ำในเขื่อนเนี่ยเกินระดับ 100% ที่จะปล่อยมาสมทบที่เขื่อนเจ้าพระยามาถึงพื้นที่รับน้ำก็คือพระนครศรีอยุธยาฝั่งภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการกักน้ำไว้เมื่อ2วันที่ผ่านมาจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนโดยเพิ่มระดับการระบายที่500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขื่อนแม่กลองปล่อยระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือและก็ใต้เขื่อนฝั่งภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีที่รับน้ำจากจังหวัดนครนายกได้ผ่านปริมาณน้ำในจุดพีคสูงสุดไปแล้วครับพื้นที่ต่อไปที่จะรับน้ำก็คือบางปะกงและก็พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในต่างจังหวัดสธนช.เนี่ยบอกว่าปริมาณน้ำยังอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1วันในการเคลื่อนตัวมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน เกณฑ์เจ้าพระยาจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนั้นก็คือข้อมูลจากทางผู้แทนจากสทนชครับคุณจิบาครับ
5: ส่วนเรื่องที่ยังต้องกระทุ้งให้เร่งดำเนินการตอนนี้คือไปแก้ปัญหาน้ำเน่าน้ำเหม็นขยะเน่าขยะเหม็นเพราะว่าน้ำขังมา 6-7 วันเดือดร้อนกันไปหมดไอ้ตอนน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยน้ำมันยังไม่เหม็นมากก็ยังพอรับได้แต่ตอนนี้น้ำมันเน่าขยะเน่าปลาตายเน่าลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ของเน่าทั้งนั้นก็ต้องถูกแช่น้ำด้วยขยะเน่าน้ำเน่าอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกฉะนั้นกทม.มีกำลังเท่าไหร่ตอนนี้ต้องระดมไปแก้ปัญหาใช้เรือเก็บขยะเน่าเก็บหมาเน่าเก็บแมวเน่าออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเรื่องที่สองยูกยารักษาโน่นรักษานี่เป็นโรคที่จะเกิดตามมากับน้ำชาวบ้านก็ออกไปซื้อยาเองไม่ได้หน่วยสาธารณสุขทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองค์การสังกัดอนามัยของกทม.ต้องร่วมมือกันอันนี้เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าน้ำท่วมเนี่ยถ้ามันไม่เหม็นพอทนไหวแต่ถ้ามันเหม็นมันเน่าไม่ไหวมันทนทุกข์ทรมานทุกข์มันทรมานฉะนั้นต้องเร่งมือต้องทำกันอย่างให้เต็มที่ส่วนเรื่องที่ตำรวจจะช่วยกันยกรถยกราเนี่ยผบ.ตร.พูดไว้เมื่อวานวันสุดท้ายที่ทำงานดูเหมือนว่าจะสั่งการให้รถยกรถสไลด์เนี่ยฟรีแต่ผมว่าถ้าเป็นของตำรวจเองน่ะฟรีได้แต่ถ้าเป็นของบริษัทเอกชนเนี่ยเขาต้องเสียค่าน้ำมันเขาต้องเป็นธุรกิจของเขาคงฟรีไม่ได้หรอกของเอกชนจะไปฟรีเขาได้ยังไงอันที่สองเรื่องค่าซ่อมรถรถที่จมน้ำผบ.ตร.สั่งเหมือนกับว่าให้ตำรวจไปประสานกับอู่รถตรวจสอบดำเนินการซ่อมรถให้รถวิ่งได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงไม่เสียค่าใช้จ่ายอู่เขาก็ต้องทำมาหากินเขาก็ต้องมีลูกน้องเขาก็ต้องจ่ายค่าจ้างแล้วอยู่ๆไปช่วยเหลือประชาชนฟรีตามคำสั่งการของผบ.ตร.ที่ให้ตำรวจไปประสานผมว่าไม่ได้เรื่องหรอกสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องจ่ายตังค์แต่ว่ารีบประกาศออกไปเพื่อจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนแต่มันทำจริงไม่ได้เนี่ยทำจริงไม่ได้เดี๋ยวก็โดนด่าทีหลังน่ะสองเรื่องสองสามเรื่องทีนี้เรื่องใหญ่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งคืออนุทินคอนเฟอเรนซ์ผู้ว่านายอำเภออบต.แจ้งเงื่อนไขโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยนายกวันนี้ได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับระดับนายอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะเลยเลยคุณดาราพงศ์
4: ครับ
5: แล้วก็นายกบอกว่าได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติ รัฐบาลตระหนักดีว่าภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ตอกย้ำอีกทีนึงว่ากรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยให้ความคุ้มครอง3ประเภทอันนี้ไม่ต้องทบทวนซ้ำรู้กันอยู่แล้วอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวได้เงินเท่าไหร่ค่าเสียหายเบื้องต้น 10,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไปไม่เกิน 90,000 อันนี้เหมือนกันทีนี้ก็เหลือแต่ว่าความเร็วเนี่ยในการเคลมเงินจ่ายเงินเนี่ยมันต้องให้เร็วกว่าที่ใช้ระบบราชการไปเยียวยานะของราชการบางทีก็หลายเดือนของบริษัทประกันภัยเนี่ยเห็นก็คุยว่าได้ไวภายใน15วันหรือไม่เกิน1เดือนเอาเถอะเพราะต้องมีเอกสารทีนี้เอกสารก็เหมือนกันคนที่จะไปเคลมความเสียหายในเบื้องต้นต้องไปที่สน.นะไปที่โรงพักเพื่อไปแจ้งรายละเอียดลงบันทึกประจำวันว่าบ้านเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จจากสน.ก็ต้องไปที่เขตรับแจ้งเอกสารกรอกเอกสารก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าบริการประชาชนแบบ one stop service ได้ไหม เอาเขตเอาโรงพักไปหาประชาชนไปตามแฟลตตามคอนโดตามแฟลตที่ผู้คนที่จนถูกน้ำท่วมเสียหายกันเยอะๆเช่นไปที่เขตไปที่คลองจันทร์ไปที่คุ้มเกล้า
4: ลมเกล้า
5: ไปรับแจ้งลมเกล้าไปรับแจ้งเลยเท่ากับว่าไม่ต้องไปอำเภอไม่ต้องไปเขต
4: ครับ
5: ไม่ต้องไปสน.สน.มาหาท่านเองถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะช่วยกันได้เยอะ
4: อ๋อเบื้องต้นนี่ครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: กทม.มีการปรับเกณฑ์นี้แล้วแต่ว่าไม่ถึงกับให้ไปพบประชาชนในพื้นที่ปรับเกณฑ์แบบนี้ครับรองผู้ว่าทวีดากมลเวชบอกว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับการช่วยเหลือโดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปให้ยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดโดยตรงผ่าน 1. สำนักงานเขต 2. ผ่านระบบออนไลน์คือถ้าใครไม่สะดวกทางออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังสามารถไปที่สำนักงานเขตแต่ไม่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักหรอกครับใครที่สะดวกทางออนไลน์ก็ให้ยื่นทางออนไลน์เดี๋ยวจะมีระบบเปิดให้ภายในเย็นของวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้จะมีคำร้องให้ดาวน์โหลดแล้วเมื่อดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะแนบรายละเอียดไปภาพถ่ายหลักฐานก็สำเนาบัตรประชาชนบัญชีธนาคารแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องส่งเข้าระบบออนไลน์ไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานเขตก็ได้นะครับ
5: อ
4: ันนี
5: ้
4: เรื่องการยื่นคำร้องครับ
5: อันนี้ดี
4: ครับ
5: อันนี้ดีมันถึงจุดถึงคราวที่ต้องบริการประชาชนแล้วต้องเอาทุกหน่วยงานเท่าที่จะทำได
4: ้ครับ
5: ในภาวะแบบนี้เนี่ยไม่เห็นใจกันตอนนี้เราจะไปเห็นใจกันตอนไหนเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
4: ครับ
5: มันเป็นความทุกข์ที่หนักมากวันนี้นายกบอกว่าขอให้ผู้ว่าและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสามารถนำไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายว่าหากประสบกับภัยน้ำท่วมในระดับใดจะได้รับความคุ้มครองเท่าไรหรือหากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมเป็นจำนวนเท่าไรเบื้องเป็นต้นอย่างไรก็ตามหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองกรมส่งเสริมพ.พ.ทั้งหลายเนี่ยจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงเงินประกันภัยขอยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่1ตุลา69ถึง1ตุลา70แต่ไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะแต่จะทำปีต่อปีจึงขอให้ทุกคนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วนี่ทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งหลายด้วยนะบางทีนโยบายดีแต่ว่าไปเจอตัวแทนของบริษัทประกันภัยที่เรื่องมากที่เรื่องมากแล้วกว่าจะเคลมได้เนี่ยกว่าจะได้เงินเนี่ยมันเยอะเงื่อนไขเยอะคนพวกนี้เนี่ยถูกฝึกถูกสอนมาให้รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นคราวนี้บริษัทประกันภัยทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์เยอะนะจากการหาลูกค้า30ล้านครัวเรือนแบ่งกันสิ10กว่าเจ้าได้เงินเข้าบริษัทประกันภัยเยอะโดยรัฐบาลทำโครงการขึ้นมาฉะนั้นรัฐบาลต้องกำชับต้องกำกับให้บริษัทประกันภัยทั้งหลายเนี่ยคอยบริการช่วยเหลือประชาชนเพราะคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับระบบประกันภัยนะถ้าเรื่องมากอะไรมากเขาก็ทำไม่เป็นไม่ไหวฉะนั้นต้องไม่เรื่องมากมีอะไรเพิ่มเติมอีก
8: มีเรื่องเกณฑ์เงินช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมหน่อยนะครับคือเดิมทีเนี่ยจ่ายความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังของเดิมเนี่ย 49,500 บาทปรับเพดานใหม่เป็น 88,600 บาทครับอันต่อมาก็คือค่าที่พักชั่วคราวกรณีที่ต้องย้ายไปพักอาศัยที่อื่นนะครับจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือการประกอบอาชีพและเงินทุนอันนี้จ่ายตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็จะปรับใหม่ไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายอันนี้ต้องมีหลักฐานประกอบนะครับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายแล้วก็ค่าครองชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายครับอันนี้
5: ของกทม.
8: ใช่ครับในส่วน
5: หมายถึงว่าอันนี้เยียวยา
8: ครับ
5: กทม.ในส่วนของคนกทม.ในเขตกทม.
8: ครับ
5: อ้าวแล้วถ้าเขตคนในเขตกทม.ได้รับการคุ้มครองประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยเนี่ยไม่ซ้อนกันเลย
8: อันนั้นมันไม่มีผลย้อนหลังคุณจุภาพมันจะต้องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเมื่อประสบภัย
5: อ๋ออันนี้ที่หลักเกณฑ์ที่ว่านี่คือหลักเกณฑ์ที่ก่อนวันที่1ตุลา
8: ครับ
5: อันนี้จะเป็นอย่างนั้น
8: อันนี้ของกทม.เขาเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากท่านรองผู้ว่าทวิดาซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับว่าหลักเกณฑ์ของทางกรุงเทพมหานคร กับของรัฐบาลที่ว่า 9,000 บาทนั้นคนละส่วนกันครับคุณสุภาพ
5: ไม่แต่ถ้าเริ่ม1ตุลาแล้วเนี่ยพอประสบภัยหลัง1ตุลาเนี่ยก็ต้องเหมือนกันหมดสิ
8: ครับ
5: ไม่ว่าคนไม่งั้นมัน30ล้านครัวเรือนแล้วจะยกเว้นกทม.ได้ยังไงอันนั้นเข้าใจไงว่าก่อน1ตุลาแต่ถ้าหลังตุลาแล้วเนี่ยจะเป็นคนในกทม.หรือใครก็ได้หมดเขาทำไว้ตั้ง30ล้านครัวเรือนก็ได้หมดได้ทั่วถึงเบื้องต้น 10,000 ที่เกินไปเนี่ยไม่เกิน 90,000 น้ำล้อมบ้านยังได้นะประกันภัยเนี่ยน้ำล้อมบ้านเกิน7วันเนี่ยไม่ได้ท่วมบ้านคุณนะแต่ว่าคุณออกไปไหนไม่ได
8: ้
5: น้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้อันนี้ก็เคลมได้ 10,000 ต่อครั้งนะ 10,000 ต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนอ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมา
8: สักครู่ครับ
9: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
11: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพ และชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวรรณ
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาช

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: เอาเชิญก่อนเลยคุณอราพงศ
1: ์ฝนที่ตกลงมาเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนี่ครับปรากฏว่ามีลูกเห็บตกหลายพื้นที่เลยคุณสุภาพในกรุงเทพนี่นะตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นข่าวกทม.เตือนว่าจะมีฝนตกแล้วก็จะมีลูกเห็บในบางพื้นที่ผมก็ไม่อยากเชื่อสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อกี้เนี่ยไปเปิดดูในโซเชียลเฟซบุ๊กนี่ส่งกันกระหึ่มเลยแสดงว่าหลายพื้นที่เลยลูกเห็บตกกลางกรุงครับมีจุดหนึ่งที่พิกัดก็คือเสือใหญ่รัชดาผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ
2: เสือใหญ่ไงซอยเสือใหญ่ถ้าคุณรู้จักตรงสี่แยกตึกช่าง SCB เนี่ยมาจาก SCB ลอดใต้สะพานออกไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือนั่นก็ซอยเสือใหญ
1: ่
2: ซอยเสือใหญ
1: ่โอ้โหแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่ามันลูกเห็บตกกลางกรุงแล้วก็หลายจุดแบบนี้มาก่อนครับ
2: มันอุณหภูมิตามหลักก็คือข้างบนอุณหภูมิมันเย็น
1: ครับ
2: แล้วก่อตัวเป็นฝนนั่นแหละแต่ว่ามันฝนก่อตัวเข้าเป็นลูกเห็บวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณชัดชาติได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำรินะแต่แก้มลิงก็เป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงซึ่งหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำแล้วก็มีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บไว้และเมื่อถึงเวลาจึงระบายออกอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี54พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวรคืนและลงทุนทำระบบน้ำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมแล้วผู้ว่าก็อธิบายว่าสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยถ้าหากดำเนินการโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าเวรคืนและพัฒนารวบรวมระบบประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่การใช้แนวทางอื่นเช่นการขุดลอกและปรับปรุงคลอง หรือทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่เป็นการยกเลิกแนวพระราชดำริแล้วก็ย้ำว่าแนวคิดแก้มลิงเนี่ยก็ยังคงนำมาใช้อยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือมีพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.เช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลและบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำรองรับส่วน

0: พื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทมจะเน้นพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองและเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวพระราชดำริไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและบริการจัดการน้ำให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามีข้อกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนคุณชัดชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมและต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของเขาอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนแล้วคุณชัดชาติก็ย้ำว่าการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือการยกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทม.ได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมถึงปัจจัยเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนกรณีที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกปลดผู้ว่ากทม.เนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นายกไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนักข่าวก็ถามว่าท้อใจไม่เจอเขาแบบนี้คุณชัดชาติบอกไม่เป็นไรเราก็ทำเต็มที่แต่ตนมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีเราก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอมันเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วจะออกยังไงต้องลงทุนเท่าไหร่ตนมองว่าถ้ามันเกิดเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องมาคิดต่อว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วมันก็มีเทคโนโลยีที่มาทดแทนได้เราเชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนและมีประสิทธิภาพสูงกว่าทีนี้นักข่าวก็ยังคงถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดเนื่องจากรับมือปัญหาน้ำท่วมในคราวนี้มีปัญหากทม.มีข้อผิดพลาดเยอะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกคนตนคิดว่าก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่ท่านนายกว่าจะปลดไม่ปลดแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรอยู่อันนี้คนก็ไม่เคยรู้นะผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันยังมีอำนาจของนายกปลดได้อยู่นะถ้ามีเงื่อนไขมีเหตุผลในข้อกฎหมายปลดได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในประวัติเนี่ยน้อยมากนะที่ผู้ว่ากทม.ถูกรัฐบาลปลดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันเคยมีแต่ว่ารัฐบาลถ้าไปปลดคนที่ประชาชนเห็นว่าไม่สมควรไปปลดรัฐบาลก็อยู่ลำบากรัฐบาลก็อยู่ลำบากบางทีคนสั่งปลดนะจะอยู่ไม่ได้ซะเองอันนี้ก็เคยมี
1: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุม65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไป อันนี้ผ่านทางแอปทางรัฐส่วนใครสะดวกที่จะไปสำนักงานเขตหรือต่างจังหวัดก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมี4เงื่อนไขด้วยกันนะครับ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2. กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป 3. กรณีที่อยู่ประจำถูกน้ำล้อมรอบจนกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็4กรณีที่อยู่อาศัยประจําในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนี่พวกที่อยู่ในคอนโดในแฟลตก็ได้ด้วยครับที่ถูกน้ำล้อมนี่นะครับก็ลงทะเบียน
0: อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจมากพอสมควรที่ต้องพิสูจน์กันว่าได้หรือไม่ได้คือบ้านที่มีน้ำล้อมนั้นพิสูจน์ง่ายคอนโดก็พิสูจน์ง่ายพักอยู่ชั้น20กว่าแต่ว่าคอนโดน้ำท่วมข้างล่างน้ำท่วมถนนหนทางที่จะออกมาขึ้นรถมันออกมานั่งรถไฟฟ้าก็ไม่ได้เพราะน้ำท่วมแต่ว่าเคสพวกนี้คนไม่น่าจะมีมากหรอก
1: ครับ
0: ไอ้ประเภทน้ำล้อมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบ้านก็ได้แต่คอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยเพราะว่าการที่เขาจะสร้างคอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยทางเข้าเขาต้องดูแล้วว่าไม่งั้นถ้าทางเข้าน้ำท่วมใครจะไปซื้อมีน้อยเข
1: ้
0: าเกณฑ์เนี่ยเข้าเกณฑ์น้อยแต่ประเภทน้ำล้อมทั้งหมู่บ้านเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยจะมีมากพอสมควร
1: ครับ
0: ไม่ท่วมบ้านบ้านตัวเองสูงไม่ท่วมบ้านแต่ออกไปไหนไม่ได้แล้วท่วมอย่างน้อย7วันนะ7วันนะอย่างน้อยต้อง7วันนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไว้เพื่อนำไปสู่การได้รับเงินเยียวยาโดยมีปภ.เป็นเจ้าภาพย้อนหลังไปตั้งแต่โน้นเดือนพฤษภามาจนถึง30กันยาพอ1ตุลาขึ้นอยู่กับประกันภัยล่ะ เข้าข่ายทำประกัน
1: ครับ
0: กับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครอยากได้เร็วหรือว่าระบบจัดการให้เร็วเนี่ยปภ.เขาแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปนะครับแอปทางรัฐนี่แหละเพราะระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแบบเรียลไทม์นะฮะถ้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในกทม.หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแต่ถ้าลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐเนี่ยระบบจะเชื่อมข้อมูลทันทีแล้วก็ให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับคุณสุภาพ
0: อันนี้ก็ดีแต่ว่าเอาเถอะจะไปทางไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องนึกนะว่าคนที่มาเจอเราเนี่ยที่เขามาพึ่งเราเอาเอกสารมาหาเรามาขอเอกสารโน่นนั่นนี่เนี่ยคือคนที่เขามีความทุกข์และเดือดร้อนจากเรื่องน้ำท่วมฉะนั้นรัฐบาลต้องกำชับว่าต้องเป็นบริการดีให้เป็นพิเศษอย่าให้เขาต้องไปลำบากตอนไปเขตตอนไปโรงพักนี่ไม่ต้องแล้วมั้งตอนไปเขตแต่ว่าถ้าแถวมันยาวอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่แถวมันยาวถ้าเร่งมือแถวยาวเดี๋ยวก็กลายเป็นแถวสั้นแต่ถ้าทำตามระบบทำไปแบบทำกันมานั่นแหละอันนี้คิวมันจะยาวเราไม่อยากให้คนที่เดือดร้อน เรื่องน้ำท่วมเนี่ยต้องไปเดือดร้อนซ้ำกับเจ้าหน้าที่อันนี้สำคัญคุณตุลาภพ
1: ครับ
0: หมดแล้วยังข่าวไฟไหม้ไม่ได้ข่าวน้ำท่วมอ้าวมีจากผู้ว่าการเคหะคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์บอกว่าตลอด5วันของภารกิจการเคหะสามารถจัดเตรียมและส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานรวม 24,369 กล่องพร้อมน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพจำนวน 2,200 ชุดครอบคลุมพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เคหะชุมชนร่มเกล้าเคหะรามอินทราเอื้ออาทรรามอินทราเอื้ออาทรบึงกลุ่มเอื้ออาทรบางเขนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหะนวมินศรีบุรพาเอื้ออาทรมีนบุรีเอื้ออาทรแก้วประดับเคหะสุขประชาฉลองกรุงเคหะชุมชนฉลองกรุงเอื้ออาทรสมุทรปราการบางนาเอื้ออาทรสมุทรปราการบางบ่อกม29รวมถึงคอนโดมิเนียมบ้านพักอาศัยและพื้นที่โดยรอบโครงการการเคหะทั้งนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะชุมชนล่มเกล้าซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลต่อการสัญจรและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนจึงเป็นพื้นที่ที่การเคหะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับวันที่1ตุลาซึ่งเป็นวันที่5ของภารกิจครัวกลางณวัดบางเตยได้จัดเตรียมอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 5,000 กล่องพร้อมน้ำดื่มถุงยังชีพจำนวน900ชุดส่งไปยังเอื้ออาทรมีนบุรีเคหะชุมชนล่มเกล้าเคหะสุขประชาฉลองกรุงเคหะชุมชนฉลองกรุงเอื้ออาทรบางเขนเยอะแยะการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะเมื่ออุทกภัยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจึงมุ่งให้ความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนได้เร็วที่สุดภารกิจครั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ร่วมสนับสนุนครัวกลางของการเคหะแห่งชาติมาตั้งแต่วันแรกตลอดจนวัดบางเตยวัดบางเตยภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลประชาชนการเคหะแห่งชาติยังคงยืนเคียงข้างและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: รับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เอาเชิญก่อนเลยคุณธนาพงศ
4: ์เอาดูการแก้ปัญหาเรื่องสัมภาระของการบินไทยครับวันนี้การบินไทยได้โพสต์ข้อความในเพจระบุว่าบริษัทได้เร่งจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาและได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วบริษัทจะสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ภายในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดตามสถานะสัมภาระและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. กรณีรับด้วยตนเองอันนี้ก็นำเอาพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสไปติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณตรงกันข้ามประตู1อันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับกรณีที่2จะให้บริษัทการบินไทยจัดส่งให้เนี่ยอันนี้ก็ต้องสแกน QR code แล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปครับชื่อนามสกุลหมายเลขเที่ยวบินวันที่เดินทางที่อยู่สำหรับจัดส่งรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และก็อีเมลครับอันนี้กรณีที่ให้การบินไทยจัดส่งให้นะครับครับสองอย่างรับด้วยตนเองกับให้ส่งให้ครับแล้วก็วันนี้มีการแจ้งเที่ยวบินที่ต้องยกเลิกเปลี่ยนแปลงเวลาบินยังอีกหลายเที่ยวครับสำหรับการบินไทยนะครับ
5: ครับคือในสภาก็มีการตั้งกระทู้ถามอะไรกันเยอะนะแต่คำอธิบายที่คนได้ฟังก็ทำให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าการบินไทยเนี่ยแต่ก่อนเป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นใหญ่แต่ว่าประธานบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ก็จริงแต่สายงานบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมฉะนั้นก็จะแบ่งกันอย่างนี้แหละเคยเคยกันอำนาจเนี่ยจนตอนหลังก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ประชาชนมาเป็นผู้ถือหุ้นบทบาทของกระทรวงการคลังบทบาทของกระทรวงคมนาคมก็ลดหลั่นลงไปรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังนั่นก็อย่าอาจจะก็ส่งปลัดคลังไปเป็นประธานบอร์ดแต่ว่าผู้บริหารการบินไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะกันท่าไม่ให้การเมืองเข้าไปยุ่งโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตตั้งแต่วิกฤตมาก่อนจะโควิดจนกระทั่งถึงโควิดเนี่ยความรู้สึกผู้บริหารที่เข้าไปเคลียร์ตอนนั้นคุณพีรพันธ์คุณอะไรหลายๆคนน่ะที่เข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องในการบินไทย แล้วก็ได้คนที่เรียกว่าเป็นคนเก่งคนดีเข้าไปเคลียร์ปัญหาเยอะเขาก็มีความรู้สึกว่าการบินไทยที่มันมีปัญหามามากเนี่ยเพราะการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นในอดีตเนี่ยซื้อเครื่องบินแล้วก็ซื้อแพงแล้วก็ซื้อมาโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ในการใช้ซื้อมาบางรุ่นเนี่ยใช้ได้ไม่นานก็ปลดระหว่างขายต่อฉะนั้นความยับเยินเสียหายกับการบินไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสังคมก็โทษการเมืองว่าการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมีเรื่องทุจริตมีคนไม่คอร์รัปชันมีคนมีพนักงานที่มีเส้นมีสายฝากฝังกันเข้าไปคนไม่มีเส้นมีฝีมือไม่ได้ทำงานคนที่ได้ทำงานการบินไทยเด็กเส้นเราก็ได้ยินอย่างนี้มาตลอดนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตอนหลังเมื่อการบินไทยเป็นบริษัทมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาก็ไม่ค่อยแข่นักการเมืองสังเกตดูตอนที่รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2-3 คนลงไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิ เขาไม่ได้กูลีกูจอที่จะมารายงานอะไรต่ออะไรให้ทราบเท่าไหร่นะขออะไรไปก็ขอข้อมูลอะไรไปก็ไม่ค่อยได้อันนี้ก็ได้เห็นว่านี่เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงในการบินไทยซึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีนะทำให้การบินไทยลดการขาดทุนและได้กำไรมากขึ้นแต่มาดีแตกเอาเรื่องนี้แหละเรื่องที่เกิดปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาหน้างานไม่ได้ผมว่าคราวนี้เนี่ยโทษการบินไทยเต็มๆก็ไม่ได้เพราะว่าพนักงานที่ไปอยู่แถวนั้นเนี่ยมาทำงานไม่ได้แต่ที่จะโทษได้ก็คือการบริหารแก้ปัญหาหน้างานถ้าการแก้ปัญหาหน้างานเก่งกว่านี้นะแล้วทำเป็นระบบมากกว่านี้ผู้ใหญ่ลงไปดูเองมากกว่านี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดอย่างนี้นี่มันทำให้กระเป๋าตกข้างไปโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นใบแล้วถึงลงไปแก้ปัญหามันทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าคนที่มีประสบการณ์เจ็บปวดสำหรับการโดยสารการบินไทยคราวนี้คงแยงไปอีกนาน
4: ค
5: งแยงไปอีกนานคนที่เครื่องลงตั้งแต่2ทุ่มแล้วต้องอยู่ถึง 5-6 โมงเช้าถึงจะได้กระเป๋าแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้หาอะไรกินก็ไม่ได้จะนี่นั่งจะเอนจะนอนอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเต็มไปด้วยกระเป๋าแค่จะนอนพื้นเนี่ยนอนราบกับพื้นเนี่ยยังเกกะเลยเพราะกระเป๋ามันเยอะแยะไปหมดคนเหล่านี้จะมีประสบการณ์ที่เป็นฝันร้ายไปอีกนานเนี่ยคุณตุลาภ
4: ครับ
5: ครับมาดูข่าวอื่น
4: ดูเรื่องของกสทช.ครับวันนี้ดร.พิรุงรองรามสูตรกับดร.สุภัทสุภัชราสัยกรรมการกสทช.2ท่านเนี่ยบอกว่ากสทช.ทั้ง6คนเนี่ยได้คุยกันแล้วครับแล้วก็ได้ข้อยุติว่าจะขอให้ทางสำนักงานกสทช.จัดการประชุมในวันที่2ตุลาคมเวลา10นาฬิกาเป็นการประชุมนัดพิเศษครับจัดการประชุมตามมาตรา20วรรค3ของพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีที่คุณหมอสรณะได้กำหนดการประชุมแต่ว่าตัวท่านระบุว่าท่านจะติดภารกิจนั้นนะครับอันนั้นเป็นอีกระเบียบอีกข้อหนึ่งไม่เกี่ยวกันอันนี้จะเป็นการประชุมวาระพิเศษแล้วก็จะให้มีการเลือกประธานในที่ประชุมขึ้นมาทำหน้าที่ครับ ดูว่าวันพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับคุณป้า
5: ไม่ใช่เลือกประธานถาวรนะ
4: ครับ
5: เลือกประธานขึ้นมาทำหน้าที่6คนเนี่ยเลือกคนใดขึ้นคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานในการประชุม
4: ครับ
5: ผมก็ถามอาจารย์พี่ลงรองว่าถ้าประชุมกันได้เนี่ยไอ้วาระการประชุมที่มันค้างคาอยู่มากเนี่ยอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังโดยเฉพาะวาระที่เป็นโรดแมปของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะผ่านการประชุมออกมาได้ในวันพรุ่งนี้ไหมหรือประชุมกันอีกกี่นัดเพราะมันเยอะที่ค้างคากันอยู่เนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้อันดับแรกต้องดูก่อนว่าการประชุมพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะประชุมได้ในบรรดาจำนวนกสทช.ทั้ง6คนที่มีอยู่เนี่ยนะ
4: ครับ
5: คงประชุมกันได้แต่วาระมันเยอะฝ่ายคมนาคมเขาก็รอวาระอยู่เยอะฝ่ายทีวีดิจิตอลเขาก็มีเรื่องที่จะรอดูว่าโรดแมปจะออกมาเป็นยังไงการเดินหน้าทีวีดิจิตอลต่อจะเป็นยังไงมีหลายเรื่อง
4: ครับ
5: มีหลายเรื่อง
4: เดี๋ยวพักกันอีกทีหนึ่งครับคุณสุภาพ
5: ครับครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
7: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับเอามาดูยอดผู้สมัครทหารอาสาหน่อยครับมีตอนนี้เนี่ยยอดสะสมเป็น 11,448 คนนะครับอันนี้ยอดเมื่อวันที่30กันยายนคือเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วในจำนวนยอดสะสม 11,448 คนเนี่ยเป็นทหารกองเกินเสีย7,843 นายครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัครหลักของโครงการนี้ครับโครงการพลทหารอาสานะครับเขาจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับแล้วก็จะคัดเลือกครั้งที่1วันที่28พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งผู้สนใจเนี่ยสมัครทางออนไลน์ก็ได้นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับ
5: ครับ
4: เป็นพลทหารอาสาเขามีแนวคิดว่าจากหน้าที่สู่โอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับการรับใช้ประเทศครับ
5: อืมวันนี้คุณชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกในฐานะกรรมการและเลขากรรมาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ตามพ.ร.บ.เสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุข2569พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ว่าที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว1ครั้งโดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นต่อไปอยู่ในกระบวนการที่จะต้องรับเรื่องต่างๆมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้อันนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากมีการเปิดช่องทางต่างๆให้มีการยื่นเรื่องกรณีที่เกิดอุปสรรคในการยื่นนิรโทษกรรมขณะนี้มีการยื่นเข้ามาบ้างหรือยังคุณจัดชัยเขาบอกกลไกนี้ต้องไปพิจารณาดูว่ามีข้อจำกัดตรงไหนอย่างไรโดยคณะอนุกรรมการกันกรองเรื่องมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานส่วนตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์จะดูในเรื่องของการอธิบายและเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆในการสร้างความเข้าใจกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่ยื่นเรื่องเข้ามาเมื่อถามว่ามีการกำหนดเวลาในการประชุมครั้งที่2แล้วหรือยังคุณจัดชัยบอกว่าคงต้องให้เร็วเพราะเรามีเวลา180วันตามที่กฎหมายกำหนดต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จแม้จะสามารถขยายเวลาได้แต่เรื่องเหล่านี้ถ้าทำได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ผ่านมาถามว่าหลายคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีปรองดองคุณจัดชัยก็บอกผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เน้นการสร้างความปรองดองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์เพียงแต่เราต้องการกรองสิ่งที่มีการยื่นเข้ามาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่พ.ร.บ.เสริมสร้างสันติสุข
4: ครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนี่ครับผู้ว่าคนใหม่ของจังหวัดอุดรธานีชื่อนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเดินทางไปรับตำแหน่งครับท่านใช้รถไฟครับขบวนท้องถิ่นโคราชหนองคายแล้วก็ไปลงที่จังหวัดอุดรธานีครับก็มีรองผู้ว่ามีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแถวต้อนรับครับเดินทางด้วยรถไฟครับ
5: ก็ยังเป็นรักษาบุคลิกของความเรียบง่ายนะ
4: ครับ
5: อยู่จังหวัดเลยก็เป็นผู้ว่าขี่จักรยานจากบ้านพักไปทำงานที่จวนแล้วที่มีความน่าประทับใจก็คือว่าแอบไปถ่ายของที่ชาวบ้านเอาไปจำนำ
4: ลงรับจำนำ
5: โดยเฉพาะเป็นของใช้ที่ใช้ในการทำมาหากิน
4: ครับ
5: ไปถ่ายจำนองให้ถ่ายจำนำให้ตอนนั้นก็เป็นข่าวฮือฮาอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่ปทุมแล้วก็มาเป็นรองปลัดแล้วก็เป็นเอ๊ะคราวนี้ย้ายที่ย้ายออกย้ายจากรองปลัดไปเป็นใช่ไหม
4: ใช่ครับจากรองปลัดไปเป็นผู้ว่าที่อุดรครับดูประวัติการศึกษาของท่านเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งนะครับคือช่วงมัธยมต้นเนี่ยเรียนกศน.ครับคุณภาพเรียนกศน.ที่จังหวัดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียนโรงเรียนมัธยมเลยพิทยาคมจนจบการศึกษาม.ปลายแล้วก็มาเรียนระดับปริญญาตรีที่จุฬาได้เกียรตินิยมอันดับ2คณะรัฐศาสตร์นะครับปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสายปกครองแล้วก็ฝึกอบรมนายอำเภอไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งไปเป็นผู้ว่าเนี่ยครับ
5: วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอรินปลาสตีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอรินซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11แล้วก็จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่14 มิถุนา 62แล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14 มิถุนา 62ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอรินยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่30 มิถุนาโดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยนอกจากนี้ยังปรากฏว่านายเอรินยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีก1 สัญชาติแล้วเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนจะยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่แสดงเจตนารมณ์ในการขอสละสัญชาติอุรุกวัยอันนี้ก็เข้าข่ายถูกถอนสัญชาติไทยก็ลงนามทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆทั้งนั้นน่ะที่ทำกันได้เนี่ย
9: ครับ
5: ถ้าไม่เอาเงินจ่ายหน้าที่ไม่มีทางทำแบบนี้ได้หรอกคุณอรพงศ
9: ์ครับ
5: มันลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่คนทั่วไปจะไปทำได
9: ้ครับวันนี้ที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังรองนายกและรัฐมนตรีโอโวยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปร่วมทดสอบและก็เปิดตัวนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำคุณภาพครับที่เอามาประยุกต์เป็นแพกู้ภัยให้เข้าถึงชุมชนที่ได้ผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีครับนวัตกรรมแพกู้ภัยเนี่ยครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.เทคโนโลยีลาดกระบังแล้วก็ภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมจากบริษัท SCG Chemical แล้วก็นำทุ่นลอยน้ำซึ่งเดิมออกแบบมาสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำเอามามอบให้กับทางเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยแล้วก็มาต่อยอดสร้างเป็นแพกู้ภัยใช้สำหรับขนสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตจุดเด่นของมันก็คือมีระบบโครงสร้างแบบโมดูล่าซึ่งประกอบง่ายรวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกแข็งแรงทนทานด้วยทนต่อกระแสลมและคลื่นเป็นอย่างดีแพกู้ภัยเนี่ยมีความกว้างถึง47 ตารางเมตรครับรองรับน้ำหนักและก็จุสิ่งของสูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมครับและคุณสมบัติพิเศษก็คือกินน้ำน้อยก็คือมีแรงเสียดทานต่ำทำให้วิ่งในพื้นที่น้ำตื้นได้เป็นอย่างดีครับและสามารถใช้เพียงเรือขนาดเล็กลากจูงได้เลยเหมาะอย่างยิ่งกับการขนสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือว่าพื้นที่น้ำตื้นที่มีสิ่งกีดขวางครับแล้วในอนาคตเนี่ยยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโป๊ะสำหรับเก็บขยะลอยน้ำได้ด้วยนี่ทางกระทรวงอว.จะเอามาประสานส่งมอบให้กับแพกู้ภัยให้กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้งานต่อไปครับ
5: เอาเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารอีก1 บาทปรับบาทเดียวทุกสายนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเรือเส้นทางนนทบุรีสาทรปากเกร็ดนนทบุรีเอาเป็นว่า ใครที่อาศัยเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเจ้าพระยาเริ่มวันที่5ตุลานี้ต้องเพิ่มอีก1บาทก็ขึ้นบาทเดียวเองคุณตระผม
4: ครับ
5: ครับ
4: วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับขับรถมาแล้วก็เกิดอาการวูบครับพอวูบก็ไปเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าชนคนที่กำลังสักการะอยู่ในศาลเจ้าแม่กวนอิมบาดเจ็บไป3คนสาหัสด้วย1ครับเกิดอาการวูบครับหมดสติเป็นผู้ชายสูงอายุนะครับรถที่ใช้นี่เป็นรถไฟฟ้าครับครับ
5: มีข่าวอะไรเพิ่มเติม
4: ข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีนอมินีวันนี้ทางตำรวจร่วมกับทางสำนักงานปปส.แล้วก็ทหารกองทัพเรือด้วยครับร่วมกันปฏิบัติการภาคีพิฆาตปราบปรามตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค้นเป้าหมาย5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองยึดทรัพย์สินมูลค่า77ล้านครับผู้ต้องหาเนี่ย8รายจากการสืบสวนขยายผลว่าเป็นเครือข่ายของอาชญากรรมระดับภูมิภาคของโกขาวหรือว่านายซอลัสซึ่งเป็นชาวพม่ากลุ่มนอมินีธุรกิจบางหน้าในพื้นที่จังหวัดระนองครับแล้วก็ยึดทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยประมาณ77ล้านครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลบอกว่าโกขาวเนี่ยเป็นผู้สั่งการรายใหญ่มีพฤติกรรมอำพรางตนเองทำตัวเป็นคนติดหนี้เช่าซื้อสิ่งของเพื่อปิดบังฐานะที่แท้จริงแต่ว่าเป็นผู้บงการในการจัดหายาเสพติดจากแหล่งผลิตแล้วก็ลำเลียงผ่านน่านน้ำไทยไปยังประเทศที่3ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565จนมาถึงปีนี้มีความเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรายใหญ่ในพม่าเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็มาเลเซียด้วยครับครับ
5: มีข่าวเรื่องมหาธีโมฮัมหมัดอดีตนายกมาเลเนี่ยปัจจุบันอายุ100ปีนะได้ถูกนำส่งตัวไปโรงพยาบาลเพียง2วันหลังจากที่อดีตนายกสูญเสียภรรยาและภรรยาก็อายุยืนนะภรรยาเนี่ยอายุ100ปีพอภรรยาสูญเสียพอสูญเสียภรรยาตัวเองก็เข้าโรงพยาบาลเลยคุณประพงศ
4: ์ครับ
5: อันนี้คงหมายถึงสภาพจิตใจด้วยนะ
4: ครับ
5: 101ปีภรรยา100ปีอายุยืนด้วยกันทั้งคู่ครับ
4: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านมามีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกจุดขึ้นมาเป็นกระแสแล้วก็มองกันว่ามันเป็นเรื่องของดราม่านะครับกับข้อกล่าวหาที่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการยกเลิกแกมลิงนะครับทำให้ทางด้านของประธานมีการยกเลิกโครงการแกมลิงตามแนวพระราชดำรินะครับทำให้ทางด้านของผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้เนี่ยต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะครับซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นะครับได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแกมลิงยืนยันนะครับว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แกมลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้นะครับโดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและก็การทำแกมลิงนะครับหลักการของแกมลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและก็มีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากเนี่ยสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บไว้และเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะระบายน้ำออกนะครับแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาเพื่อทำแกมลิงหลายแห่งหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554เนี่ยก็พบข้อจำกัดด้านพื้นที่แล้วก็ระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนถ้าจะดำเนินการเนี่ยต้องเว้นคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นถ้าดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมเนี่ยจะมีมูลค่าการเวียนคืนและก็พัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทนะครับขณะที่การใช้แนวทางอื่นเช่นเรื่องของการขุดลอกแล้วก็ปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์เนี่ยสามารถใช้งบประมาณที่น้อยกว่าแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะครับซึ่งแนวคิดแก้มลิงเนี่ยยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเช่นที่บึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนที่เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่มีระบบน้ำหลักรองรับนะครับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มถ้ามีพื้นที่รองรับอยู่แล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครจะเน้นพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองและเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวพระราชดำริไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและก็การบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นะครับข้อกล่าวหาที่ว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนนั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมและต้องใช้เป็นแก้มลิงเนี่ยกทม.นะครับก็ต้องเว้นคืนและก็จ่ายที่ดินให้กับเจ้าของอยู่ดีนะครับจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อให้กับเอกชนนะครับการนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านหรือยกเลิกโครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกรุงเทพมหานครเนี่ยได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแต่ว่าเมื่อมีน้ำเข้ามามากก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมถึงปัจจัยเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับโดยที่ทางผู้ว่ากทม.นายชัชชาติเองยังพูดถึงเสียงเรียกร้องบางส่วนให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางด้านของนายกไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตนเนี่ยไม่ต้องถามถึงเรื่องว่าท้อใจหรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตนเนี่ยทำตามหน้าที่ทำเต็มที่ก็เรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระดำริเนี่ยต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยดูตามเทคนิคเป็นหลักนะครับอะไรดีก็ทำนะครับเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่ว่าพอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดเนี่ยต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็จะออกกันยังไงต้องลงทุน เท่าไหร่นะครับซึ่งตนมองว่าถ้าเกิดเป็นโครงการที่มีมานานแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับแล้วมีเทคโนโลยีที่มาทดแทนได้ก็ชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับก็แน่นอนว่าสิ่งสะท้อนเรื่องของการอยากให้มีการปลดออกจากผู้ว่ากทม.เพราะอันเนื่องมาจากการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับแล้วก็กล่าวหาว่ากรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดเยอะนั้นเนี่ยนะครับทางด้านก่อนไหนชาติชาติเองก็บอกว่าก็เคารพความเห็นของทุกคนละแต่คนที่ว่ามันก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับซึ่งทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะครับซึ่งตนเนี่ยก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและก็กำลังทำอะไรอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับในท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ความเห็นมันก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของการเยียวยาในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับวันนี้ทางผู้ว่ากทม.พร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นะครับก็มีการเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และก็ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประสบอุทกภัยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงอันนี้เป็นการแถลงที่นั่นนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ระหว่างเร่งปรับกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กรมบัญชีกลางและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปตามระเบียบและก็หลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับด้วยนางสาวทวิดาเนี่ยบอกว่ากรุงเทพมหานครได้

แบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและก็ข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือศุกร์ที่2ตุลาคมและก็จะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะประสานประชาชนผ่านทาง SMS นะครับเพื่อลดภาระการเดินทางแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกในการใช้งานระบบออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้นะครับเป็นการดำเนินการแบบปกติและถ้าประชาชนได้เดินทางไปยื่นเรื่องที่เขตไว้แล้วเนี่ยสำนักงานเขตก็สามารถรับเรื่องไว้ดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก็ความเสียหายเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นเรื่องของค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทก็ปรับเพดานเพิ่มเป็น 88,600 บาทนะครับค่าที่พักอาศัยที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนเนี่ยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์นะครับค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงนะครับเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็น 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บจำนวน 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานนะครับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรับขึ้นไปเป็น 35,700 บาทต่อรายนะครับค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและก็หลักเกณฑ์ของทางราชการในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านขณะที่ผู้เช่าสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าและก็การอยู่อาศัยตามที่กำหนดส่วนเอกสารนะครับสำเนาโฉนดหรือว่าเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะครับก็จะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจนภายในวันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหายร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้การประเมินเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันก็จะนำแนวทางจากกรณีอุทกภัยในอดีตเช่นเมื่อปี 2564-2565 เนี่ยมาประกอบการจัดทำเกณฑ์ดังกล่าวนะครับจากนั้นก็จะกำหนดให้ชัดเจนว่าระดับน้ำลักษณะความเสียหายและหลักฐานประเภทใดสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือในรายการใดได้บ้างนะครับรวมถึงกำลังพิจารณาว่าตามระเบียบเนี่ยสามารถสนับสนุนหน่วยงานหรือบุคลากรจากส่วนอื่นเข้ามาช่วยสำรวจความเสียหายร่วมกับสำนักงานเขตได้หรือไม่นะครับเพื่อที่จะได้เร่งรัดการประเมินให้เร็วนี่จะคาดว่าจะมีจำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากนะครับพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยตอนนี้ครอบคลุม38เขต118แขวงนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการสำรวจจริงเนี่ยสามารถเสนอขอประกาศเพิ่มเติมได้ถ้ามีหลักฐานและข้อมูลความเสียหายตามหลักเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้ว่ากทมนะครับนายชัดๆเองก็บอกว่าหลังจากที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครก็คือการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนซึ่งจะมีรายละเอียดและก็จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบราชการนะครับดังนั้นก็ขอให้ประชาชนเข้าใจและก็ใจเย็นโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามปรับกระบวนการให้เร็วที่สุดพร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและก็ให้เกิดกับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับด้านนางสาวทวีดาเองก็ยังได้พูดถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาบางพื้นที่เช่นสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคันนายาวมีระดับน้ำสูงทำให้รถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ชั้นในได้ทั้งหมดนะครับกรุงเทพมหานครจึงปรับรูปแบบการส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะ

0: ที่ที่เข้าถึงยากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการอาหารปรุงสุกอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 กล่องต่อวันนะครับโดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถผลิตแล้วก็จัดส่งจากส่วนกลางได้ประมาณ 100,000 กล่องต่อวันส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาจากสำนักงานเขตและก็หน่วยงานภาคีที่เข้ามาสนับสนุนนะครับพื้นที่ที่มีการนำอาหารเข้าไปทำได้ยากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มการจัดส่งนะครับถุงยังชีพโดยมีการจัดสรรออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 19,900 ถุงหรือว่าเกือบ 20,000 ถุงภายในถุงเนี่ยมีสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพประมาณ3วันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองในช่วงที่มีการเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับปัญหาสำคัญที่พบก็คือข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือเนี่ยยังไม่เป็นในลักษณะของแบบเรียลไทม์นะครับบางกรณีมีการแจ้งข้อมูลซ้ำหรือข้อมูลจากสำนักงานเขตนิติบุคคลหมู่บ้านประชาชนที่แจ้งผ่านโทรศัพท์และก็โซเชียลมีเดียมันไม่ตรงกันทำให้เกิดช่องว่างในการจัดส่งความช่วยเหลือนั่นเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังขาดอาหารและสิ่งของจำเป็นเนี่ยแจ้งเข้าไปได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1555หรือว่าทางคอฟฟี่ฟองดูนะครับหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรวบรวมข้อมูลตรวจสอบแล้วก็จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปอุดช่องว่างโดยเร็วที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครกับการบริหารจัดการนะครับทั้งเรื่องของตัวเลขเงินเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงนะครับถูกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับวันนี้มีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองเป็นวันแรกนะครับน้ำท่วมในก็อยู่ในข่ายนะครับการคุ้มครองไปในประกันภัยพิบัติแห่งชาติครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับโดยที่นายกบอกว่าเริ่มใช้วันนี้แล้วก็จะมีการสรุปเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันนะครับส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะครับผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพระบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมก็คือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยเนี่ยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับได้รอบเดียวซึ่งจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆนะครับเช่นกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยนะครับส่วนถ้าน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้ต้องใช้หลักเกณฑ์ใดเยียวยานั้นเนี่ยก็ต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่ว่าถ้าน้ำมาระลอกใหม่อันเนี้ยก็จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งตรงเนี้ยดีกว่าเพราะว่าจะจ่ายเป็นรายกรณีนะครับส่วนประเด็นที่ทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและก็ผู้นำฝ่ายค้านถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าประชุมสภาเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและก็การรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและก็มาตรการฟื้นฟูเยียวยานะครับแต่ว่านายกกลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายทินไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกนะครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดทำให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและก็ภาครัฐเนี่ยดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะครับครอบคลุมทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครนะครับกับสภาภัย3ประเภทก็คืออุทกภัยวัตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมนะครับครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนนะครับช่องทางหลักฐานเนี่ยก็จะใช้เรียกค่าสินไหมทดแทนนะครับเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็มีการกำหนดไว้นะครับเบื้องต้นก็คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับทั้งนี้เนี่ยการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินสินเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินปันผลประธานรจะจ่ายเงินผลประโยชน์เนี่ยรายละ2ล้านบาทนะครับสำหรับช่องทางเรื่องของการเรียกค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับของกรมธรรม์ใน2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมระบบกับกรมการปกครองแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อมีการประกาศภัยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็คือภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินชดเชยโดยมีช่องทางการแจ้งเคลมที่กำหนดไว้เนี่ย4ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ของthainetcat.org นะครับเว็บthainetcat.org application @thainetcat นะครับแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข020125554ตัวนะครับ020125แล้วก็54ตัวจำนวน300คู่สายนะครับแล้วก็อีกจุดก็คือจุดรับแจ้งเหตุรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีการจัดทำคู่มือและก็เผยแพร่รายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.นะครับก็ได้เปิดเผยตัวเลขของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งหมดเนี่ยมี30จังหวัดนะครับก็คือพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ชุมพรและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับจากข้อมูลของปภ.เนี่ยนะครับก็คือมีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย 329,000 ครัวเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายนะครับสำหรับระดับน้ำณปัจจุบันก็อยู่ในภาวะทรงตัวแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ลดลงนะลดลงจากการดำเนินการนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ก็มีการนำเอาท่อสูบน้ำนะครับท่อสูบน้ำพญานาคหรือว่าท่อซิงนะครับไปสูบน้ำระบายก็ทำให้ระดับน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เรือสัญจรแล้วนะก็สามารถที่จะเดินกันได้ก็เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับปภ.เนี่ยมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับมีการกำชับให้ปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วครับนั่นก็เป็นในส่วนของสรุปโดยปภ.นะครับส่วนในพื้นที่กทม.นะครับที่ทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลนางสาวลิดาเพิดวิวัฒนาได้มีการแถลงเนี่ยตอนนี้มีพื้นที่จุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง5จุดนะครับก็คือถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึงซอย25แล้วก็ซอย37ถึง55ที่มีน้ำท่วมขังอยู่20ถึง30ซมนะครับถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังนะครับแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟแยกสุขสมานนะครับแล้วก็ถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกขาไทยราชราชอุทิศนะครับส่วนการประธานโทษเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของการกู้คืนพื้นที่เคหะนะไม่ใช่เคหะร่มเกล้านะประธานโทษเป็นเรื่องของเคหะคลองจันทน์นะ ะครับในพื้นที่บางกะปินะครับที่มีการใช้ท่อซิ่งสูบระบายน้ำกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับต่อแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของข่าวดีและข่าวไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับจากข้อมูลโดยทางด้านของดร.เสรีสุภาทิตย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและก็รองประธานวุฒิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับตอนบอกว่าตอนนี้สำหรับอาจารย์เสรีเนี่ยอยู่ที่หาดใหญ่เป็นไปวางแผนติดตั้งระบบเตือนภัยนะครับ L Alert ให้กับเทศบาลหาดใหญ่นะครับให้สามารถใช้ได้ทันก่อนฝนมาเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมีเวลาในการรับมือกับมวลน้ำเหนือเนี่ยประมาณ 7-10 วันนะครับตามลำดับตั้งแต่ชัยนาทมาจนถึงกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลที่สภาเตือนภัยแห่งชาติเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนและก็น้ำเหนือนะครับข่าวดีก็คือปริมาณฝนเนี่ยคาดการ10วันข้างหน้าเนี่ยไม่มีตกหนักในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับการคาดการพายุจอนก็มีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยพายุเกิด26ลูกเหลือประมาณ2ลูกแล้วก็ปริมาณน้ำเหนือจากกำแพงเพชรเนี่ยเริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงแต่ว่าก็ควรที่ต้องอัปเดตแล้วก็ติดตามสภาพอากาศเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นต่อการคาดการณ์ฝนมีเพียงไม่เกิน3วันล่วงหน้านะครับพื้นที่น้ำท่วมขังปัจจุบันจึงจะมีระดับลดลงตามลำดับขึ้นอยู่กับศักยภาพในการระบายน้ำแต่ละพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำเขตบางกะปิลาดกระบังคลองสามวามีนบุรีหนองจอกบางนาหลายหน่วยงานก็เร่งระบายน้ำปลายทางคลองด่านลงสู่ทะเลนะครับส่วนข่าวไม่ดีก็คือรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว3วันที่ผ่านมานะครับ29 30แล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่ 892,927 แล้วก็เพิ่มเป็น 1,560 ลูกบาศก์เมตรทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นที่นครสวรรค์นะครับจนถึงขณะเนี้ย 2,610ลูกบาศก์เมตรนะครับยอดน้ำสูงสุดตามคาดการณ์ในปริมาณน้ำหลากสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,000 แล้วก็ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก็น้อยกว่าปี2554นะครับที่อยู่ที่ 4,600 แล้วก็ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งยอดน้ำดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องรับภาระหนักมากขึ้นระดับน้ำทั้งเหนือและก็ใต้เขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะครับแล้วก็อาจจะหลากล้นคันกั้นน้ำและประตูน้ำนะครับจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพและปริมณฑลจากการประเมินสถานการณ์สองจักรทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับจนถึงก็เรียกว่ามีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผลการประเมินโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์จะออกบ่ายๆของวันนี้แล้วก็อาจารย์เสรีเนี่ยบอกว่าจะมีการโพสต์แจ้งทันทีเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยพูดไม่ได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้อ่ะก็รอดูนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองจะมีการแถลงที่มหาวิทยาลัยรังสิตกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็นำมาบอกกล่าวกันตรงนี้ต้องติดตามข่าวสารนะครับทั้งจากส่วนราชการแล้วก็จากกลุ่มคนหรือว่าคนที่มีการติดตามในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เสรีก็มีบทบาทเมื่อช่วงน้ำท่วมเมื่อปี2554นั่นเองนะครับก่อนที่จะพักกันย้ำกันอย่างเร็วๆนะครับช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์เราเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arau_news_fm97 นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราก็ว่ากันในช่วงของข่าวเด็ดกันแบบเต็มเบรกกันไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงของครบเครื่องคมนาคมเนี่ยนะครับเราจะมาติดตามเอาเริ่มกันด้วยเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กันก่อนก็แล้วกันนะครับโดยรฟม.เนี่ยได้แจ้งมาว่าทั้งบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับเพื่อดำเนินงานขนส่งหัวเจาะอุโมงค์เข้าสู่พื้นที่สถานีดินแดงตั้งแต่เวลา4 ทุ่มของวันที่8ตุลาคมนี้ไปจนถึง12ตุลาคมเวลา4:30นะครับเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยก็คือ4 ทุ่มของวันที่8ตุลาคมไปจนถึง4:30ของวันที่10ตุลาคมนะครับปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับเป็นผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับแล้วก็4ทุ่มของวันที่10ตุลาคมไปจนถึง4:30ของวันที่12ตุลาคมก็จะปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับก็จะทำให้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะครับที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภเนี่ยไม่สามารถสัญจรและเข้าใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครได้นะครับโดยให้เข้าไปใช้ถนนมิตรไมตรีและก็ออกที่ถนนมิตรไมตรีซอย2แทนนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยอันนี้สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้เตรียมการสำหรับการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับถ้านะครับได้ฟังจากข่าวที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยนะครับยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปติดตามเรื่องของการสั่งการนะครับกับการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างสะสมที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้เข้าไปตรวจติดตามปัญหาสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะครับโดยในการไปติดตามปัญหาดังกล่าวและร่วมประชุมนั้นเนี่ยนะครับมีการประชุมร่วมกับนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทและก็นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีการสั่งการให้ AOTแล้วก็การบินไทยเนี่ยรายงานความคืบหน้าให้กับทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยทราบทุก8 ชั่วโมงนะครับโดยที่นายพิพัฒน์เองเนี่ยบอกว่า ัจจุบันเนี่ยการบินไทยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลลุ่มเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เร่งคัดแยกกระเป๋าผู้โดยสารเพื่อจัดส่งหรือนัดรับตามความประสงค์ที่ผู้โดยสารแจ้งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศก็ได้มีการส่งกำลังพลมาช่วยเพิ่มอีก100นายนะครับพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรแล้วก็รถขนส่งกระเป๋ารวม12ชุดนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีความกังวลต่อผู้โดยสารระหว่างประเทศมากกว่าผู้โดยสารชาวไทยเพราะนะครับสิ่งที่ได้ทราบมาก็คือมีบางส่วนที่เป็นผู้โดยสารต่อเครื่องแต่ไม่ยอมเดินทางเพราะต้องการรอให้ได้รับกระเป๋าก่อนนะครับหรือว่าบางรายเนี่ยเจอเที่ยวบินล่าช้าทำให้มาต่อเครื่องไม่ทันซึ่งการบินไทยจะรับผิดชอบเยียวยาทั้งหมดแล้วก็ได้ทำประกันไว้แล้วส่วนหนึ่งโดยเหตุที่ปัญหาของการบินไทยวิกฤตมากกว่าสายการบินอื่นเนี่ยก็เพราะว่าการบินไทยมีเที่ยวบินมากที่สุดนะครับพอเกิดปัญหาใหญ่โถมเข้ามาคราวเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ตั้งตัวไม่ทันนะครับซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์บอกว่าถ้ามีคำถามว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องแก้ให้จบภายใน 3-4 วันนี้นะครับถ้าไม่จบเนี่ยนะครับพวกตนก็เหนื่อยยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเร็วนะครับใครๆก็โพสต์ได้ไม่สามารถปิดบังอะไรได้แต่ก็ไม่อยากบ้วยนะครับว่ามันเป็นความผิดของใครอยากให้ทำงานร่วมกันไม่ผลักภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนแรกที่ฝ่ายรัฐยังไม่เข้ามาเพราะเห็นว่าให้การบินไทยเนี่ยบริหารจัดการก่อนแต่ว่าเมื่อไม่ไหวก็ต้องมีการประสานขอกำลังจากหลายฝ่ายเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับอย่างกองทัพอากาศเนี่ยก็มาช่วยตั้งแต่วันแรกแต่ก็ต้องขอกำลังพลเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ายังไม่เพียงพอนะครับด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานบริการภาคพื้นของการบินไทยกลับมาปฏิบัติงานประมาณ 90% แล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารลานจอดและก็อากาศยานราว 80% ยังเหลือสัมภาระผู้โดยสารตกค้างสะสมอยู่นับตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยรวมประมาณ 10,000 ใบนะครับขณะที่เมื่อวานนี้การบินไทยก็ได้ทยอยนำส่งผู้โดยสารแล้วเนี่ย 3,300 ใบแล้วก็วันนี้นะครับ1ตุลาคมเนี่ยการบินไทยจะลดเที่ยวบินลงแค่15เที่ยวบินนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยลดลงไป28เที่ยวบินจากปกติที่ให้บริการเที่ยวบินขาออก115เที่ยวบินต่อวันนะครับแล้วก็ในวันที่2ตุลาคมเนี่ยจะกลับมาให้บริการที่105เที่ยวบินแล้วก็จะทยอยเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยที่การบินไทยเองก็ตั้งเป้ากลับมาให้บริการได้ตามปกติภายใน7วันหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าการบินไทยได้ออกประกาศแจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าหรือว่าคาร์โก้การบินไทยนะครับระหว่างวันที่30กันยายนจนถึง6ตุลาคมเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนนะครับทำให้พนักงานบางส่วนเนี่ยไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วก็การดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดนะครับทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากนะครับการบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อให้คลังสินค้าเนี่ยสามารถกลับมาให้บริการตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของปัญหานะครับที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขนะครับการบินไทยเพียงลำพังไม่สามารถจะรับมือได้นะครับวันนี้รัฐบาลนะครับก็ต้องระดมเอาหน่วยงานที่มีกำลังคนมีศักยภาพในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะไปซัพพอร์ตเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่นะครับไปดูเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทางนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่เปิดเผยว่าได้ร่วมหารือกับนายเรเน่พิวเพอร์เดเซนกรรมการผู้จัดการและก็ผู้แทนของกลุ่มบริษัท AP Moller Mills ของสิงคโปร์จำกัดนะครับพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขยายการลงทุนและก็ยกระดับความร่วมมือด้านระบบโลจิสติกนะครับการหารือดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆร่วมกับทางกลุ่มบริษัทเมอร์กนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและผู้ลงทุนต่างชาติรายสำคัญของประเทศไทยเราเนี่ยมายาวนานนักกว่า75ปีโดยเป็นผู้ร่วมบริหารจัดการท่าเทียบเรือ B1 และ A0 นะครับในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าลาดกระบังหรือว่า ICD นะครับซึ่งล้วนแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนการค้าและก็การส่งออกของประเทศนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยนะครับซึ่งทางเมิร์ดเนี่ยนะครับก็ได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมระบบโลจิสติกสีเขียวหรือว่ากรีนโลจิสติกส์นะครับผ่านเทคโนโลยีและก็พลังงานสะอาดเช่นการสนับสนุนการใช้เรือบรรทุกตู้สินค้าพลังงานเมทานอลชีวภาพการนำรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้ในการรับส่งตู้สินค้าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการบริหารจัดการและก็รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างสถานี ICD ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบังนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองก็มุ่งที่จะพัฒนาท่าเรือเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคควบคู่กับการผลักดันระบบขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสมาร์ทแอนด์กรีนพอร์ตแล้วก็กรีนโลจิสติกคอริดอร์นะครับอย่างเป็นรูปธรรมการหารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกอย่างเมอร์กในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็การแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยนั่นเองนะครับเอ้าปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับมีการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับไปอยู่ที่ลิตรละ41.49 บาทนะครับปรับการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มมีผลเนี่ยวันที่5ตุลาคมก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนะครับได้เปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทต่อลิตรนะครับเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทนะครับจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทตลอดสายนะครับเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปรักเกตนนทบุรีจาก16บาทเพิ่มขึ้นเป็น17บาทนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา35บาทเพิ่มขึ้นเป็น36บาทนะครับแล้วก็เรือธงแดงซึ่งเป็นเรือปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเนี่ยจาก32บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น33บาทนะครับก็แน่นอนนะครับที่ในส่วนของผู้ให้บริการเรือขนส่งนะครับอย่างบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเนี่ยนะครับที่ได้มีการประกาศและก็บอกกับผู้ใช้บริการมาโดยตลอดก็คือกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนั้นเนี่ยทางบริษัทก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปด้วยนะครับก็แจ้งกันสำหรับใครที่ใช้บริการเรือขนส่งนะครับเรือโดยสารนะครับที่จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับเริ่มวันจันทร์นี้อีก1บาทนะครับ ครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround the Worldของเรากับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับAround_newsFM97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันนะครับให้กับคุยข่าวAround News ของเรานะครับเดี๋ยวพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการหันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
0: ก็สุรเชษฐ์ สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการหันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
0: ก็สุรเชษฐ์ สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลกไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีได้หรือเปล่ารับเดือนตุลาคมนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อิหร่านนะครับได้รับคำตอบท่าทีของสหรัฐกับข้อเสนอยุติการทำสงครามแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นการได้รับคำตอบแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีการตอบรับหรือปฏิเสธนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอิหร่านเนี่ยได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับต่อข้อเสนอของฝ่ายเตหะรานเพื่อมุ่งยุติสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานถึง7เดือนแล้วนะครับโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอนี้ของอิหร่านต่อสาธารณชนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับโดย AP อ้างเจ้าหน้าที่อิหร่านที่เปิดเผยความเคลื่อนไหวนี้นะครับเมื่อวันพุธก็คือ30กันยายนเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยว่าเนื้อหาในการตอบกลับของสหรัฐนั้นเป็นยังไงแล้วก็เป็นการปฏิเสธข้อเสนอจบศึกหรือเปล่านะครับนายเฟดเมโมฮาเจรานีโฆษกรัฐบาลอิหร่านนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว IRNA บอกว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้นำเสนอท่าทีตอบกลับของสหรัฐต่อนายมัสอุสเปเชสกิยานประธานาธิบดีของอิหร่านในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งประธานาธิบดีอิหร่านได้บอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อตกลงนี้บรรลุผลสำเร็จและก็ยืนหยัดปกป้องสิทธิ์ของประชาชนชาวอิหร่านนะครับซึ่งเปเชสกิยานนะครับประธานาธิบดีอิหร่านก็บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่นายอาริชีเดินทางกลับถึงอิหร่านนะครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยยังได้เจรจาโดยอ้อมกับฝ่ายสหรัฐผ่านตัวกลางเจรจาก็คือกาตาร์และก็ปากีสถานที่เกิดขึ้นนอกรอบของการประชุม UNGA นั่นเองนะครับมีรายงานว่าก่อนหน้าที่จะกลับถึงอิหร่านเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะครับอารักชีแล้วก็คณะผู้แทนของอิหร่านยังได้ถูกนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสั่งให้เดินทางออกจากนิวยอร์กเร็วกว่ากำหนดการเดิมนะครับซึ่งคณะของนายอารักชีก็ได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางนี้เนี่ยทางอารักชีได้รายงานสรุปต่อคณะรัฐมนตรีอิหร่านเกี่ยวกับภารกิจการยืนนครนิวยอร์กและก็การหารือต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเงื่อนไขของอิหร่านสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งโฆษกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าได้มีการแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวผ่านทางตัวกลางไปแล้วนะครับสำหรับแผนการระยะ7วันของอิหร่านที่เสนอต่อสหรัฐครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็ครอบคลุมถึงการยุติการสู้รบทั้งหมดทั้งในอิหร่านและก็เลบานอนการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและก็การยกเลิกปิดล้อมท่าเรืออิหร่านนะครับจากนั้นเนี่ยทางอิหร่านก็จะยอมให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถือว่าเป็นเส้นทางของส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะกลับมาเจรจากันในประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านรวมไปถึงความต้องการของทรัมป์ที่จะยึดหรือกำจัดยูเรเนียมสมรรถนะสูงของอิหร่านที่ถูกทางสหรัฐเนี่ยได้อ้างว่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็เป็นจะเรียกว่าสัญญาณเชิงบวกก็คงไม่ใช่นะสักทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยนะครับว่าเอาได้รับคำตอบจากท่าทีของสหรัฐแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอจากอิหร่านแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะมีการหยุดยิงได้จริงหรือไม่นั่นเองนะ ครับนั่นก็เป็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่ก็จะเรียกว่ายังคงอึมครึมกันอยู่นั่นเองนะครับไปดูกันเรื่องของสถานการณ์นะครับในฝนตกแล้วก็น้ำท่วมที่เมียนมานะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยนะครับว่าได้เกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ของเมียนมาหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์สถานการณ์รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่เขตทวายนะครับฝนตกหนักในเมืองหล่องลอนเมืองทวายและก็เมืองตะแยช่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพสูญหายอีก30คนและเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่กระทบหมู่บ้านมากกว่า60แห่งและก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้กว่า10,000คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับรายงานบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยยังสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนมากกว่า50หลังและก็สะพานอีก10แห่งและก็ยังเกิดดินถล่มในหมู่บ้านแทปอนและก็มินยัดในเมืองหลองลอนนะครับทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องการที่พักอาศัยอาหารและก็สิ่งของจำเป็นและทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนะครับทีมกู้ภัยในพื้นที่ยังได้มีการขอรับบริจาคเสื้อผ้าและอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่ายอมความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและก็น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรวมทั้งกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยได้เคลื่อนตัวไปทางเมียนมาและก็จะทำให้พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของเมียนมาเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพุธที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับโดยพื้นที่ประสบภัยมีปริมาณฝนตกสูงสุดในรอบ80ปีส่งผลให้ทางการเนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มอย่างใกล้ชิดครับเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมดินถล่มพายุดินแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่เกิดข่าวคราวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยหมายความว่ามีน้ำมากเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลว่าแม่น้ำทั่วโลกเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษนะครับในปี2568สะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่บนพื้นผิวโลกกำลังลดลงและก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะมีใช้ในอนาคตนะครับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรน้ำโลกของ WMO เนี่ยบอกว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่บนพื้นดินซึ่งรวมถึงน้ำบาดาลทะเลสาบพืชพันธุ์น้ำแข็งแล้วก็หิมะลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีการเตือนว่าแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตเนื่องจากว่าแหล่งน้ำสำรองเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันของโลกในสถานการณ์ช่วงที่โลกเผชิญกับปีที่แห้งแล้งผิดปกติเช่นเดียวกันกับปีนี้นะครับเลขาธิการ WMO เซเลสซาโลนะครับบอกว่ากล่าวนะครับในแถลงการที่เผยแพร่พร้อมกับรายงานเนี่ยก็ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังใช้เงินออมในบัญชีจนร่อยหรอนะครับปริมาณน้ำที่สะสมอยู่บนพื้นดินทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ช่วงปี2557ถึง2559นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา1ทศวรรษนะครับข้อมูลของ WMO เองเนี่ยระบุว่าลุ่มน้ำกว่า1ใน3ของโลกมีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับปกติโดยปีที่แล้ว2568ถือเป็น1ในปีที่แม่น้ำทั่วโลกมีปริมาณน้ำต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อ35ปีก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พื้นที่ลุ่มน้ำบางแห่งเช่นในบางส่วนของเอเชียใต้กลับมีปริมาณน้ำมากเกินไปก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฏจักรของน้ำเนี่ยกำลังมีความแปรปรวนและคาดการได้ยากมากขึ้นนะครับในรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยนะครับว่าการสูญเสียมวลน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาคของโลกเมื่อปีที่แล้วและก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านน้ำในระยะยาวนั่นเองเอานะครับสถานการณ์อันนี้มันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันก็อาจจะไม่สอดประสานกับความรู้สึกของประชาชนคนที่ประสบปัญหากับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับเหมือนอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็อีกหลายจังหวัดของประเทศไทยเรานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราณิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: โพสต์หรือแชร์ภาพ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่ไงถ้ารู้จักคลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
4: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ

0: านการณ์ในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปแล้วครับก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
1: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
4: เมื่อปี54เนี่ยเราได้น้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลีกมาคิดนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าจะทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
3: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
5: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน

0: และนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
1: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
0: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
3: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
4: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
3: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
5: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
5: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยแชทพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
7: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีพอเพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
5: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่าย160ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิปาโลรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ก ลับมาเจอกันในวันศุกร์ครับเวลาดีเวลาเดิมของเรานะครับ11โมงอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยครับทาง Channel Kick Off นะครับกับรายการเด็กผีทอล์คครับมานั่งพูดคุยอัปเดตข่าวสารคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์คครับแล้วก็สวัสดีทาง FM 97ด้วยครับอยู่กันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลลีกเนี่ยหยุดทำการแข่งขันเนาะแล้วก็เป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่ก็เริ่มลงทำการแข่งขันกันแล้วนะครับส่วนแมนยูของเราเนี่ยก็จะกลับมาเตะอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่10ตุลา3สัปดาห์จริงๆนับตั้งแต่วีคที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น3สัปดาห์เนาะตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ2สัปดาห์นะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอวันคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟบริเวณตลอดนะครับวันนี้มีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนของเราด้วยเดี๋ยวให้น้องแบงค์เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไร
3: ครับก็ทางนี่แหละครับเครื่องดื่มเอสโคลานะครับโดยบริหารโดยนะครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับก็มีการจัดงานนะครับแถลงข่าวในการมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่เป็นโอลิมปิกเกมส์ปี2028นะครับนะฮะก็มีภาพไหมพี่เอ็มหรือว่ายังไม่มีจะได้เล่าไปเลยนะผมเล่าไปเลยนะนะฮะก็โดยเนี่ยครับทางเอสจัดงานครับก็โดยคุณฐาปนะสิริวัฒนภักดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับและรวมไปถึงคณะผู้บริหารนะครับก็รวมต้อนรับเนี่ยครับคือร่วมมอบเงินนะครับเงินสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็คณะทีมสตาร์โค้ชนะครับโดยมอบเงินจำนวน20ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนนะครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2028นะครับก็อีก2ปีนะข้างหน้านี้นะฮะก็หลังจากที่ทีมหญิงของเราเนี่ยครับทีมวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จในการได้เขาเรียกได้เหรียญทองคว้าแชมป์ของการแข่งขันระดับเอเชียนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็เป็นการต่อยอดนะของทางเอสโคล่าครับโดยไทยเบฟเนี่ยครับก็คือสนับสนุนมานานแล้วนะฮะสำหรับทีมกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็รายละเอียดก็ติดตามได้ครับทางเพจไทยเบฟไทยเทเลนนะครับก็ลงไว้นะครับแล้วก็ทางเพจคิกออฟก็เดี๋ยวเราก็จะมาลงกันครับประมาณนี้
2: จริงๆก็
3: ตามรูปนี
2: ่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ทางวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่เป็นที่นิยมเนาะของคนไทย
3: ก็ณเวลานี้ใช่ไหมโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ย
2: อุ้ยผมถือว่าเป็นปีแล้วนะ
3: ใช่
2: ไหมทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยผมว่าน่าจะเกินสิบอะเพราะว่า
3: เกิน
2: เรื่องของผลงานใช่ไหมเรื่องของผลงานด้วยแล้วก็ความน่าลุ้นน่าเอาใจเชียร
3: ์
2: วอลเลย์บอลก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มันสะใจนะใช่ไหม
3: ใช่
2: ตบแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นทีมกีฬาที่แฟนชาวไทยเนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยนะครับบางคนไม่ได้เป็นแฟนกีฬาด้วยซ้ำแต่ก็ได้ดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะก็รอบนี้นะครับสู่โอลิมปิกในปี2028ติดตามกันด้วย
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: เรื่องราวดีๆจากทางผู้สนับสนุนของเราครับ
3: ครับ
2: เรื่องของเรากันบ้างกับแมนยูเนี่ยนะครับหยุดพักยาวๆล่าสุดนะครับเรื่องดีๆของเลนี่โยโร่เราคุยกันวันก่อนเราก็ไปพูดว่าเลยนะมีข่าวว่าเขาจะไปโกติบัวใช่ไหม
3: ไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้กับ
2: ใช่
3: Every Coast ใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่ว่าถ้าเขาจะไป Every Coast ว่าดูแล้วอ่ะทิศทางมันเบียดขึ้นชุดใหญ่มันยากเหลือเกินนะครับเอาล่าสุดซินีดีนซีดาน เรียกยูโรติดทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับ
3: ครับ
2: ไปแทนอิบราฮิมะคูนาเต้ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะ
3: ดีสำหรับก็ดีสำหรับโยโร่แล้วกันผมว่านะก็
2: ใช่ผมว่ากับแมนยูก็ดีนะคืออย่างน้อยน้องเขาก็ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อม
3: มันก็ต้องดูนะว่า
2: ต้องดูนะว่าอะไรพูดมาเลย
3: สภาพแสดงว่าสภาพแวดล้อมเราไม่ดีแสดงว่าสภาพแวดล้อมเราไม่ดีใช่ไหม
2: คือการติดทีมชาติที่มันเป็นทีมชาติที่อยู่กับคนเก่งๆอ่ะสิ่งที่เขาจะได้คือเวลาเขาเข้าไปอ่ะใช่ไหมอยู่กับโค้ชที่เก่งเขาก็สามารถแนะนำได้คุณก็จะไปเจอเซ็กชันซ้อมที่มันก็มีความเป็นมืออาชีพถูกปะมันก็ได้เห็นนะว่าโอเคเราได้ร่วมทีมกับมืออาชีพเป็นยังไงพวกที่แบบเก่งๆอย่างเงี้ยได้อยู่กับคนเก่งๆมันก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองได้แต่สำหรับผมก็ยังมองว่าตัวโยโร่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุการใช้งานยังอีกยาวไกลนะเพิ่งอายุ20ปีเองนะ
3: ใช่
2: ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอ่ะ น้องอายุ20ปีแบกความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ซีซั่นแล้วอ่ะตั้งแต่อายุ18อ่ะ18 19
3: ครับ
2: เดี๋ยว20ปีใช่ไหมเดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยจะ21มันก็บ่งบอกว่าตัวน้องเขาสภาพจิตใจค่อนข้างที่จะดีนะอาจจะแบบโดนค่อนคอร์ดในบางเกมบางเกมทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมว่าอนาคตดูไปอีก5ปีข้างหน้าถ้าเขาพัฒนาได้เรื่อยๆตามกระบวนการ
3: อ
2: ่ะ
3: แล้วก็ถ้าน้องเขายังอยู่นะที
2: ่อะไรนะครับ
3: แล้วก็ถ้าน้องเขายังอยู่นะ
2: ใช่ใช่
3: เพื่อแบบไปอยู่ทีมชาติฝรั่งเศสเงี้ยเจอประธานเป้เจอคนนู้นคนเนี้ยนั่นแหละมันก็คือที่อย่างที่เอ็มบอกเลยมันคือคนท็อปใช่ไหมแล้วคนท็อปเนี่ยเขาอาจจะมีแนวคิดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาอยู่กับพี่ไหมอยู่นั่นเป็นไงมันแตกต่างไหมยูโรอาจจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่า
2: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีแนวคิดอะไรหรือไม่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็พูดเล่นๆน่ะแหละแต่พูดว่าให้คิดนะมันก็เป็นเรื่องดีสละมันเป็นเรื่องดีแน่นอนสำหรับผู้เล่น
2: ครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับสโมสรเนี่ยมันก็ต้องพัฒนานะถ้าเรามองว่าผู้เล่นของเราไปติดทีมชาติแล้วมันดีอะเราก็ต้องในมุมมองสโมสรต้องพัฒนาแล้วว่าเฮ้ยเราให้มันดีเทียบเท่าได้ไหมหรือว่าแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้ลดความแตกต่างอะไรเงี้ยนะถ้าจะคิดในด้านนั้นอ่ะนะฮะ
2: มันก็ต้องพัฒนาอยู่แล้วสโมสรอ่ะถูกป่ะคุณไม่พัฒนาคุณก็ติดกลุ่มใช่ไหม
3: ครับ
2: มีพี่โบอิ้งโนโบดี้ว่าถ้าไม่ขายไปก่อนนะ ผมว่ากับโยโร่สิ่งที่ได้จากโยโร่นะครับในตอนนี้ผมว่าหนึ่งก็ได้ใจน้องเขาแหละอ่ะซื้อมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมให้ค่าเหนื่อยด้วยแล้วก็ตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าเขา
3: ค่าเหนื่อยหนึ่งพูดแสนสองใช่ไหมค่าเหนื่อยในโยโร่เนี่ย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: โยโร่เนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางริโอฟูรินานอยู่บ่อยครั้งนะครับผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องดีนี่แหละแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็เข้าใจกันดีแล้วก็ทราบกันดีเนาะว่าตัวโยโร่เองตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาก็เล็งมาดริดไว้
3: ใช่
2: แต่ผมว่าถ้าโยโร่ตอนนี้นะเอาร่างกายนี้เอาสภาพนี้เอาร่างนี้นะกับมาดริดก็ยังยากเลยอ่ะถูกป่ะต่อให้ไปคุณก็ต้องไปนั่งตูดด้านเหมือนเดิมเพราะอยู่นั่นก็การแข่งขันก็สูงมากถูกไหมแล้วก็ถ้าฟอร์มแบบเนี้ยผมว่าแฟนมาดริดเองก็ไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ตามโปรแกรมอ่ะผมว่าใครอยู่แมนอยู่แล้วอยู่แล้วมันได้ดีอ่ะไปอยู่ทีมไหนก็อยู่ได
3: ้ใช
2: ่เพราะอย่าลืมว่าเรื่องว่าความกดดันอย่างเงี้ยกับแมนอยู่เนี่ยมันสูงมากนะครับ
3: ครับ
2: พี่ชัยสวัสดีนะครับเนี่ยทักถามเข้ามาด้วยนะว่าพี่เอ็มพี่แบงค์ฝนตกไหมครับ
3: โอ้ผมว่าตอนนี้น่าจะทั้งเขาเรียกอะไรถ้าดูในเรดาร์นะสภาพอากาศโอ้โหเห็นว่าไอ้เขาเรียกว่าก้อนเมฆกันสีเขียวสีแดงนี่โอ้โหเต็มปกคลุมภาคกลางนะอย่างบ้านผมนี่ก็ตื่นช้ามาวันนี้ท่วมก็เรียกว่าท่วมถนนแล้วกันนะ
2: ครับ
3: ถนนก็ค่อนข้างที่จะความสูงน่าจะประมาณมอไซค์ผมเอาไปซื้อเกือบข้าวงี้เนี่ยก็ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะแต่มันก็
2: เกือบครึ่ง
3: เลยเลยมาขอบยางแล้วนะก็นั่นแหละ ก็เปียกอะพี่นะฮะถ้าขับเร็วๆขับเร็วไม่ได้ไงเออนั่นแหละก็ถือว่าบ้านผมกรุงเทพเนี่ยแถวโซนบางนาเนี่ยก
2: ็ครับ
3: ก็พอสมควรนะฮะรถติดเลยนะสำหรับคนที่ไปทำงาน
2: บ้านผมเนี่ยอยู่อุบลตกทั้งวันไหมก็ไม่ได้ทั้งวันนะแต่จะมาเป็นช่วงๆบางช่วงก็ตกประมาณชั่วโมงหนึ่งหยุดพักอีก30นาทีอ่ะตกใหม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เดี๋ยวพักไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะตกอีก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แต่มันก็ตกทั้งวันแหละแต่จะแบบไม่ได้ตกลากยาว
3: แล้วมันก็เบาๆฮะไม่ได้ตกหนักอะไรอย่างงี้
2: ใช่ไม่ได้ตกหนักตกไม่ได้แรงรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆทุกท่าน
3: ใช่
2: รักษาสุขภาพด้วยนะ
3: สัตว์มีพิษด้วยดูแบบเดินลุยอะไรเงี้ยบางคนชอบเดินลุยใช่มั้ยเดินลุยกลับบ้านเงี้ย
2: ครับ
3: ช่วงดึกๆเงี้ยระวังแบบพวกแรงงูอะไรเงี้ยอันตรายนะครับสังเกตก็ช่วยกันดูแล้วกันนะฮะ
2: ครับนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอย่างผมก็ป่วยแพ้อากาศใช่ไหมไม่หายสักทีน่าทำคานมากนะครับเรื่องของแมนยูนอกจากยูโรได้ไปติดทีมชาติฝรั่งเศสเนาะเป็นตัวสำรองนะครับอามิบีทักเข้ามาบอกว่าซากเก้น่าจะคู่อูปามิกาโน่แน่นอนครับยูโรน่าจะสำรองเพราะก็น่าจะมีเกมไม่ได้ลงแหละเพราะจริงแล้วมันก็อุ่นเครื่องเน
3: า
2: ะอุ่นเครื่องตั้งหลายเกมก็เห็นมีแพลนของซีดานก็มองว่าน่าจะแบ่งเป็นน่าจะแบ่งลงกันนั่นแหละหมุนลงให้ครบทุกคนเนาะของเยอรมนีของเยอร์เรนครอปก็น่าจะก็แบ่งนะที่เห็นข่าวมาว่าจะแบ่งลงเป็น2ชุดนะครับเมื่อคืนก็รู้สึกว่าจะเสมอ
3: ครับ
2: ใช่มั้ยเยอรมันเสมอ
3: ใช่มั้ยผลเสมอป่ะจะแข่งกันเนเธอร์แลนด์แหละ
2: เนเธอร์แลนด์ผลเสมอนะครับกักโปยิงแล้วก็เอ็นเมชานะครับเสมอกัน 1-1 นะครับก็ใครที่ติดตามดูทางฟุตบอลทีมชาติเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบแหละแต่ผมมองว่ามันก็เป็นช่วงพักเบรกของฟุตบอลลีกเนาะ
3: และช่วงพักผ่อนเราด้วยสุขภาพนอนดึกนอนอะไรมาหลายคืนแล้วเอาจริงนะ
2: ครับ
3: นะถ้ามันไม่สำคัญก็บางทีผมก็สคริปไปโปรแกรมพวกนี
2: ้
3: แต่คนที่ชอบดูก็ดูได้ก็ดูไปอย่างเช่นเนี่ยแหละเยอรมันเนี่ยมาของคล็อปเงี้ยดูว่าเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็ซาบี้มาคุมเนเธอร์แลนด์แล้วอะไรเงี้ยก็ดูฟอร์มนะฮะ
2: ส่วนทีมที่ฝรั่งเศสเตะไปหรือยัง
3: อยากจะดูผล
2: นะยังนะฝรั่งเศสน่าจะยังน่าเตะคืนนี้เตะคืนนี้ครับกับเจอกับตุรกีแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีอิตาลีกับเบลเยียมด้วยแต่ผมมองว่าฟุตบอลเนชั่นลีกเนาะเตะดึกไปหน่อย
3: ครับ
2: เตะดึกไปหน่อยตามเวลาบ้านเขาแหละเขาไม่ได้แบบสนใจในเรื่องของการลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับพี่มงคลบอกว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งแสดงว่ากันยาตุลาคือน้ำจากเหนือไหลมาแล้วอุดร อะไรเนี่ยจนลมหนาวมาแล้วนะ
3: ลมหนาวมาก็ใช่แหละเดี๋ยวผมว่าช่วงเนี่ยตุลากลางๆเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละคือช่วงนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงทิ้งทวนแล้วฝนตกนะถ้าทุกปีนะทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้คือช่วงเดี๋ยวพอตุลาอะไรเงี้ยช่วงนั่นแหละลอยกระทงก็เริ่มจะหมดแล้วครับหน้าฝน
2: นี่ไงเป็นกรรมการอังกฤษเนี่ยฟันได้ประตูไปแล้วนะครับจากการบังประตูไว้ นะวิชัยว่าเชสโก้มองว่าเป็นความหวังไปมาร่างกายไม่ค่อยจะดีเนี่ยพอสโคออกมาจวกเนาะใช่ไหมของเชสโก้อ่ะล่าสุดรูนี่ก็มารับลูกเห็นด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอ่อนแอจังวะมึงนักแข่งอ่ะมึงไม่ใส่สนับแข่งดีๆเลยวะมึงไปเตะดีถ้ามันเจ็บไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะ
3: ครับ
2: แต่ก็ต้องติดตามนะก็มีข่าวเนาะว่าน่าจะพักเป็นเดือนเลยนะ
3: ประมาณ5สัปดาห์นะประมาณนั้นน่ะ
2: ประมาณ5สัปดาห์ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเชสโก้เนี่ยจริงๆเอาไงกันแน่วะเรื่องนักแข่งเนี่ยพักมาตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วอ่ะเจ็บก่อนหน้าลิเวอร์พูล1เกมมาเจอย้ำแผลเดิมแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไอตอนจนป้ายโฆษณาที่ตกสนามอ่ะ
3: ใ
2: ช่ไหม
3: ใช
2: ่หลังจากนั้นยาวเลยนะครับปีซีซั่นกี่เดือนอ่ะพักมาแล้วอ่ะถึงว่าละเกมกับไบรตันอ่ะอ่อนแอจังว่าดูสีหน้าไม่ดีดูอะไรก็แบบใช่ไหม
3: เหมือนคนเป็นไข้อ่ะไม่สบายลงไปเล่น
2: เหมือนมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาเอากังวลตัวเองจะเจ็บอ่ะสุดท้ายก็เจ็บล่าสุดถอนเนาะถอนทีมชาติ
3: ครับ
2: สโลวีเนียนะครับผม
3: ก็ต้องครับเรียกว่าอะไรมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะว่ากองหน้าตัวหลักไม่มีใช้งาน
2: ตัวความหวัง
3: ใช้มันก็คือตัวก็คือตัวปั้นตัวนี่แหละตัวแบบเค้าเรียกอะไรตัวนี่แหละตัวปั้นของเราอ่ะที่ต้องส่งลงอย่างต่อเนื่องอ่ะจนถึงป่านเนี้ยตั้งแต่เอางี้ดีกว่าคาลิกมาคุมอ่ะช่วงนั้นเชสโก้ก็เจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างก็แต่มันก็ไม่ได้หนักไงมันก็คือยังได้ลงแบบไม่เต็มเนื้อเต็มหน่วยแหละเอาตั้งแต่เขามานะตั้งแต่อโมริมเลยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วนู่น
2: อ
3: ่ะก็ลงแบบตัวสำรองยังไม่เคยเห็นแบบยึดตำแหน่งตัวจริงได้แบบต่อเนื่องเลยมีแต่แบบหายไปเดี๋ยวก็หายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองก
2: ็
3: ประมาณนี้เป็นฐานะตัวสำรองไม่เคยแบบออกสตาร์ต่อเนื่องอะพี่มันไอตรงนี้แหละน่าเป็นห่วงคือแบบคุณยังยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เลยไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามอะเปลี่ยนโค้ชมาสองคนก็ยังไม่ได
2: ้
3: แถมมาเจ็บอีกขัดขวางการนี่ขัดขวางการเล่นของเล่นนี่มันแต่เจ็บหน้าแข้งอย่างที่ผมไปอ่านนะไอของพอสโคที่เขาคุยในนั่นแหละรายการในนั่นแหละเขาก็บอกว่าถ้าเป็นยุคเขาเงี้ยใช่ไหมยุคสมัยที่เขาเล่นเลยสโคลิกิบัตอะไรเงี้ยเขาก็ฉีดยานะฉีดยาแล้วก็ลงไปเล่น
2: อ
3: ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่หักเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็ลงไปเล่นบางทีไม่ได้ฉีดยาด้วยบางทีก็เล่นทั้งที่เจ็บอ่ะถ้ามันไม่ได้หักอะไรขนาดนั้นอ
2: ่
3: ะเล่นทั้งที่เจ็บอ่ะก็ต้องเล่นอ่ะเพราะแล้วยิ่งด้วยสถานการณ์ที่ทีมต้องการชัยชนะอยู่ในช่วงขับขันเงี้ยไม่ค่อยดีใช่ไหมอยู่ในช่วงที่แบบต้องการชัยชนะเพื่อมาสร้างแรงผลักดันแรงเชิงบวกอ
2: ่
3: ะแต่คุณหายไปจากทีมโดยอาการบาดเจ็บนักแข้งที่เขาก็ไม่เข้าใจไงพวกนักเตะพวกตำนาน
2: อ่
3: ะมันก็ทำให้เขางุนงิดไงว่าแบบโอ้โหสมัยก่อนกูนี่เจ็บยังเล่นเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าขาไม่หักก็ลงเล่นอ่ะแต่ก็นะวัดกันไม่ได้มั้งแล้วแต่คนด้วยแหละ
2: ยุคสมัยอยู่ที่ยุคสมัยด้วยใช่ไหมสมัยนี้เขาทนุถนอมเพราะโปรแกรมมันเยอะ
3: ใช่
2: โปรแกรมเยอะค่าเหนื่อยค่าตัวความคุ้มค่านะครับเขาก็มีโพสต์เนาะของเชสโก้ที่มีโพสต์ว่าอะไรจะแบบเสียใจที่แบบไม่ได้ไปติดทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันเชสโก้
3: ครับ
2: พี่อนุนว่าซื้อใหม่ได้เลยจริงๆเนี่ยผมก็มองแล้วตั้งแต่ซัมเมอร์เนาะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะต้องมีกองหน้าสำรองอ่ะผมไม่ได้มองว่าตัวกองหน้าสำรองคือพวกแบบคุณย่าหรือเอ็มโบโมผมมองว่าถ้าเกิดเอาคุณย่าเอ็มโบโมมาอยู่ในตำแหน่งกองหน้าสำรองอ่ะมันเสียของไหมอ่ะเพราะคุณไม่ได้มีตัวริมเส้นขวาสำรองไม่ได้มีตัวริมเส้นซ้ายสำรองอ่ะใช่ไห
3: ม
2: ถ้าเรามองว่าคุณย่าคือริมเส้นฝั่งซ้ายที่ทำได้ดีกว่าแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยหรือว่าไอตัวเอมโบโมกับอาหมัดที่สลับกันลงฝั่งขวาหรือถ้ามีใครเจ็บไปคนนึงก็ยังมีคนนึงที่ต้องลงเล่นอะไรเงี้ยแต่กองหน้าสำรองของเชสโก้อ่ะมันกลับเป็นโจโฉซักซี่อ่ะไม่ได้ไปปูลี่เขานะหรือว่าไม่ได้ไปด้อยค่าแต่มันก็เห็นในผลงานอ่ะว่าพอซักซี่ลงไปแล้วอ่ะมันทำอะไรมันสร้างความแตกต่างไม่ได้มันก็ไม่ใช่กองหน้าสไตล์หน้าเป้าที่ยืนค้ำและสู้กับกองหลังอ่ะแต่ซักซี่เป็นสไตล์ที่แบบเหมือนฟอนายอ่ะถูกไห
3: ม
2: พอส่งคุณย่าลงไปเป็นตัวจริงเป็นกองหน้าที่เป็นฟอร์นายสุดท้ายพอเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกใส่เซิร์กซีเข้ามากลายเป็นว่าไอ้กองหน้าที่ยืนเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นเลยอ่ะใช่ไหมก็ยังเป็นฟอร์นายเหมือนเดิมอ่ะ
3: ก็นั่นแหละมันทำไงได้ก็ตอนนั้นมีฮอยลุนก็ขายก็ตัดสินใจเลือกเอาฮอยลุนออกไปทั้งที่ตอนนั้นก็มองว่านะว่าฮอยลุนกับเชสโก้เนี่ยคือเขาเรียกสไตล์คล้ายๆกันก็คือเป็นกองหน้าแบบโพชเชอร์แบบเข้าฮอตอะไรเงี้ยก็เอาคนนี้ออกไปเพื่อแล้วก็เก็บเซิร์ฟซีไว้เพื่อความหลากหลายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นไม่หลากหลายแล้วมันกลายเป็นว่าขาดตัวแบบนี้ไปอ่ะเพราะว่าก็ลืมคิดนะว่าไอ้ที่คุณซื้อมาด้วยไอ้พวกคุณย่าเนี่ยไอ้โมโม่เนี่ยมันก็เล่นได้มันก็เล่นแบบฟอลนายได้แล้วกลายเป็นว่าเนี่ยฟอลนายเยอะกว่าอีกกลายเป็นหน้าแบบพอเชอร์เนี่ยแบบน้อยมีแค่ตัวเดียวแล้ว เออมันก็การตัดสินใจในช่วงนั้นนะมันดูจะผิดพลาดไหมอย่างเงี้ยเออถ้าเก็บฮอยลุนไว้ดีกว่าไหมอืม
2: ผมว่า
3: ตอนนั้นนะ
2: ณตอนนั้นใช่ไหม
3: เออ
2: โอ้สุดท้ายก็น่าจะต้องขายฮอยลุนอยู่ดีเพราะว่าสโมสรยังต้องบาลานซ์เรื่องบัญชีอะและการขายฮอยลุนคือมันเป็นมูลค่าสูงนะถ้าเทียบกันกับไอตัวขาออกนะฮอยลุนอะขายออกได้เยอะกว่าที่เราขายออกในช่วงนี้
3: แต่ขาดทุนนะซื้อมา72ล้านก็ขายได้30ล้าน
2: ไปปลายเกือบ40ถ้าเกิดหารแบบตัดจำหน่ายต่อปีอะสมมุติว่า70ล้านสัญญา5ปีใช้ไปแล้ว3ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมองว่ามันอาจจะถ้าเรามองถ้าเรามองว่าซื้อ70ขาย40มันขาดทุนโอเคมันขาดทุนแต่ถ้า มาหารตามจำนวนปีตามระยะเวลาสัญญาใช้ไปเท่าไหร่หรือมูลค่าเท่าไหร่และขายได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะทำให้เขาบาลานซ์บัญชีได้ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมองแบบนี้อยู่แล้วแต่นอกแต่ถ้าขายได้ราคาเยอะกว่านั้นมันคือกำไรไงนั่นก็มีปีที่แล้วอ่ะที่ไม่ได้ไป UCL ใช่ไหมแล้วมูลค่าคือว่ารายได้อ่ะมันก็ลดน้อยลงแต่ล่าสุดเห็นมีเรื่องของรายได้ที่ประกาศออกมาเนาะว่าได้กำไรเยอะหมายถึงว่าขออภัยครับไม่ได้ไม่ใช่ได้กำไรเยอะสิหมายถึงว่าได้รายได้รายได้เพิ่มมากขึ้น
3: คือรายได้ทุบสถิติเก่าสถิติเก่ามันน่าจะ666ล้าน
2: ใช่
3: ปอนด์มั้งปีที่แล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วอ่ะปีนี้เพิ่มอีก11ล้านกลายเป็น10ปีใหม
2: ่ทั้งที่ไม่ได้ไป UCL ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ได้ไปเล่นรายการในยูฟ่าเลยอ่ะแต่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ 677.6 ล้านนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีใช่ไหม
3: ก็ขาดทุนในแง่ของเรื่องหนี้สินหมายถึงว่าถ้ารวมนะรวมพวกหนี้สินรวมอะไรด้วย
2: ครับ
3: ที่อะไรค่าดำเนินการต่างๆเรื่องที่ไปเงินหมุนด้วยอย่างเง
2: ี้ยครับ
3: มากกว่า 1,000 ล้านปอนด
2: ์
3: ไอ้ตรงนี้แหละอันนี้คือเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะวัดเฉพาะรายได้ที่เข้ามาอันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุบสถิติเก่าปีที่แล้ว
2: ครับ
3: นะฮะจะบอกว่ามันถ้าในแง่เขาเรียกอะไรบาลานซ์แล้วกันไอ้เรื่องบัญชีบาลานซ์เนี่ยบอกว่ามันก็ยังอาจจะแย่กว่าเดิมนะถ้าพูดอย่างเงี้ยวัดอย่างเงี้ยแต่แนวโน้มเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยผมก็ไปดูมาแนวโน้มของปีนี้ก็ดีขึ้นหมายถึงว่าเรื่องบาลานซ์อะเรื่องหนี้สินบวกลบกับรายได้เงี้ยก็จะดีขึ้นในส่วนของแชมเปี้ยนลีกที่จะมีการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สปอนเซอร์ใหม่ไออะไรนะซัมอัพป่ะ
2: ใช่ซัมอัพ
3: นั่นแหละที่เข้ามาใหม่ด้วยจะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกนี้สินพวกอะไรมันบาลานซ์มันดีขึ้นนะไอ้เรื่องของเนี่ยแหละไอ้เงินการเงินความสมดุลอ่ะ
2: ครับนอกจากนั้นนะผมว่าปีเนี้ยนะครับไปจนถึงปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะดีขึ้นแกในเรื่องของการเงินคือว่าเราได้ไป UCL ถูกไหมมันก็จะมีเรื่องของรายได้ในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่มันเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้แบกภาระค่าเหนื่อยนักเตะหลายคนแล้วนะอย่างคาซิมิโร่อย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้านี้ซานโชที่หายไปแล้วก็การใช้เงินอย่างประหยัดในซัมเมอร์นี้มันก็จะทำให้ตัวเลขของรายได้แมนยูเนี่ยแล้วก็ตัวพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดมันก็น่าจะถัวเฉลี่ยกันแล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะ
3: ก็ดีขึ้นกว่าปีนี้นะถ้าเฉพาะปีนี้
2: มันต้องดีขึ้นกว่านี
3: ้
2: ต้องถ้าเกิดไปถึงปีหน้าแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของรายได้เน
3: า
2: ะ
3: ก็ดูเลยก็เห็นได้ชัดว่าตลาดซัมเมอร์นี้แมนยูก็ทำได้ประมาณนี้แหละพี่เห็นไหมที่เขาก็เราก็งุนงิดทำไมถึงไม่โอ้ไม่สู้เอเลียเอเดสันไม่สู้โตนารี่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลแล้วว่าพอตัวเลขออกมาที่เขาประกาศมามันก็ยังเห็นเลยว่าถึงแม้ได้กำไรเยอะนะได้รายได้เพิ่มมา11ล้านเนี่ยแต่ไอ้เรื่องของแบบหนี้เก่าหรืออะไรเงี้ยการค่าใช้จ่ายมันยังสูงอยู่ถ้ามันแบบถ้าเราลงตลาดรอบที่แล้วอะทุ่มอีกอะก็จะกลายเป็นว่ามันก็ เรื่องหนี้มันก็เพิ่มไง
2: ครับ
3: เรื่องหนี้ก็เพิ่มอีกเขาคงไม่อยากให้หนี้เพิ่มอะอารมณ์นั่นแหละไอ้ผู้บริหารน่ะพยายาม
2: ลดต้องรัดเข็มขัด
3: พยายามลดก็จะเห็นความหงุดหงิดของแฟนบอลที่จะออกมาว่าม
2: ันทำไมไม่เสริมเลยวะทำไมไม่ซื้อไม่ควัก
3: ก็เสริมก็เสริมได้เท่าที่เสริมอ่ะ
2: ครับ
3: แต่ถ้าจะบอกว่าเนี่ยแหละต้องเสริมตามที่จุดบกพร่องอ่ะของทีมอ่ะ
2: ครับ
3: งั้นต้องเสริมทุกตำแหน่งเลยป่ะวะกองหน้าด้วยอ่ะพูดถึงนะกองกลางด้วยอ่ะกองกลางเสริมแล้วแล้วกองหน้าอีกอ่ะที่ถ้าจะมองว่าเชสโก้คนเดียวเนี่ยอ่ะ
2: ใช
3: ่หลังอีกอ่ะแบ็คสองข้างเซนเตอร์อีกอ่ะงั้นเสริมทุกตำแหน่งอ่ะมีเงินต่อให้มีเงินขนาดแมนซิตี้ยังจะพอมั้ยเนี่ยเป็นเงินเฉพาะตัวเอาตัวที่ต้องการนะตัวดีๆอ่ะยังจะพอมั้ย
2: พูดถึงนะซิตี้อ่ะตัวไหนขายได้ราคาขายนะเว้ย
3: ก็ใช่
2: แล้วก็หมุนน่ะอย่างตัวของ
3: ไอ้เยอะอ่ะไ
2: อ้ไรเดอร์
3: ซาบิโอนู่นนี่นั่น
2: ก็ขาย
3: ขายหมด
2: โรดรีอ่ะได้บอลลงดอเป็นตัวหลักของทีมสุดท้ายสัญญาตัวปีสุดท้ายมีราคาขายแล้วก็ไปทุ่มซื้อคนอื่นเข้ามาแทนเป็นอายุน้อยอะไรเงี้ยแต่พอมองกลับแมนยูพอตัวไหนเริ่มเล่นดีไม่ขายเว้ย
3: ก็เป็นอย่างนี้ใช่นั่นหลายปีแล้วเป็นอย่างนี้นะหมายถึงว่าหลายปีแล้ว
2: เก็บไว้ให้ฟอร์มตกพอฟอร์มตกปุ๊บจะขายไม่ได้ค่าเหนื่อยแพงใช่ไหมราคาสูงแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยตอนที่มันท็อปขึ้นไปมีข่าวจะขายทำกำไรสโมสรไม่ขายสุดท้ายก็มาเป็นภาระสโมสรต่อไปในอนาคตเพราะคุณดันไปต่อสัญญาให้ค่าเหนื่อยมหาศาลทีมอื่นเขาก็ไม่อยากซื้อแล้วถูกปะเพราะค่าเหนื่อยมันทะลุโลกไปแล้วบรูโน่อย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาในปีก่อนนะครับถ้าเวลาในปีก่อนมองว่าอายุเริ่มจะเข้าช่วงท้ายของตัวเองแล้วมีข้อเสนอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าสโมสรบอกว่าจะขายคือผมว่าบูโน่ก็จะไปอ่ะแต่กลายว่าสโมสรก็ให้บูโน่คิดแล้วก็ให้ความตัดสินใจที่บูโน่บูโน่ก็คิดสิว่าจะไปดีไม่ไปดีวะโอเคยังอยากเล่นอยู่ก็ผมอยู่แล้วกันครับมันก็อยู่กันมาใช่ไหมแต่ถ้าตัวสโมสรผลักดันว่าเอ้ยย้ายเหอะจะเอาเงินเข้ามาผมว่าบูโน่ก็ไปแต่กลายเป็นว่าสโมสรก็เลยต้องยังใช้บรูโน่เป็นตัวหลักอยู่ผมก็ไม่ได้ว่ามันดีไม่ดีนะมันเพราะซีซั่นที่แล้วอ่ะบรูโน่ก็ทำให้เราจบที่3อ่ะใช่ไหม
3: ส่วนหนึ่งก็บอร์ดเนี่ยเขาเล่นไม่ชัดเจนนะจริงขาดความชัดเจนกลัวโดนด่ากลัวโดนแฟนบอล
2: ใช่
3: กลัวโดนสื่ออ่ะกลัวขี้ขึ้นสมองอ่ะสภาพ
2: แต่กลับกันซิตี้ปล่อยโรดี้ไปอ่ะแล้วไปซื้อเอนโซมาผมว่าถ้าสมมติว่าแมนยูทำเหมือนกับซิตี้ใช่ไหมตัวไหนที่มันเริ่มพีคหรือว่ามันพีคไปแล้วอายุเริ่มเข้าช่วงท้ายตัดสินใจปล่อยตัวนี้ไปแล้วคุณก็ไปทุ่มซื้อ อาจจะเกินราคาหน่อยกับคนที่เป็นอนาคตหรือคนที่ฟอร์มดีแล้วก็พีคแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วในลีกอะมาผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะถูกไหม
3: คือจริงไอ้กรณีโรดี้เนี่ยผมตามนะคือแมนซิตี้ไม่ได้อยากปล่อยหรอกแต่โรดี้มันไม่อยากอยู่แล้วมันไม่ต่อสัญญาแล้วมันก็กลายเป็นว่าไฟบังคับก็คือ
2: ก็ต้องขาย
3: แต่เขาก็ขายในราคาที่เขา
2: พอใจ
3: เสร็จนั่นแหละแต่ถามว่าเขาอยากปล่อยไหมก็ไม่เพราะว่าเขาต้องเดือดร้อนไปซื้อไปหาตัวแทนนี่ก็คือเอนโซเฟรเนสซึ่งกว่าจะได้มาก็บอลลีกมันเตะไปแล้ว2เกม
2: ใช่
3: แต่เผอิญว่าไอเอนโซเฟรเนสเนี่ยมันมาแล้วมันโอเคมันก็เลยแบ
2: บ
3: ไม่ต้องปรับตัวอะไรนะแล้วมันฟิตไม่เจ็บด้วยมันก็นั่นแหละเข้ากับว่าไอ้เรื่องที่แบบเสริมช้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าจบไปแต่จริงๆเขาอะอยากเก็บโรดี้ไว้เพราะว่ามันก็คือความเสี่ยงไงสมมติโรดี้ไปท้ายตลาดแล้วหาใครไม่ได้ซวยเลยนะเพราะว่าตอนนั้นฟอร์มไอ้บอลคอมมูนิตี้ชิลอะก็ยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้นะตอนนั้นนะเพราะว่ายังไม่มีเอนโซเฟรนเดสมานัดแรกก็ยังดูแบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีณพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณ ฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบ

0: าพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
1: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลองสองแสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
2: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
3: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการ

0: ำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
1: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดรีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรานวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25 และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทอง ศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-19 ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
7: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ
10: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
15: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: เคาะข่าวดังตามกระแส
17: เคาะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
16: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
17: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
16: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
17: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
16: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
18: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
20: คนที่ได้ไปใช้ก็ไปส่วนใหญ่ไปใช้เรื่องการค้าขายเจรจาค้าขายเนี่ยตามมหานิยมต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าตัวน้ำเต้าเองก็จะเป็นเครื่องรางของการป้องกันโรคด้วยกันโรคภัยด้วย
21: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
22: พูดถึงตัวน้ำเต้าเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงน้ำเต้าถึงกลายเป็นเครื่องรางได้คะ
20: คือน้ำเต้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าของที่เป็นมงคลอยู่แล้วถ้าใครเคยดูหนังจีนโบราณเนี่ยจ จะสังเกตว่าพวกบรรดาซื้อแปะหรือว่าพวกคนที่เป็นจอมยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยจะมีน้ำเต้าสะพายไว้เวลาเขาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีน้ำเต้าสะพายอยู่ลูกหนึ่งน้ำเต้าจะบรรจุน้ำเอาไว้บางคนก็อาจจะใส่เหล้านะส่วนใหญ่ก็ใส่น้ำไว้แสดงว่าการเดินทางไกลๆสมัยก่อนของคนจีนที่เดินด้วยเท้าเนี่ยก็จะมีน้ำกินตลอดก็คือมีกินมีใช้ไม่อดอยากก็เป็นเครื่องคอยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ตัวน้ำเต้าเนี่ยในหนังจีนถ้าเราดูเนี่ยนอกจากเป็นที่พันชาชนะบรรจุแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นอาวุธด้วยเอามากวัดแกว่งตีกับข้าศึกได้เลยศัตรูได้นั้นก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างแล้วตัวน้ำเต้าเองเนี่ยโดยทรงมันน่ะมันจะเป็นเหมือนเลข8เหมือนเลข8หรืออินฟินิตี้ก็คือความไม่สิ้นสุดเลข8ในภาษาจีนนี่ก็คือเป็นเลขที่เป็นมงคลก็คือมีโชคลาภมีกินมีใช้เงินทองไหลมาเทมาเขาก็เรียกว่าเป็นน้ำเต้าดูดซับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรูปปั้นโบราณของจีนพวกฮกลกซิ่วพวกอะไรเนี่ยก็จะมีองค์หนึ่งที่เขาจะสะพายน้ำเต้าอยู่ก็เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าคนจีนบูชาเพื่อนำมาซึ่งทรัพย์สร้างความมั่งคั่งให้เขาอันนี้ก็สมัยก่อนในพื้นที่ของทางไทยเราเนี่ยก็จะมีคนจีนมาอยู่กันเยอะหลวงพ่อสดท่านก็เลยได้ทำเครื่องรางขึ้นมาก็เป็นรูปน้ำเต้านี่แหละแล้วตัวน้ำเต้านี้ถ้าคนจีนโบราณสมัยของใช้น้ำเต้าจริงๆเลยนะน้ำเต้าจริงๆมาแล้วก็มาลงอักขระมาเขียนยันเลยของจีนเนี่ยเอาไว้บูชาที่บนหิ้งพระเขามาถึงหลวงพ่อสดเนี่ยท่านก็ทำให้มันเล็กลงเพื่อการพกพาสะดวกไปสั่งทำที่ญี่ปุ่นนะเพราะตอนนั้นสมัยนั้นเทคโนโลยีของบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปสั่งทำที่ญี่ปุ่นก็ไปหล่อพลาสติกพวกนี้ขึ้นมาเป็นพลาสติกพิเศษที่มีความแข็งคงทนแล้วก็มีสีสันสวยงามประมาณปี2494ประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยนะ94ถึง97เนี่ยก็ไปหล่อจากญี่ปุ่นเอามาแล้วก็ข้างในเนี่ยจะบรรจุรูปของหลวงพ่อสดเอาไว้ข้างในคือถ้าใครส่องไปดูในช่องของปากน้ำเต้าเนี้ยก็เห็นว่าน้ำเต้าเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเต้าปากแตรคือตัวปากมันจะบานออกมาหน่อยนึงไม่เหมือนรุ่นหลังๆที่ทำมันจะเป็นปากตรงๆเลยรุ่นแรกจะเป็นปากบานๆนิดนึงใครส่องเข้าไปดูนี้เนี่ยก็จะเห็นรูปหลวงพ่อสดอยู่ข้างในนั่งสมาธิอยู่บ้านเราทำไม่ได้สมัยนั้นก็ทำมาจากทางญี่ปุ่นเลยแล้วก็มาก็เข้าพิธีปลุกเสกแล้วก็แจกจ่ายให้ลูกศิษย์เอาไปใช้คนที่ได้ไปใช้ก็ไปส่วนใหญ่ไปใช้เรื่องการค้าขายเจรจาค้าขายเมตตามหานิยมต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าตัวน้ำเต้าเองก็จะเป็นเครื่องรางของการป้องกันโรคด้วยการโรคภัยด้วยก็ได้รับความนิยมสูงมากกับในหมู่คนจีนที่เป็นคนไทยเป็นเชื้อสายจีน
22: เขาคือน้ำเต้าชนิดเดียวกับที่เป็นผักผลไม้หรือเปล่า
20: ใช่ใช่ก็คือตัวน้ำเต้านั่นแหละคือคนจีนที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเอาน้ำเต้านี่มาตากจนแห้งแล้วเขาเอาไส้ออกหมดแล้วก็บรรจุเป็นภาชนะเป็นกระติกน้ำแล้วก็อุดจุกไว้แล้วก็สะพายไปที่นู่นที่นี่ตัวน้ำเต้าก็เลยเป็นเครื่องรางที่เอามาจากวัฒนธรรมในการใช้งานจริงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ในการเดินทางไกลในการไปในที่ต่างๆก็จะมีน้ำดื่มเสมอ
22: ทีนี้พูดถึงตัวหลวงพ่อสดหน่อยว่าท่านเป็นเกจิสายไหนคะคือทำไมท่านถึงมาทำเครื่องรางชนิดนี้ได้อะคะ
20: หลวงพ่อสดนี่จริงๆแล้วเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานที่เรารู้จักกันมาว่าท่านก็จะสอนให้พูดคำว่าสัมมาอรหังนะวิชาธรรมกายที่เป็นเบื้องต้นจริงๆเนี่ยมาจากหลวงพ่อสดนี่แหละแล้วก็หลังๆจะมีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนไปบ้างแต่ว่าดั้งเดิมคือหลวงพ่อสดแล้วสมัยนั้นท่านก็ทำพระเรียกพระผงของขวัญก็เอาผงเกสรผงที่เป็นผงวิเศษต่างๆเนี่ยมาบดแล้วก็กดเป็นรูปพระอยู่ 84,000 องค์นะแล้วก็แจกจ่ายผู้คนไปแล้วคนก็อยากได้ก็มาขอท่านก็กดให้เพิ่มอีกทำไปก็ทำอยู่หลายรุ่นนะแล้วก็ปัจจุบันก็ตัวพระที่ท่านทำเนี่ยถ้าองค์ไหนสวยๆนี่ก็เป็นหลักล้านแล้วนะก็เป็นพระที่ราคาแพงมากสำหรับพระที่เกิดขึ้นในประมาณยุค2400ปลายๆถึง1500เนี่ยถ ือว่าเป็นพระที่ราคาสูงเร็วมากแต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากเพราะคนเอาไปบูชาแล้วก็ปรากฏว่าได้รับเขาเรียกว่าโภคทรัพย์คือมั่งมีสีสุขค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองกิจการดีก็เป็นที่นิยมแล้วคนพวกนี้ก็จะบอกต่อบอกต่อคนก็จะเข้ามาฉะนั้นจำนวนพระก็จะหมดไปเร็วแล้วก็เมื่อก่อนพระเขาก็ทำมาเป็นเนื้อผงธรรมดาคนไปห้อยคอห้อยอะไรโดนเหงื่อโดนอะไรก็ละลายบางทีองค์พระเนี่ยบางคนอาบน้ำด้วยอะไรด้วยแล้วก็เปิดหน้าพระไว้อะพระก็ละลายไปแทบจะไม่เหลือเนื้อหายไปเลยก็มีก็ตอนหลังก็มีการเอาไปลงฉลักเคลือบฉลักเอาไว้เพื่อรักษาเนื้อพระก็จะมีเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีเนี่ยรุ่น1รุ่น2รุ่น3อะไรที่ออกมาแล้วว่าแพงๆเนี่ยหลังๆก็ออกมาอีกแต่ว่าราคาก็ไม่สูงเท่าแล้วรุ่น5รุ่น6อะไรก็ยังหาได้ไม่แพงมากแต่คนก็จะนิยมในช่วงนั้นน่ะ1 2 3ที่เป็นเรียกว่าหายากสุดแล้วก็ท่านก็จะโด่งดังมาจากเรื่องนี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่สอนวิชากรรมฐานที่ใช้สัมมาอรหังนี่เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจท่านจะเป็นพระที่มีสมาบัติสูงนั้นเวลาที่พระเหล่านี้ท่านไปเสกไปทำอะไรก็ตามเนี่ยของพวกนั้นก็จะมีพลังพุทธานุภาพขึ้นมาคือคนจีนเขาอาจจะแบบไม่ได้สนิทใจพกพระสมัยก่อนนะแต่ถ้าเป็นน้ำเต้ามันก็รู้สึกว่าเออมันพกง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ลูกเด็กเล็กแดงก็แขวนคอแขวนเอวอะไรกันได้เขาก็เอามาก็พอใส่รูปพระไว้ข้างในก็เป็นการบูชาพระไปด้วยเป็นกุศโลบายอย่างนึงนี่ก็ทำให้คนก็บูชาพระในตัวแล้วก็ยึดถือท่านเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคนสมัยก่อนเวลามีอะไรเดือดร้อนก็วิ่งเข้าหาพระให้พระช่วยไม่เหมือนสมัยนี้นะคนเข้าไปในวัดพระให้คนช่วยพระก็จะบอกบุญนะสร้างที่นั่นสร้างที่นี่จะซื้อที่ดินจะซื้อที่นั่นที่นี่จนพระเดี๋ยวนี้รวยกันหมดแล้วคนยังจนอยู่เลยนะสมัยก่อนคนเข้าวัดเนี่ยเพื่อไปหาที่พึ่งทางใจและทางกายคือคุณไม่มีข้าวกินคุณเข้าวัดคุณมีข้าวกินคุณเดือดร้อนมาจากที่ไหนมีปัญหาชีวิตอะไรมาคุณเข้าไปที่วัดแล้วมันก็ผ่อนคลายนั้นเขาก็ต้องทำพวกเครื่องรางพวกนี้เป็นจุดศูนย์รวมเพราะคนพวกนี้บางทียังมีกิเลสอยู่เยอะไอ้ที่จะมาเข้าใจพระธรรมเลยโดยตรงเนี่ยบางทียากพระก็ต้องหากุศโลบายดึงคนให้เข้ามาใกล้ศาสนาที่สุดถึงบอกว่าทำไมพระสมัยก่อนถึงได้แสดงอภิญญากันเยอะโชว์อิทธิฤทธิ์กันเยอะเพราะเวลาที่พระไม่มีพลังพวกนี้เนี่ยชาวบ้านไม่ขึ้นชาวบ้านเมื่อก่อนไม่สนใจหรอกพระไหนจะดีเดอปฏิบัติดีอะไรฉันไม่สนใจถ้าไม่เก่งเฉยๆแต่พอเก่งปุ๊บหูมาเลยเพราะว่าคนมันมีกิเลสมันอยากได้พลังงานพิเศษพวกนี้ปกป้องคุ้มครองคงกระพันมันก็จะไปเข้ามาหาหลวงพ่อที่ดังๆฉะนั้นพระสมัยก่อนจึงต้องทำการสร้างพวกวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยเอาไว้แจกพวกญาติโยมพวกนี้ด้วยพวกนี้พอได้รับไปเนี่ยอย่างน้อยเขาจะเข้ามาใกล้วัดอีกนิดนึงแหละเขาก็รู้ว่าเออเนี่ยพึ่งพาได้เวลาเขาไปไหนเดือดเนื้อร้อนใจเขาก็มีคนปกป้องคุ้มครองเขาก็จะกลับมาที่วัดอีกเนี่ยฉะนั้นการที่เป็นวัตถุมงคลก็สร้างให้คนได้มานิยมชมชอบในสิ่งนี้ละก่อนแล้วมาอยู่ไปนานๆค่อยๆซึมซับพุทธศาสนาไปอะไรไปก็จะพัฒนาไปถึงขั้นที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพาวัตถุพวกนี้แล้วก็เป็นได้
22: แล้วทีนี้พูดถึงวิธีการใช้เจ้าตัวน้ำเต้าเนี่ยคือเหมือนในหนังเลยไหมคะต้องลูบแล้วอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
20: คือน้ำเต้านี้ก็เขาให้ไว้พกเลยเพราะทำมาไซส์มันขนาดพกพาอยู่แล้วแล้วคนก็จะไปใส่ห่วงทองห่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้ห้อยคอกันก็เป็นเครื่องรางที่กิ๊บเก๋มากนะเด็กๆห้อยได้สาวๆห้อยได้ก็ดูดีเลยมันดูแบบไม่โจ๋งครึ่มเหมือนกับเครื่องรางอื่นบางอย่างของไทยเราจะก็ดูดูดันหน่อยคุณสมบัติหรือว่าพุทธคุณที่เขามีอยู่ก็คือดูดทรัพย์และโชคลาภคือเราห้อยติดตัวไว้เนี่ยก็จะดึงทรัพย์เข้ามาหาเราดึงโชคลาภมาเราทำมาค้าขายขึ้นนะการค้าขายร่ำรวยลูกค้าเข้าร้านตลอดเวลามาอุดหนุนเราตลอดสุขภาพยืนยาวว่าน้ำเต้าที่เราบอกเป็นเครื่องมือที่คนมีน้ำจิบตลอดทั้งวันสุขภาพก็จะดีแข็งแรงใช่ไหมป้องกันอันตรายที่เราบอกว่าบางคนสมัยก่อนพวกซื้อแปะจีนก็ใช้เป็นน้ำเต้าเนี่ยกวัดแกว่งแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนฝูงญาติมิตรได้นะก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันว่ามีพุทธคุณเหล่านี้เมื่อแค่เอามาพกติดตัวแล้วก็ถ้าจะให้ดีเราก็ท่องคำของที่ท่านให้อ่ะสัมมาระหังสัมมาระหังพวกนี้เป็นการที่เรารวมจิตเราให้อยู่กับหลวงพ่อสดอยู่กับน้ำเต้านี้แล้วก็จะส่งผลที่ดีกับเรา
22: ทีนี้ไหนๆก็พูดถึงหลวงพ่อสดแล้วอยากให้พี่ชาพูดถึงวิธีการปฏิบัติกรรมฐานของท่านนิดนึงว่าท่านมีแนวทางยังไงแล้วการปฏิบัติคร่าวๆของท่านต้องทำยังไงบ้างอะคะ
20: คือการนั่งกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของทุกๆหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีพื้นฐานคล้ายๆกันหมดเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตคือเราไม่ได้ไปขังให้ใจมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเราแค่รู้ตัวอยู่ว่าใจเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะคิดไปเรื่องนั้นเราก็ให้มันกลับเข้ามาจะคิดไปเรื่องโน้นเราก็ให้มันกลับเข้ามาจะไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาเราก็ดึงมาอยู่ปัจจุบันที่เราอยู่จะคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วไปฟูมไฟก็ดึงกลับมาอยู่ปัจจุบันที่เราอยู่อันนี้การดึงเนี่ยแต่ละคนมันจะมีวุฒิภาวะไม่เท่ากันถ้าเป็นพระเกจิที่ท่านเก่งๆเนี่ยท่านนั่งท่านก็สามารถดึงจิตท่านได้เลยรวบรวมสมาธิทำอะไรต่ออะไรได้หมดพลังของสมาธิมันแก่กล้ามากสมาบัตินี่สูงมากแต่เราเป็นชาวบ้านชาวประชาทั่วไปเนี่ยเราไม่มีจิตที่สูงขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพวกที่เป็นตัวช่วยทั้งหลายเนี่ยอย่างบางท่านก็ให้ท่องพุทโธหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนี้นะหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเพื่อเราให้อยู่กับจิตอยู่ตรงนี้ตลอดหลวงพ่อเสด็จท่านก็เป็นลักษณะของการที่ท่องคำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังคนก็ท่องตามนี้แค่นี้คือให้จิตมันกวัดอยู่ที่กับคำแค่นี้ไม่ต้องไปไหนไกลพอจะไปคิดเรื่องอื่นก็กลับมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังมันเหมือนกับเราเอาลิงผูกไว้ที่หลักแล้วลิงนี่มันเหมือนจิตเราเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามที่มันจะซุกซนไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องดึงให้มันกลับมาที่หลักทีนี้ทุกครั้งที่ลิงมันกลับมาเนี่ยไอ้คำที่เราท่องเนี่ยมันคือหลักแล้วมันดึงลิงไว้พอลิงมันไปทางนี้มันกลับมาทีนึงเชือกมันจะสั้นลงเพราะมันจะพันหลักไปเรื่อยๆไปมันก็จะสั้นลงทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเราดึงกลับมาจะสั้นลงสั้นลงจนสุดท้ายเนี่ยลิงก็จะติดอยู่ที่หลักก็คือจิตจะวนเวียนอยู่ที่คำที่เราท่องแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ตรงนี้เราก็ทำให้เกิดสมาธิแล้วพอเรามีสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเราถึงขั้นมีอภิญญาสูงแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกเอาแค่แบบเรามีสมาธิพอเรานั่งสมาธิอยู่นิ่งๆเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่าเราหยุดประพฤติชั่วเพราะเราต้องนั่งท่องอยู่ตรงนี้เราไม่ไปทำชั่วแล้วเราหยุดคิดการชั่วเพราะใจเราคิดชั่วไม่ได้แล้วเราคิดแต่เรื่องนี้หลักอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ไปไหนละพอเราหยุดทำชั่วหยุดคิดชั่วหยุดวางแผนชั่วก็เกิดกุศลมันก็ดีกับตัวเราแล้วนั่นแหละหลักการทั้งหมดเป็นประมาณนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถ
11: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เคาะข่าวดังตามกระแส
14: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
13: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
14: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
13: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
14: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
13: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
9: นายทัศนัยสุทาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงปิ๊กแป๊กและเสริมคันดิน นอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผ่านน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสบภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: คนที่ไปบูชาก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายดีนะมีโภคทรัพย์แล้วก็เวลาที่ความเป็นพิกุลที่เราบอกอะเวลาไปเจรจาค้าขายอะไรเนี่ยก็จะไหลลื่นดีหมดคนก็ฟังแล้วก็จะชื่นใจว่าแบบเหมือนได้ยินคนพูดแล้วพิกุลออกจากปากมัน
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
4: ดอกพิกุลเนี่ยคือเขาจัดเป็นดอกไม้มงคลไหมคะถึงนำมาเป็นเครื่องรางของขลัง
2: ดอกพิกุลนี้ถ้าเราไปดูในพิธีต่างๆที่เป็นพิธีมงคลเนี่ยจะมีดอกพิกุลร่วมเสมอแล้วก็จะเห็นพวกพราหมณ์เนี่ยเวลาเขาจะโปรยก็คือโปรยดอกพิกุลดอกพิกุลเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้มงคลมากเมื่อก่อนเวลาคนที่พูดน้อยๆเนี่ยเขาบอกกลัวดอกพิกุลจะร่วงจากป่าก็คือเป็นของที่มีค่ามากแล้วก็ส่วนใหญ่ดอกพิกุลเนี่ยเจ้านายผู้ใหญ่ก็จะให้ข้าราชบริพารใส่พานใส่อะไรไว้แล้วก็จะไปให้เป็นของที่ระลึกบ้างอะไรบ้างเก็บกลับบ้านกันไปบูชาไว้บนหิ้งพระก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ในพิธีมงคลต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดนึงของบ้านเราก็จริงๆถ้าดูตามลักษณะของตัวดอกพิกุลมันเป็นดอกที่มี symmetric คือมีความเท่าๆกันของมันเนี่ยในตัวดอกเนี่ยมันสวยงามมากคือถ้าเราดูดอกไม้บางอย่างเนี่ยกลีบมันจะไม่เท่ากันเลยกลีบซ้อนไปซ้อนมาแต่พิกุลนี่มันจะเรียงกันแบบสวยเหมือนกับเสกสรรปั้นแต่งมาเลยแล้วก็เป็นดอกที่มีขนาดที่เล็กๆกระทัดรัดไม่ใหญ่โตแล้วก็เวลาที่มันร่วงมาอยู่บนพื้นเนี่ยเก็บมาแล้วมันจะขาวโพลนหมดเลยมันดูแบบมันดูมีค่ามากอ่ะก็เลยทำให้เป็นดอกไม้ที่เขาเรียกว่าผูกพันกับพุทธศาสนามานาน
4: กลายมาเป็นเครื่องรางได้ยังไงอะคะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าเป็นดอกไม้ที่แทนความมีโชคลาภนะความมั่งมีสีสุข

0: บ้างเงินบ้างทองแดงแล้วแต่ที่จะแบบช่วงที่หาได้ในตอนนั้นก็มาตัดให้มันกลีบเล็กๆๆๆๆเท่าดอกพิกุลเนี่ยแล้วก็มาซ้อนจนเป็นลักษณะเหมือนดอกพิกุลจริงๆท่านก็ไปปลุกเสกแล้วก็ให้คนไปบูชาคนที่ไปบูชาก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายดีนะมีโภคทรัพย์แล้วก็เวลาที่ความเป็นพิกุลที่เราบอกอะเวลาไปเจรจาค้าขายอะไรเนี่ยก็จะไหลลื่นดีหมดคนก็ฟังแล้วก็จะชื่นใจว่าแบบเหมือนได้ยินคนพูดแล้วพิกุลออกจากปากมันลื่นหูอะนั้นไปพูดไปอะไรคนก็โน้มน้าวใจคนได้ง่ายก็เลยเป็นที่มาว่ากลายเป็นเครื่องรางที่โด่งดังเพราะหลวงพ่อภาษีนี่ท่านสำเร็จกสิณไฟเตโชกสิณท่านก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเดิมจะมีอยู่ชื่อหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าพระรูปนั้นเนี่ยสิ้นไปแล้วเหลือแต่โอภาษีแล้วแล้วท่านก็ทุกอย่างบูชาไฟหมดท่านก็จะจุดไฟของท่านขึ้นมาแล้วก็ทรัพย์สินที่ท่านมีเนี่ยท่านจะเอาไปเผาไฟหมดนั่งเผาทั้งวันเผานะเดิมท่านอยู่วัดบวรแหละแล้วคนก็ไปร้องเรียนกับเจ้าอาวาสว่าแบบโอ้เนี่ยท่านเผาทุกอย่างหมดเลยเดี๋ยวกุฏิจะไฟไหม้แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็เรียกไปบอกตักเตือนว่าให้เลิกเผาได้แล้วเพราะมันเผาแล้วมันคนเขากลัวอะไรเงี้ยต่อหลังท่านก็ย้ายมาอยู่อาสมที่เรียกว่าอาสมบางมดแยกตัวออกมาแล้วท่านก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคือท่านก็ใครให้อะไรมาก็ตามเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เสียดายนะเอามาถวายท่านแล้วไม่เสียดายนะท่านเผาเลยเผาเขาก็จะเลยรู้ว่าด้วยเหตุเนี่ยท่านคือท่านละแล้วทุกอย่างไม่มีกิเลสติดตัวเลยคือแบบอะไรมาก็ไม่รับเป็นไม่ยึดเป็นทรัพย์ไม่เป็นไรหมดเผาเกลี้ยงหมดเลยนะฉะนั้นก็ตอนหลังคนก็เลยเห็นว่านี่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าบรรลุไปอีกขั้นหนึ่งจากที่แรกๆอาจจะมีคนมองว่าท่านเพี้ยนหรือเปล่านะเผาทุกอย่างหมดอะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วท่านปฏิบัติเป็นกิจวัตรแล้วท่านก็นั่งวิปัสสนากรรมฐานท่านสวดมนต์ของท่านไปแล้วก็อะไรมาท่านก็ไม่ยึดติดเผาหมดของบางอย่างคนให้มาท่านก็มีให้กับเด็กวัดให้กับคนแถวนั้นบ้างที่เขาเอาไปใช้งานได้ที่เหลือก็เผาก็เป็นที่ยอมรับตอนหลังว่าท่านนี่เป็นพระที่ปฏิบัติจริงปฏิบัติแน่วแน่มากแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้ทำเครื่องรางของขลังอะไรออกมาก็ที่มาทำแล้วเด่นๆนี่ก็จะเป็นดอกพิกุลนี่แหละท่านก็เอามาทำแล้วท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญเรื่องเป็นหมอยาด้วยในการรักษาโรคต่างๆคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเต็มก็เคยมาเป็นลูกศิษย์ท่านในการเรียนรู้เรื่องยารักษาคนต่างๆคุณแม่บุญเรือนก็ได้ดอกพิกุลบางส่วนไปก็ยังเอาไปแจกลูกศิษย์ของท่านด้วยนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นของที่พุทธคุณสูงมากคุณแม่บุญเรือนเป็นคารวาสคนหนึ่งที่สำเร็จนะสมาบัติขั้นสูงเหมือนกันฉะนั้นก็ทำให้เครื่องรางพวกนี้ก็เลยยิ่งมีคุณค่าขึ้นไป
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสำเร็จวิชากสิณไฟเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเกจิอาจารย์ที่สำเร็จกสิณไฟจะสามารถทำเครื่องรางออกมาได้ดีกว่าเกจิอาจารย์ทั่วไป
0: คือในกสิณมันจะมีเตโชกสิณวาโยกสิณอาโปกสิณปฐวีกสิณเนี่ยนะก็คือดินน้ำลมไฟอ่ะธาตุทั้ง4ก็แล้วแต่ว่าเกจิรูปไหนเขาจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดจิตนะคนที่เขาเพ่งน้ำจนเกิดกสิณเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอาโปกสิณก็คือใช้น้ำเป็นตัวยึดเหนี่ยวเพ่งน้ำจนกระทั่งแปรรูปน้ำได้เป็นน้ำให้เป็นแข็งขึ้นมาให้มันละลายไปก็จะเห็นว่าพระสมัยโบราณที่เขาเล่ากันก็คือสามารถเดินบนน้ำได้เพราะท่านเพ่งจนน้ำเนี่ยเป็นแผ่นแข็งเลยแล้วก็เดินบนน้ำได้นั่นก็คือพวกที่เป็นอาโปกสิณพวกวาโยก็พวกที่เป็นใช้ลมท่านก็คือกำหนดจิตท่านกับลมคือเพ่งลมจนกระทั่งสามารถกำหนดลมได้เวลาฝนฟ้าจะมาตกท่านก็ไปกำหนดจิตเอาลมพัดเมฆฝนไปที่อื่นปฐวีกสิณก็พวกที่ย่นระยะทางท่องดูแล้วกำหนดจิตกับพื้นดินสามารถย่นระยะทางพื้นดินได้จริงๆก็มันควอนตัมฟิสิกส์ที่เราเคยพูดดังนั้นเตโชกสิณเนี่ยคือกสิณไฟแต่เตโชกสิณนี่ก็เป็นกสิณหนึ่งที่ต้องมีจิตแรงกล้านิดนึงเพราะว่ามันไฟเป็นของที่ร้อนแรงถึงผมเชื่อว่าหลวงพ่อประสูติวัดในเตาที่ตรังเนี่ยท่านเตโชกสิณแน่เ เพราะเวลาที่มองตาท่าน

0: แววตาท่านจะเหมือนลูกไฟเลยอ่ะคือตาท่านเหมือนดุมากเลยนะท่านจะเป็นพระที่ใจดีนะแต่ตาจะดุมากเลยเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าท่านถึงได้สามารถเป่าทองเข้าหัวเราได้เพราะมันคือการละลายทองให้เป็นอณูเล็กๆแล้วผ่านเข้าไปอยู่ในกระโหลกเราซึ่งนั่นก็คือกิเตโชกสิณชนิดหนึ่งฉะนั้นกสิณทุกกสิณเนี่ยมีพลังเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าใครสําเร็จกสิณไหนแล้วจะใช้อะไร
1: ถ้าพูดในเรื่องที่แบบนอกเหนือจากอิทธิปาฏิหาริย์ที่ท่านได้จากการเพ่งกสิณเนี่ยคือหัวใจหลักๆเลยของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานแบบเพ่งกสิณนี่คืออะไรอะคะ
0: ที่เรารู้กันมาแหละว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการที่แบบเราต้องการให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายสงบแล้วก็เข้าถึงแก่นของความมีสมาธิมีปัญญาซึ่งถ้าเราตัดเอากิเลสทั้งหลายออกไปจากหมดเนี่ยและจิตใจมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถรวบรวมสมาธิได้ทำอะไรแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาซึ่งการที่เกิดปัญญาเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นจากสภาวะทางธรรมที่ดึงเราเข้าไปให้ถึงจิตลึกๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวที่ดีเมื่อถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรเรานั่งเพ่งวงกลมอย่างพวกที่ทำปฐวีธาตุเนี่ยเขานั่งเพ่งวงกลมเอาดินมาปั้นเป็นก็รูปกลมๆแล้วก็นั่งเพ่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือพอจิตมันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการที่ท่องคาถาให้มันอยู่สงบอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วก็การเพ่งรูปพระบางทีก็เวลาไปสวดมนต์แล้วเขาบอกให้เพ่งไปที่รูปพระเอาเป็นที่จุดยึดคืออะไรก็แล้วแต่ให้จิตเนี่ยมีจุดยึดไม่วอกแวกไปไหนพอจะไปไหนก็ดึงกลับมาที่จุดที่เรายึดดึงไปไหนก็กลับที่จุดที่เรายึดฉะนั้นการนั่งพวกเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างอิทธิฤทธิ์อะไรนะมันเป็นการทำให้เกิดความสงบในใจว่าจิตใจเราไม่ต้องไปพึ่งทางอื่นเรานั่งจนกระทั่งเขาบอกว่ามันเกิดความปีติมันสบายใครที่นั่งสมาธิได้นานๆจะรู้เลยว่านั่งแล้วมันเบาสบายมันไม่มีกังวลมันจะสบายจนบางคนเนี่ยนั่งเพลินแบบนั่งเป็นวันๆเลยนะคือนั่งอยู่จนแบบไม่ไปไหนเลยอ่ะซึ่งอันนี้คนที่เข้าไปถึงตรงนั้นได้เขาก็จะเข้าใจว่านี่มันคือความสุขอันแท้จริงของมนุษย์ไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปหาอะไรมาแพงๆมากินมาใส่มาใช้เราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขแต่พระอาจารย์จะบอกเสมอว่านั่งให้แค่แบบ 2-3 นาทีก็ได้แล้วก็ได้กุศลแล้วคือละเว้นการคิดชั่วละเว้นการทำชั่วแค่ 2-3 นาทีก็ได้บุญแล้วซึ่งมันได้บุญยิ่งกว่าไปทำทานเลยไปบริจงบริจาคอะไรทั้งหลายที่คนทำกันนิยมทำนะฉะนั้นคนเนี่ยหลงทางกันไปเยอะไปด้านนี้กันเยอะจริงๆแล้วเราสามารถทำบุญโดยที่เราอยู่กับที่ของเรานั่งสมาธินั่งปฏิบัติของเราได้ทุกวันมันก็เกิดกุศลขึ้นเยอะแยะมากมายแล้ว
1: ทีนี้พูดถึงดอกพิกุลหลวงพ่อโอภาสีมีวิธีการใช้ยังไงบ้างให้สำเร็จตามผลค่ะ
0: อย่างแรกคือพกติดตัวไว้แล้วเขาก็บอกว่าเวลาพกไว้ก็จะมีวาจาที่เป็นมัทธุรสวาจาพูดจาแล้วก็มีแต่คนฟังแล้วลื่นหูว่าโอ้ยคนนี้พูดหวานขันเพราะน่าเชื่อถืออยากฟังนะก็เป็นจุดแรกเริ่มต้นแล้วเพราะคนเราเวลาไปหาใครเนี่ยถ้าเรามีเสน่ห์อยู่ในตัวไปไหนคนก็อยากคุยด้วยสังเกตไหมว่าเราไปเจอคนบางคนเนี่ยเราคุยเขารู้สึกดีอ่ะรู้สึกสบายใจอยากคุยกับคนนี้อ่ะอยากเจออีกอ่ะแต่กับบางคนเนี่ยมันพูดมาคำเดียวแบบไม่อยากฟังเลยอยากจะไปไกลๆมันเลยทีนี้คนที่เขามีพวกนี้พกเนี่ยหรือว่าเขามีเครื่องรางที่มันเป็นด้านนี้เมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อาจจะไม่ใช่คนหล่อคนสวยแต่ดูมีเสน่ห์เราเคยเจอไหมคนบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ได้สวยไม่ได้หล่อนะแต่มันมีเสน่ห์อ่ะพวกร้านค้าจะมีของพวกนี้อยู่ติดตัวเยอะเพราะว่าการที่เป็นร้านค้าแล้วมันมีเสน่ห์เนี่ยลูกค้าไปไหนมาไหนก็จะนึกถึงอยากจะมาซื้อของอยากลูกค้าบางคนไปเดินที่อื่นซื้ออะไรมายังเอามาให้ไอ้ร้านเนี้ยซึ่งไม่รู้ทำไมต้องมาให้ก็ไม่รู้นะแต่ก็มาให้ก็แสดงไอ้คนเนี้ยมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวของมันดึงพวกนี้มาแล้วบางคนเราก็จะรู้ว่าเออพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาจะพกพวกเครื่องรางพวกนี้เอาไว้ในตะกร้าเงินเขาบ้างพกติดตัวเขาบ้างก็จะมีทั้งพวกสาลิกาพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะไปหามาได้ที่เป็นที่เขานับถือบูชานับถือบางคนก็ได้ไปแล้วแบบร้านพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยจะขายไม่ได้ไงพอได้ของไปบูชานี่อู้คนหลั่งไหลเข้ามา โดยที่ไม่รู้สาเหตุก็ก็แปลกดีเหมือนกัน
2: และนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: แล้วก็กรมหลวงชุมพรท่านเคยทดสอบหลายครั้งแล้วในเรื่องของความเก่งกล้าสามารถของหลวงปู่เนี่ยท่านก็ยอมรับฉะนั้นเนี่ยคนก็อยากได้พระหลวงปู่สุขอยู่แล้วยิ่งมารู้ว่าองค์เนี้ยเสกในวังแล้วก็อยู่ในพิธีของกรมหลวงชุมพรก็ยิ่งทำให้มันแบบเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
0: คือพระปิดตานี่จริงๆก็เป็นพื้นฐานของการเข้าถึงในเรื่องของการละเว้นก็คือว่าปิดบรรดาอายตนะทั้งหลายเนี่ยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพื่อจะได้สละซึ่งกิเลสทั้งหมดแต่ว่าเขาก็เอาไปใช้เป็นพระที่ในสมัยโบราณนี่ก็จะพูดถึงว่าความที่ปิดเนี่ยก็จะทำให้เป็นมหาอุดไปด้วยเป็นพระที่มีมหาอุดก็คือว่ามีความเป็นโภคทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการอยู่ยงคงกระพันเหนียวนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปของการใช้พระปิดตากันในตั้งแต่สมัยโบราณ
2: แล้วปิดตาที่โด่งดังในไทยเลยมีของเกจิท่านไหนบ้าง
0: โอ้จริงๆแล้วปิดตานี่เขาจะแยกเป็น2หลักใหญ่ๆก็คือที่เป็นเนื้อผงทุกลักกับพวกที่เป็นเนื้อชินเนื้อตะกั่วฮะซึ่งของพระที่ดังๆเรียกว่าเป็นเกจิในตั้งแต่หลายยุคมาเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นผงคลุกลักเป็นหลักเพราะเนื้อคลุกลักเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ต้องใช้ผงพุทธคุณมาสร้างในการสร้างการทำนี่ก็จะใช้ความเรียกว่ายากกว่าแต่ว่าตัวเนื้อชินหรือที่เป็นเนื้อตะกั่วที่เราพูดถึงกันเนี่ยถือว่าเป็นโลหะสมัยโบราณดั้งเดิมที่ใช้ในพระกรุมาก่อนเขาเชื่อว่าเป็นโลหะที่สามารถเก็บประจุพลังพุทธคุณไว้ได้ดีพระก็เลยนิยมเนี่ยเอาเนื้อชิ้นเนี่ยมาหล่อเป็นพระกันเพราะก็จะมีเรียกว่ามีความเป็นทนสิทธิ์ในตัวอยู่แล้วทีนี้หลวงปู่สุขเองเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในพระเกจิที่โด่งดังในการสร้างพระนะเพราะท่านก็เป็นพระที่มีคนนับถือเยอะแยะมากมายรวมทั้งท่านกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์ซึ่งเสด็จเตี่ยนี่ท่านก็คร่ำวอดในเรื่องพวกนี้มากแล้วท่านมีความเป็นวิศวกรและเป็นนักวิชาการสูงเนี่ยท่านก็จะไม่เชื่ออะไรเรื่องแบบนี้ง่ายๆและท่านจะไปเคารพนับถือเกจิองค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเรียกว่าไปลองวิชาพูดง่ายๆถ้าลองแล้วเก่งจริงท่านก็จะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ว่าเป็นผู้ที่กลั่นกรองพระเกจิได้อย่างดีที่เดียวคนหนึ่งเลย
2: โอ้คือผงคุกรักนี่มวลสารอะไรเป็นยังไงบ้าง
0: ผงคุกรักนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงพุทธคุณที่เขาลบถมกันมาก็จะมีทั้งผงพวกปฐมังอิทิเจมหาราชอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มารวมแล้วก็เข้าพิธีของเขาคือทำการเสกมาตลอดเวลาแล้วก็มาคลุกกันรวมกันเสร็จเขาก็จะเอาน้ำรักเนี่ยลงไปใส่เพื่อให้เป็นตัวประสานคนกันจนกระทั่งเป็นก้อนเหนียวๆ เนี่ยแล้วก็มากดเป็นรูปพระตามพิมพ์บางคนเขาก็พอได้ผงนี้มาเสร็จพอมันแห้งแล้วก็เอาไปจุ่มรักอีกทีนึงเพื่อการรักษาสภาพพระไว้
2: โอเคค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าในส่วนของพระปิดตาของหลวงปู่หนวดเนี่ยท่านมีลักษณะเด่นกับปิดตาองค์อื่นไ
0: หมคือของปิดตากรมหลวงที่เรียกกันเนี่ยผู้ที่สร้างก็คือเจ้าพิธีก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์ของกรมหลวงแล้วก็ท่านก็จะได้รับนิมนต์มาร่วมในงานพิธีไหว้ครูทุกประจำปีของวังของกรมหลวงทุกปีเนี่ยท่านก็จะมาแล้วก็จะมีการทำพระมาแจกกันที่เรียกว่าปิดตากรมหลวงเนี่ยเป็นปิดตาที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาปิดตาทั้งหลายถ้าเราดูขนาดเนี่ยจะเล็กมากเล็กกว่าเหรียญสลึงยิ่งกันเล็กจิ๋วนิดเดียวช่างเนี่ยแกะพิมพ์ได้สวยงามมากรายละเอียดที่จะเห็นเป็นพระปิดตาเนี่ยสวยงามมากเห็นนิ้วมือขึ้นทุกชัดทุกนิ้วอะไรเงี้ยนะเห็นเท้าซ้อนกันทุกอย่างครบหมดซึ่งเป็นก็เรียกว่าศิลปะชั้นครูเขาเชื่อว่าเป็นช่างระดับช่างหลวงทำขึ้นมาเพราะว่าเสกทำในวังความพิเศษก็คือว่าหลวงปู่สุขท่านเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านจะทำสองเนื้อคือเนื้อที่เป็นเนื้อชินหรือเนื้อโลหะพ พวกทองแดงเนื้อคุกลักเนี่ยจะทำอยู่จำนวนหนึ่งไม่เยอะมากตามคำบอกเล่าคือว่าแจกในพิธีไหว้ครูที่วังจำนวนที่สร้างเนี่ยเขาคาดเดาว่าอยู่ในหลักร้อยอ่ะ 2-300 องค์เนี่ยแล้วก็แจกเฉพาะบรรดาที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็จะอยู่ในแวดวงของคนในวังเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นั่นจะเป็นพระที่ตกออกมาหาถึงมือชาวบ้านชาวช่องนี่น้อยมากพระชุดนี้จะเป็นพระที่หมุนเวียนอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักเพราะวังนี่วังอยู่ในกรุงเทพซึ่งปกติหลวงปู่สุขเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่ชัยนาทพระท่านนี่คนทางชัยนาททางแถวนั้นเขาจะได้กันเยอะเพราะว่าท่านเสกที่นู่นเยอะแต่นี่เป็นชุดเดียวที่มาเสกที่กรุงเทพแล้วก็ทำการแจกจ่ายฉะนั้นเนี่ยพระนี่จะวนเวียนอยู่เฉพาะในบรรดาหมู่ข้าราชการผู้ใหญ่ขุนนางทั้งหลายเนี่ยซึ่งโอกาสที่จะหลุดลอดไปหาคนสามัญชนต่างๆเนี่ยมันก็น้อยมากเมื่อมีจำนวนออกมาค่อนข้างน้อยเนี่ยในแวดวงผู้นักสะสมเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการมากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นของพิเศษแล้วก็ทำใหราคาค่าความนิยมเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปมากปัจจุบันนี้ก็องค์หนึ่งก็ต้องว่ากัน6หลัก7หลักไปแล้วนะแล้วก็เป็นพระที่เล็กมากแต่ราคาสูงมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะไปหานี่ก็จะยากมากเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นพระที่เป็นที่ไขว่คว้าของนักสะสมโดยเฉพาะที่มาทางสายหลวงปู่สุขหรือกรมหลวงชุมพรเนี่ยในชีวิตจะต้องมีสักองค์หนึ่งหาให้ได้แต่มันยากมากที่บอกว่าสมมติมันมีแค่300องค์เนี่ยคนเป็นกี่สิบล้านคนเนี่ยมันจะแบ่งกันไปยังไงมันไม่มีทางถึงแล้วก็เขาเชื่อว่ามีจำนวนหนึ่งที่ตกหล่นสูญหายไปเพราะว่าด้วยความที่เล็กของพระสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำตลับทำอะไรมาห่อหุ้มก็เก็บใส่ห่อผ้าใส่อะไรปกๆวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ตามมุมเดี๋ยวบางทีก็หายไปก็มีเยอะแยะฉะนั้นจำนวนพระเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ไม่อยู่หลักร้อยแหละ
2: แล้วเหมือนปัจจ
0: ั
2: ยที่ทำให้ท่านมีราคาสูงคืออะไรคะซึ่งเป็นความนิยมในตัวของกรมหลวงหรือว่าเป็นทางด้านพุทธคุณด้วย
0: คือความนิยมของพุทธคุณในหลวงปู่สุขผู้เสกอันเนี้ยเป็นพระที่คนชื่นชอบว่าท่านเก่งมากจริงๆเพราะประวัติที่คนเล่ากันมาท่านสามารถเอาหัวปลีมาเสกเป็นกระต่ายท่านทําได้หลายอย่างมากแล้วก็กรมหลวงชุมพรท่านเคยทดสอบหลายครั้งแล้วในเรื่องของความเก่งกล้าสามารถของหลวงปู่เนี่ยท่านก็ยอมรับฉะนั้นเนี่ยคนก็อยากได้พระหลวงปู่สุขอยู่แล้วยิ่งมารู้ว่าองค์เนี้ยเสกในวังแล้วก็อยู่ในพิธีของกรมหลวงชุมพรก็ยิ่งทําให้มันแบบเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกแล้วจำนวนที่มีน้อยแล้วหาไม่ได้เนี่ยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าหลวงปู่สุขพระท่านเองเนี่ยประสบการณ์จะค่อนข้างเยอะเน้นเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเป็นหลักเลยที่เขาเล่าเรื่องกันมาเนี่ยโดนมีดแทงเสื้อเสือนี่ขาดหมดโดนไปหลายจิ้มเลยแต่ไม่เข้าก็มีหรือโดนยิงแต่ไม่เป็นไรก็มีรถคว่ำไม่เป็นอันตรายก็มีฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่คนก็เลยอยากจะได้พระพวกนี้มาคุ้มครองตัวเองแล้วยิ่งเป็นพระที่หายากเสกโดยพระอาจารย์ที่เก่งกล้าสามารถในพิธีใหญ่พิธีหลวงอ่ะเพราะอยู่ในวังเนี่ยยิ่งเป็นความต้องการมากมูลค่าก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วมันก็ไม่มีทำขึ้นมาอีกแล้วมันก็มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: รายการล้อนวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: รายการผีเล่นผีจริง
5: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
4: คลื่นข่าว 97 FM
5: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
5: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
7: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
9: เก่งมากลูก
10: หนูอยากให้พ่อมาเห็นหนูวันนี้จัง

0: มือครับผม
1: นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับผม
2: สวัสดีคร
1: ับ ก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับ DJ มิกกี้ลอว์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านรายกลุ่ม1คนนะฮะนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ่ะนี่รุ่นอ่ะขอต้อนรับวงบุญสนา
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรแนะนำตัว1 2 3พวกเราหรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: สวัสดีค่ะบอนสุนุน
5: บุญสุนันค่ะ
1: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนนะครับผม
4: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
6: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
7: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
8: สวัสดีครับต๊อกมือคีย์บอร์ดครับ
9: สวัสดีครับเป้มือกีตาร์ครับ
1: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
4: ป๊อป
1: ร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
7: คอมเมนต์ทักทาย
1: ต้องนะครับ
4: ขอจอขอใจ
1: ขอจอ
4: ขอใจ
1: กดส้มกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ
4: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากดสองรอบ
1: นี่ตัวจริงนะครับ ครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลนี่แหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรว่าทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันท์เนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษร่มเมอร์โดเนทไม่ได้ครับโดเนทไม่ได้ แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับ เรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆ นะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันท์เนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
6: ผมก็ได้ครับ
1: ได้ครับคุณเฟิร์ส
6: ผมจะเริ่มยังไงดี
1: เริ่มยังไง
6: วงบุญสนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
1: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
6: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
1: โอเคครับ
6: ก็พวกผมอยาก
1: หลายเลยครับ
6: อยากทำเพลงครับ
1: อยากทำเพลง
6: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได้ไป
1: ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่างงี
6: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
1: อ๋อ
6: ใช่ครับแล้วก็
1: ใช่ๆ5คนนี้มั้ย
6: ใช่ครับ
1: อ๋อ5คนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
6: ใช่ครับ
1: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไง5คน
6: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
1: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร
6: ์เล่นกีตาร์เล่นดนตรีครับ
1: เล่นกีต
6: าร์ใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
1: แล้วไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มายังไง
6: ก็จะมีเล่นกลางคืนอยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับผมนี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
6: ใช่ครับ
1: นี่คือคนที่2ต่อจากเรา
6: คนที่2ครับ
1: แล้วคนที่3
6: คนที่3เป็นมือเบสครับ
1: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
6: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดๆครับ
1: คนที่5ตามมาติดๆ
6: เป็นน้องคิวครับ
1: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นไหม
4: ไม่แน่นเท่าไหร
1: ่อ๋อคิวยาว
6: ครับหัวชะลูด
4: คิว
6: หัวคิวครับ
1: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือในการรวมตัวมา5คน
6: ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะ อยากรู้สังกัดเลยคนน
6: ี้อ๋อจริงๆแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
1: คร
6: ับ
1: ผม
6: ก็นักร้องลาแล้ว
1: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
6: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
1: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
6: ่ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
1: บางส่วนยังไม่ทราบมีเอี่ยว
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
6: ใช่ครับ
1: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุคอะไรอย่างเงี้ยคร
6: ับอันดับแรกหน้าตาครับ
1: สวย
6: สวยนำมาเลยครับ
1: สวยนำเลย
6: ใช่ครับ
1: สวยนำนี่ทำไง
6: เอาหน้าเฉย
1: สวยนำครับแล้วแล้วไงต่อเสียงดี
6: อ๋อน้องน้องร้องเพลงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
1: เอกลักษณ
6: ์ใช่ครับ
1: คล้ายๆอัตลักษณ์ป่ะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
6: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงอะไรที่ดี
6: ใช่ครับ
1: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
1: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
4: ่ได้ค่ะ
1: อ๋อมีประกวดมาบ้าง
4: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
1: สักท่อนน้ำไหมลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
4: ก็ช่วงประถ
1: ม
4: ยังไม่ได้ร้องค่ะ
1: แค่6ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะประถม
4: ได้ค่ะได้
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จอบแก่นไหม
4: อันนั้นชินจัง
1: คือตอนนี้พยายามจะบิ้วนะเพราะถึงเริ่มเสื่องๆนะครับ
4: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรเงี้ย
1: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
4: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรเง
1: ี้
4: ยใช่ตอนเรียนมัธยม
1: เ
4: ดิน
1: เดือ เงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะเอาไปใช่ไหมล่ะลูกทุ่งเลย
4: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรเป็นประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
1: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทาบทามมา
6: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมต้องถามทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายหมดเลยนะ
4: มันน่าจะเป็นจังหวะ
1: จังหวะไหน
4: สามชาติ
1: เป็นจังหวะพอดี
4: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
1: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
4: จบ
1: เฮ้ยเหมือนน้องน่าเด็กเลยเน
6: า
1: ะ
6: ใช่ครับน่าเด็ก
1: คือโทนนี
6: ้โทนน
1: ี้โทนนี
6: ้ใช่ครับ
1: แต่ที่บ้านนี่ปิดลี่ลี่วิทยุทั้งไม่ทันเลยนะเสียงอะไร
6: เสียงอะไร
1: เสียงหรือเปล่าอ๋อโอเค
4: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไปช่วยพี่เขาเพราะว่านักร้องคนเก่าพี่เขา
1: ก็เลยได้มาเหมือนทดลองงานกันด้วยมาดูแบบเคมีกันด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าการเป็นวงดนตรีครับมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เชื่อมกันและใกล้เคียงกันแหละไม่งั้นไปกันยากอ๋อคร
4: ับ ตอนนั้นชอบกินเบียร์พี่ที่วงกินเบียร์เก่ง
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะ
1: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีใช่ไหม
6: ฟรีครับ
1: นั่นแหละนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของวงบุญสุนัน
6: ท์ใช่ครับ
1: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันท์แล้วก็เอ้ยทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอ่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันก็จริงจกอ่ะอุ่นเลยนะบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีเฮ้ยสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากยู้เยยอยากยู้เยยครับว่า
6: ย้ายเลย
1: ชื่อวงบุญสุนันท์นะมาความว่าอยากใหญ่อะไร
6: ใครครับมาตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
4: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
6: ครับ
1: อ้าวแล้วเรียงยังไงอ่ะ
6: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
1: บุญคือใคร
6: บุญคือคนนี้ครับ
1: บุญเต็มๆว่า
4: ชื่อเก่าชื่อบุญ
6: ชื่อเก่า
1: ค่ะอ๋อ
6: บุญนี่
4: ช
6: ื่
4: อเก่า
1: แล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
6: ก็ลองสลับแล้วมัน
1: สุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เลยตั้ง3ชื่อดิ
6: ครับ
1: แล้วนันนะครับ
6: นันโฮงครับ
9: นัน
1: สองคนนี้ไปทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื่อ
6: ลองสลับเรียงครับแล้ว
1: ก็คือว่ามัน
6: มันพอดี
1: สามคำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
6: ใช่ครับ
4: มัน
0: รู้สึกว่าเป็นวอลลี่
1: เกี่ยวเวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
6: ใช่ครับ
1: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
6: ไม่เคย
1: แฟนคลับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะฮะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดนิดอะไรน้องไห้ฟัง
4: ร้องให้ฟัง
1: ร้องให้ฟังนิดนิดอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องนะครับน่ารักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโหใครกดใจวะน่ะกดรัวๆเลยขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
6: จริงจริง
1: เพื่อส่งให้คนอื่นตอบก็ได้นะคร
6: ับ ได้ครับ
1: เราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
6: โปเต้อะไรครับ
9: แนวเพลงครับ
1: ครับ
9: มันผมมองว่ามัน
1: วงเรา
9: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
1: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
9: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
1: นี่ครับผม
9: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
1: ่
9: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
1: เป็นในช่วงระยะเวลาทามมิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
9: น่าจะแบบนั้น
1: นะครับ
6: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์เลยครับ
1: นี่จบกลม
6: ครับฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
1: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
6: ผมมีแก้วเหร
1: ออ่ะมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
6: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
1: ต้อง
6: ไหมต้องได้ไหม
1: ต้องไหมหรือเฟิร์สดีกว่า
0: เฟิร์สดีกว่า
1: ครับผม
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
6: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันไหมครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
1: ครับผม
6: โชเล่ชักพล
1: ครับผม
6: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม
1: ครับ
6: ประมาณนี้ครับ
1: คร
6: ับ ก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้1ซิงเกิลครับแล้วเขาก็เขียนเพลงรู้ไหมคิดถึงต่อมาเลย
1: อ้าวเหรอคือในทามมิ่งใกล้ๆกันอย่างง
6: ี้
1: เหรอ
6: ใกล้ๆกันครับในระยะ1ปีในนั้นนะครับ
1: ครับผม
6: แต่ว่าผมไม่ได้เอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมมีย
1: ังไงนะยังมาถึงตอนนั้น
6: ตอนนั้นครับ
1: อ๋อโอเคจ้ะ
6: แล้วก็ เป็นแฟนกันไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
1: อ๋อข้างรักโอเค
6: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
1: ก็คือเป็นแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
6: ซิงเกิลแรกครับ
1: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่สองคือข้างรัก
6: ข้างรัก
1: โอเคครับผม
6: ก
1: ็ครับผมครับ
6: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
1: ก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
1: แต่คือก็เฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
6: ยังใช่ครับณเวลานั้น
1: มาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลยหรือตามเนื้อเพลงเลย
6: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับ ผมบีบไปว่า
1: บีบแรง
6: ไหมครับบีบแรงบีบเบาๆ
1: ขอบีบโอเคเห็นเงียบๆเห็นเงียบๆคร
6: ับ ได้ได้ครับก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของเขาพี่ถึง
6: ใช่ครับ
1: นะครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
0: จริงพร้อม
1: ครับ แหมเป้ส่งอะไรมา นะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วก็เป็นที่มาของเพลงด้วยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
6: ใช่ครับ
1: แล้วต่อมานี้เมื่อกี้โอเต้ตอบแบบว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
6: ครับ
1: แนวของเนี่ยสไตล์ของรู้มาคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหนป
6: ๊
1: อปไทยป๊อปยี่เลยป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
9: ต้องให้คนฟังตีความอ่ะพี
1: ่
9: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี้มันพอเวลาฟังกับกีตาร์มาเปล่าก็แค่จินตนาการว่า
1: ไม่มีสายเหรอ
9: ดนตรีก็เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างงี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล้วก็ผมก็จะเอาจินตนาการในเฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
6: เป็นภาพเดียวกัน
9: เป็นภาพเดียวกันส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
1: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
6: ๆได้ครับ
1: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงแล้วตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อครับไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนนั้นคนเดียวพิมพ์เลยนะมีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับพูดไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับPK Card Game บางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกหน้าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามาครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะ จะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพาร์ทนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ PK Shop Card Game บางบัวทองได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูนะครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการ Mickey Law Studio กับบุญสุนันท์สักครู่เดียว
3: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตรสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
0: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานตินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
5: เย้ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนาตกใจวงแบรนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ไม่มีอะไรบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในว่าร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างนี้ป่ะ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อสวัสดีค่ะพวกเราตื้อๆเลยก็ว่าไป
6: ก็ใช
5: ่โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรธป่ะ
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับอะไรนะดูร้านยังไงไงอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงครับวงบุญสุนันนะครับไม่บุญสุนันบุญสุนันถูกต้องใช่ไหมครับ
7: ครับ
5: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
6: ยากจัง
5: เอาใหม
6: ่โจทย์ยากมากเลยค่ะ
5: เอาใหม่รู้ไหมคิดถึงนะครับซิงเกิลนี้ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึง
6: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
5: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อก็ได้
6: รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอไม่ใช่
5: เฮ้ยนักร้องใช่คนดีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคือฮุกนั้น
6: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาฝันเลยนะ
6: หลับลง
5: อ่ะทำไมต้องเป็นท่อนนี
6: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึง

0: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่าต้องมีช่วงเวลาที่รู้หมายคิดถึงใช่ไหมของกีคิวคืออะไรครับ
1: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีถึงเลย
0: รายการวาไรตี้ไปแล้ว
1: แต่ว่าหนูอยู่กับแม
0: ่
1: ก็เลยอันนี้ค่ะ
0: คิดถึงพ่อกับแม่
1: พ่อก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
0: ประเดประดังแปลครับ
1: ความคิดถึงประเดประดัง
0: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
2: ยังงงอยู่เลยครับประเดประดังคืออะไร
0: ท้าโถมเข้ามา
1: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้แท้ท
0: อดเพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้โถมก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับจะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
2: ครับ
0: คำถามเดียวกันครับผม
2: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
0: เวิร์ดแรก
2: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพร่ำน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกนี้ครับ
0: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าเอาหนมขึ้นแน่นอนพวกนี้บอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
2: นั่นแหละครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวอะไรเงี้ย
0: แล้วก็คิดถึงอะไรครับผมรู้ไหม
2: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
0: เป็นถึงภรรยาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
2: เขามาเมนพอดี
0: อ๋อโทรอ๋อพี่ๆนะครับสวัสดีครับคุณภรรยาคุณแม่นะครับผมคือจะบอกว่างี้ครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
2: ้
0: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบขึ้นมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับหนึ่งดวงนะครับผมคือควรจะเป็นบาทนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะมาที่ต๊อกบกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
3: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
4: ผมก็เป็นเป็นท่อนแยกครับ
0: ท่อนแยก
4: สองเรา
0: พีพุกอ๋อใช่ใช่
4: พีพุกนะครับ
0: ครับพีพุก
4: สองเราที่แบบว่าก่อนสองเรา
0: อีกคิวจะได้อีกคิวจะได้
1: ก่อนสองไกลห่าง
4: คือไกลห่าง
1: น่าก็ยังไม่เรียนมาเรียนละ
0: เอาวงเดียวกันปะเนี่ย
4: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
1: ่
4: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มนคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจมาหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
2: จะชูไหม
3: อันนี้ไลฟ์ปลดหนี้วะ
0: มิกกี้ลอร์ซองคำมืออะไรอ่ะ
4: ประมาณนี้ครับ
0: คือเป็นท่อน
4: ใช่ครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
0: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำงาน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไม่ทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักนึงพอมันเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงคืนวันที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โอเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
5: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
0: ่นั่นไงนะครับก็คืออ่านเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
2: ชอบท่อน
5: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
0: ครับผม
2: เป็นฮุกท้าย
0: เป็นฮุกท้าย
1: เป็นคอรัสค่ะ
0: โ
5: อ
0: ้โหมีนัยยะทำไมครับทำไมคิดถึงหน่วยใจ
5: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับม
2: ันตรงตัวดิ
5: ไม่รู้ครับ
0: โอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่อีคิวร้องหลังนะครับคอรัส
1: ใช่

0: ่ะแล้วในประสบการณ์ความรู้หมายคิดถึงเนี่ยของโปรเตอ่ะคือนึกถึงอะไร
1: แมวแมวที่บ้านครับ
0: แมวอ๋อนี่เราสายแมวหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะแมวแมวแมวพันอะไร
1: พันไทยนี่แหละ
2: พันธุ์
1: ธรรมดาจอนจัดไ
0: หม
1: ครับ
0: อืมหมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาว
2: คนละจอน
0: อ๋อคนละจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
1: ตัวเดียวครับ
0: ขาสั้นไหมปกติ
1: ขา
0: เห็นตอนแรกอ
3: ่
0: ะ
3: ยาว
0: ตอนหนุ่มๆอย่างงี้แต่พอเลี้ยงไปสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงบริวาร
4: ไม่น่าใช่แมวนะ
1: ขายาวพี่ขายาว
0: อ๋อขายาวขายาวอ่ะฮะแล้วคืออยู่แบบมันนะอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือเปล่า
1: เมื่อก่อนเลี้ยงปล่อยตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
0: อ๋อซนอ่ะซน
1: เลยครับ
0: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
4: ครับ
0: โอ้บุญเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
3: ่ได้ครับ
0: เอามาคำถามเดินนี่แหละ
3: เอาคำถาม
0: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
3: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปย์ครับชอบเบิร์ดแรก
0: เบิร์ดแรกก่อน
3: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
0: สักหน่อยได้ไหม
1: ร้องไหม
0: ครับอยากรู้มันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่าง
2: งี้แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
0: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ละถ้าถูกคีย์ไลบิน
4: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
2: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
4: ดึม
2: ไม่เอาแต่หนูไม่พร้อม
0: โอเค
2: ได้ค่ะได
0: ้เดี๋ยวไปฟังไหน
2: YouTube
0: เพราะตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
2: ต้องค่ะ
3: โอ้ย
2: ฟ
3: ัง
2: ด้วยนะครับพี่ๆ
0: เป็นไงอยู่ดีขายของเลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: และด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
3: ใช่ครับ
0: ครับผมเท่านั้นเลย
3: เท่านั้น
0: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราอ่ะครับ
3: น่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
0: อบอุ่นเลยทีเดียว
3: ใช่ครับ
0: ลูกกี่ขวบครับ
3: 3ขวบครับ
0: กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
3: วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วว
0: ิ่งแล้วว
4: ิ่งแล
0: ้ววิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
3: โตนครับ
0: โตนด้วยโอ้สบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนนึง
3: คนเดียวครับ
0: ผู้ชายผู้หญิง
3: ผู้หญิงครับ
0: โอ้ยสบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
3: เพิ่งส่งกันมาครับ
2: ติดค่ะ
0: จริงมากเหมือนติดลูก
2: หลานติด
0: อ๋อหลานติดครับเท่านั้นเลย
3: เท่าเนี่ย
0: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไรก
3: ็
0: ขอบคุณมากๆนะที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคนเดินไกลนะครับผมแล้วคือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับพรุ่งนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะครับนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันวิเอ็มวีไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้านแล้วหัวเนี่ย จะล้านครับคือประมาณถ้าต้นเดือนไหม
4: มีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
0: พฤษภาประมาณเดือนกว่าน
2: ิ
0: ดๆเดือนนิดๆนะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับผมนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำ MVห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัดไปเลย
2: ก็ทำหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที
0: ่เอานั่นคือ EQ เหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอะนะเอาอันเล็กไป
3: ไม่ไป
0: โอเคกินจริงเปล่า
2: ก็แปลกๆค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
0: เราดูแลคนเดียวเหรอ
2: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
0: คือ
2: พวก
0: ทีม
2: พวกเราทําเองทั้งหมดเลยค่ะ
0: พี่มีโปรดักชั่นนะครับ
2: แต่หนูไม่มีตังค
0: ์
2: ค่ะ
0: เราเทรดเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเท
2: ีย
0: ม
2: ได
0: ้พิซซ่าโลมีอะไรแจกอ่ะเวลาใหม่แล้วกันนะฮะก็คือ EQ ได้เล่นเองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นั่นเด็ก
2: อันนั้นเด็กค่ะหนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบใกล้ๆจบ
0: ไม่เราแต่งชุดมหาเอ้ยมัธยมด้วยนี
2: ่มัธยมใช่ค่ะแล้วก็มหาลัยด้วย
0: ตัวไวนะ
2: ชักครือ
0: ตัวไวจังเลยอ่ะ
4: สคริปต์ทำลายครับ
0: กดแล้วเราเป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
2: ใช่เรา
0: ได้เป็นนักเรียกว่านางเอกเอ็มวีเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: ต้องเรียกว่านางเอ็มวีนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
4: ้นี่ครับ
0: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
2: อ๋อ
0: บีฟแรง
5: ถ้าเป็นมอนเตอร์พี่ไม่ใช่ถ้าเป็นมอนเตอร์
0: พี่เฟิร์สบีฟแรงไหมบีฟ
5: มอนเตอร
3: ์ก็ค่อยๆบีฟกันไปคร
0: ับ มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
2: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค่ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
0: อ๋อ
2: ใช่
0: อุ๊ยแกน่ารักนะ
2: คุณปูคุณตา
0: ก
2: ็ถามว่า
0: หายใจไม่ออกครับพี่ก่อนคุณพี่ปูจะดีแล้วเชียว
2: แบบว่าแบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
0: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
2: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเงี้ยจนวินาทีสุดท้ายแกเพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
0: คือเรารู้
2: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
0: ๆอ๋อฉากน้อยๆ
2: ใช่
0: ซ
2: ้
0: ำหน่อย
2: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
0: ใครบอกครับใครเป็นคนบอก
2: ผู้กำกับค่ะ
0: คนนี้
2: พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนนึงด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
0: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
2: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
0: นี่คุณกลับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
2: แต่ก็ได้ทีจากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
0: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงสายตาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอ่ะเป๊ะ
4: แสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
0: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
4: แสดง
0: ขับรถขับรถสองแถวใช่ไหมใช่ไหมขับรถสองแถวใช่ไหม
3: อยู่บนรถครับ
4: อยู่บนรถ
0: อ๋อแล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ะ
4: ซีนประทับใจ
0: ที่ดู MV ละดูแล้วไฟนอลละมาแล้วเห็น
4: ผมก็น่าจะฉีกหน่อยผมชอบ
0: ที่
4: ซีนพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้ CGI ใครเงาพุ่งกับขอทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะแต่พูดถึงแบบ
0: ความชอบ
4: ความชอบของเนมดีชอบซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบผมชอบเวลาคนออกไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช็อตนั้นเยอะ
0: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
4: น้ำตา
0: ใช่ส่งมาออกอากาศนี่ไง
4: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
3: พี่ออนช่องไหนบ้าง
4: เพราะจริงๆในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
0: อ๋อก็คือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
4: ใช่ครับ
0: โอเคอ่ะมาที่ครับ
5: ครับ
0: ต๊อกบ็อกกี้ของเรา
5: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าฟ้าร้องครับ
0: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
5: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
2: ถือไฟ
0: อ๋อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
5: ใช่
0: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
5: มีครับมีรถดับเพลิง
0: มีรถดับเพลิงด้วย
4: ใช่ครับ
0: อ๋อ
5: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผมสองคนเลยประทับใจ
0: เลยประทับใจฉากนั้น
5: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิฟ้าผ่าอย่างเงี้ย
0: ผมชอบมากแล้วเปียกไหม
4: เปียก
0: ครับเอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันลมเหรออย่างเงี้ยเหรอ
4: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ แต่ยังเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่าซึ่งคนนึง
0: ทำ
4: คนนึงถือไฟแล้วรถก็
0: เสีย
5: น
0: ั่
5: น
0: แหละ
5: คร
0: ับ
5: นั่นคือเบื้องหลัง
4: ใช่ครับ
0: โอ้โหผมเห็นฮะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV พวกเขานะครับมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
6: ผม
0: ซีนที่ชอบ
6: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
0: ฝนตกใส่ร่ม
6: เพราะมันสวยครับ
0: ครับขอบคุณ
6: มันเข้ากับบรรยากาศเพลง
0: อ๋อมันเข้ากันนะฮะทับทันเลย
6: ใช่เพลงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นดีพี่มันเหงาเย็น
0: ๆมันช่วยส่งเสริมกันนะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ยไม่ได้โฟกเฟิร์สโฟกเฟิร์สบอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์ครับในรายการมิกกี้ลอสเตดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
7: มิกกี้ลอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลออิทธิพลแนวบุตร
8: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
10: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
9: แล้วพบกันนะครับ
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณคือ

ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: เย้ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบูนซูนานะครับซึ่งเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะรวดเร็วมากนะครับต๊อกบอกผมยังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันล้นหลามเลยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่ไลฟ์มานะครับตั้งแต่เปิดรายการมานะคนกดหัวใจยังไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วล็อกนะครับผมนะฮะเพราะวงนี้เป็นวงป๊อปนะครับแฮ่อะไรอ่ะนะมาต่อนะครับสำหรับพี่โฟกครับเฮ้พี่เฟิร์สครับผมนะฮะกับคำถามเดิมครับเมื่อกี้เราถามอะไรนะ
3: ชอบ
4: ฉากไหนใน MV
2: ครับผมเดี๋ยวไปตาฟังคำตอบเบรกหน้าครับผมอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นฉากแรกครับ
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับฉากแรกที่
2: ตอนนี้ฉากแรกครับ
3: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
2: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
3: ใช่ครับเพราะว่าผม
2: ปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนเป็นเด็ก
3: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คน
2: อ
3: ะสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
2: อ่าฮะคือว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
3: ใช่
2: ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก็เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษฉากนั้นเป็นพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมเรามาแล้วสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำโอ้โหไม่รู้ต้องครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะจะแบ่งตังค์เท่ากันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
3: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะครับในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ยครับ
2: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงเป็นวัยทำงานเนาะก็จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
3: ด้วยความจำเป็นครับ
2: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมไปนานเหมือนกันนะไปกับลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
5: อย่าให้พ่อมาเห็น
3: หนูวันนี้จ้ะ
2: นะคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู
3: ้ครับ
2: ครับขอบคุณแม่ครับผมพี่ต้องถือไฟนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับอิมแพคกระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
2: ทำให้คนมันจำเอ็มวีนี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
3: ใช่ครับ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับอ่ะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้นเรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างดีกว่าเพื่อให้แฟนคลับกับรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆเน่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
4: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายแน่กำลังไปเทรนวิ่งมั้ยเนี่ย
4: วิ่งครับ
2: มาราธอนไหมครับ
4: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกันครับอะไรอย่างนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
2: ไฮหลอกป่ะไฮหลอก
4: ใช่ครับประมาณน
2: ั้
4: น
2: จริงเหรอ
4: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
2: พาไปด้วยนะ
4: กำลังเริ่มไฮล็อก
2: ไฮล็อกไงที่เป็นผมยาวๆ
4: อันนั้น
2: เสียงสูงๆอ่ะ
5: อันนั้น
4: ไฮล็อก
2: อีคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
4: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกายก
2: ับ
4: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
2: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
4: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับ
2: ตอนนี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
4: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ยมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกยมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
2: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงคร
4: ับ ก็เดมอนสเลเยอร
2: ์
4: โอ้วันพีชนะหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
2: จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวประโคตรของโคตรตัวประกันเนี่ยทำอะไรจับผลนิดนึงทำอะไร
4: ใช่ครับ
2: ซักผ้าซักผ
4: ้
2: า
4: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
2: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำอะไรซักไหมซักไหมกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
4: ใช่ใช่
2: เป
4: ็
2: นหน้าฉาเนี่ยครับผมเนี่ย
4: สองอย่างแค่สองอย่าง
2: อ๋อออกกำลังกายครับ
4: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยนะครับก็เลย
2: โอ้โหบอกตามวัยกูแก่เลยนะฮะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
4: ครับสองอย่างนี้
2: ครับผมดูตอกถามได้ตอกสุดท้ายโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ
6: ฟังเพลงครับ
2: ฟังเพลงครับผม
6: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
2: ส่งเป็นมือตาบิวไงบิวอารมณ
4: ์สร้างฟิล
2: ไม่สนใจไปไฮหลอกกับเขาครับ
6: อ๋อไม่เป็นไรครับ
2: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
7: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
2: หมายถึงลงไปเล่น
7: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
2: โอ้ยคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
7: บอลโลก
2: เออใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวิโกเลยเนี่ย
4: คุณครบลูก
7: เตะบอลครับเตะบอล
2: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
7: กองกลางครับ
2: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
7: กลางขวาครับ
4: ทำไมโกต้องใส่ถุง
2: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟนส์
7: รับครับดีเฟนส์
2: รับเป็นดีเฟนส์นะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
7: สเปนครับ
2: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะแล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
7: ใช้นันยางไม่มี
2: อ๋อชาว
7: แพนครับแพน
2: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
7: 40
2: 40เป็นเหรอ
7: 49ครับ
2: 49เองเหรอ
7: ใช่ครับ
2: จริงเหรอ
7: ใช่ครับ
2: 49เหรอ
7: 49ยังหลวมเลยครับ
2: 49ยังหลวมเลยไม่ไหวเน
5: ี่
2: ย
5: ช่องไหนพี่เอาช่องไหน
3: พี่เอาช่องไหน
2: รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับเฟิร์ส49เบอร์รองเท้า
7: อ
2: ยังหลวมด้วย
7: สี่สามใส่2ชั้นครับ
2: ใส่2อ๋อมัน
7: กันหลวม
2: มันจะได้ตรงข้อได้แน่นๆ
7: ใช่
2: ครับมันรองเท้าได้
7: ถุงเท้าถุงเท้า
2: ใช่ถุงเท้าใช่ใช่ใช่อีคิวบอก
3: ตอนช่องไหนนี
2: ่อันนอกจากเตะบอลนะเตะบอลมีอื่นไหม
5: เตะ
2: จะเตะมึงแล้วเองอีกนิดเดียวเท่านั้น
7: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
2: แบบนี้ป่ะแบบเป้แล้วแบบเป็นจะไปมาราธอน
7: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
2: หรือแบบ
7: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
2: วิ่งนี่ใส่เบอร์สีเก้าป่ะเฮ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งแล้วบึ๊ดเดี๋ยวมันหลุดไป
7: ครับกันหลวม
2: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้าโอ้ยกูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่อีคิวครับ
5: ค่ะ
2: เราไม่มีเบอร์ให้อันนี
5: ้ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
2: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
5: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
2: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
5: อะไรค่ะ
2: เอ้าแบงค์
5: อ๋อ
2: ไม่ต้องขยับมาเป็นปึ๊ดอย่างนี้มางั้นครับ
5: ได้ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นไงบ้างครับอีคิว
5: นอน ชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
2: สมก็เป็นนักร้อง
5: ใช่เออ
2: น้องเก็บแรง
5: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
2: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถ
2: ู
5: กต้องค่ะ
2: อ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
5: ใช
2: ่อ๋อก็คือให้นอนเวลา
5: ที่คุยกับแก้วตอบุกิน
2: นอนวันละแปดแก้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมง
5: ถูกต้องนอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องน
2: ี้นี่คือเป็นการทำ IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
5: ใช่อ่ะ
2: เออ
5: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
2: ใช่
4: ปากฟีดเลย
2: พูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบอ๋อแห้งเลย
5: ออกมาตายังใสอยู่เลยนึกว่าปลาน
2: ี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะแล้วไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกไอ้อะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
5: คืออะไรไม่รู้จัก
2: เฮ้ยจะไปวิ่งเขาก็ได้เนี่ยเล่นบอล
5: กับพี
7: ่ไปชอบไปชอบไปด้วยกันครับ
5: บ้านอยู
4: ่บ้านใกล้
7: บ้านอยู่ติดกัน
2: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
7: ตัวเป้าตัวเป้าก
2: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
5: อยู่ตรงกลาง
2: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อ
4: เตะซ้ายเล็กน้อย
2: เออมีแบบไซส์ไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
5: เบ้ใช่ไหมเบ้ไ
2: ม่ได้อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
7: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
4: ขออนุญาตจัดแป๊บ
2: แหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อก็คืออยู่กันบ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
5: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
2: อ๋อดีคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
5: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันเลยเลยรู้สึกว่ามันก็ได้ไป
2: ขยัน
4: เหนื่อยเหมือนกัน
2: เหนื่อยเหมือนกัน
5: ตื่นมาหอบแห้ง
2: ตื่นมาแห้งเลย
5: น
2: อน24เฮ้ยแฟนคลับครับอุปชัยครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
5: ใช่
2: ปะแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาจะปะแห้งนิดนึงนะครับ
5: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
2: เอาไว้ทำอะไรครับ
5: ก็ตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
4: วันละ8ชั่วโมง
2: ใช่
5: แต่ว่ากันหิวค่ะ
2: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
5: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นนะพี
2: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรายังอยู่กับเรานะครับอ่ะมาที่ต๊อกบุกิของเรา
7: โอ้โหรอฮาเลยจน
5: จบที่นอนจริงๆด้วย
2: เอามีอื่นเหรอ
5: ไม่มีค
2: ่
5: ะ
2: เอาอ่ะต๊อกบุกิครับ
8: ก็นอนครับ
5: นอนเล่นไปแล้ว
2: เออ
9: หน
2: ัง
9: เก่าหนังเก่า
2: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
8: ก็ชอบดู
5: ชอบดูหนัง
7: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
2: หนัง
9: หนังเก่าคือเหมาเรื่องรู้หมด
8: หนังไทยนะครับ
5: หนัง
2: ไทยด้วย
8: ค่าย GTH เน
4: ี่ยพี่รู้จ
2: ัก GTH เลยเหรออ่า
8: ฮ
2: ะอย่างเช่นเรื่องโอ้โห
8: เรื่อง
2: แฟนฉัน
7: แสบสนิท
5: สหมงคล
2: แสบมันไม่ใช่ GDH
5: สหมงคลหรือ
4: ว่าอะไรที่เป็นสหมงคลฟิล์มก็ได้หมดครับ
2: จริงเหรอ
7: ที่มีนักคอมเล่นนะคร
8: ับ แล้วก็ GDH
2: อ่ะอย่างส่องเข้าตา
9: อันนี้เรื่องอะไรนะ
4: บางไฟฟิล์ม
8: อันนี้เรื่องผีน้ำ
4: น้ำนอง
5: น้ำผีนอง
2: อะไรอ่ะ
7: น้ำผีนอง
2: ถูกแล้วน้ำผีนองอะไรมันจ้าหรือซะเหลือเกินแล้วมีสักมุกอ่ะขอสักมุกหน่อยดูเยอะ
8: ผมไม่ค่อยจับไอ้เล่นตลกเลย
5: ไม่ค
2: ่
5: อย
2: อ๋อ
8: แต่ว่ารู้ว่า
2: ดู
5: ฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะว่าจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
2: พี่อภิกุติงผมเสมอกลาง
5: ใช่
2: เสมอกลาง
8: หนึ่ง
5: ต่อเวลาคงติงไหม
8: อันนี้จะเป็นแสบสนิทนะ
2: แซบเสียดสายหน้า
7: เป็นมันแท้หนังไทยครับ
2: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
4: ยอดเลยลูกเพี้ย
2: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเออได้เลยนะชอบแอนนาไหมแอนนานิดได้ไหม
8: แอนนาแอนนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
2: ถั่วต้มมีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
8: ของนครนะครับนะโม
2: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
5: อย่าหมุนอย่าหมุนพี่อยู่เฉย
8: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
7: แดดหรอก
4: อ๋
2: อโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะ ซึ่งคุณต๊อกบอกกี้เนี่ยนอกจากจะต้องไม่ดอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
8: ออกกำลังกายผมก็ออกนะครับ
2: ออกกำลังกายก็ออกด้วย
4: ออกด้วยกันออกด้วยกันครับ
2: มาถึงออกกำลังกาย
8: เวทครับ
2: เวทเทรนนิ่ง
8: ใคร
2: เทรนใครครับผม
4: เราโดนเทรนครับโดนเทรนทั้งคู
8: ่แต่ว่าช่วง
2: นี้ไหนยิ้มใครยิ้มยิ้ม
8: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนครับ
2: อ๋อแบบยิ้มยิ้มปีศาจปะ
4: โอ้โหเ
2: ชื่อนะอ๋อไม่อย่างนั้น
8: ก็เกือบครับ
4: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้นนะ
2: โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
5: กินเบียร์
2: ด้วยเบียร์ลูนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างนี้เน้นอะไร
4: โอ้โห
9: สัตว
2: ์ดาว
4: สัตว์มีเขี้ยว
2: สัตว์โอเค
9: สัตว์มีเขี้ยวครับ
5: ช้าง
2: อ๋ออ
5: ันนั้น
9: ค่ะเขา
2: อ๋อโอ้โห
5: ข้าวขามีเขี้ยวเหรอ
2: มี
9: แต่จ
2: ะ
9: ลา
2: ถ้าไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงอ่ะมันกัดครั้งเข้ามากัดคน
7: ยัก
5: เขากินนั้นไม่ใช่เหรอโควิดแต่ตอนนั้น
2: ไม่เขากัดมากัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันก็จับมันก็กินเลยก็กัดไม่กัดกัดเสมอกัน1-1
8: ต่อเวลาตัวจริง
5: ติดตามตัวไทยแต่ต่อไทย
2: จ้อกังเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากไอ้นี่ถามครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
5: คือเลยค่ะ
2: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
5: ไม่เคย
2: ไม่เคย
4: เห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
2: แต่จะบอกทำในเนี้ยไม่มี extrovert
4: หมายจังงั้น
2: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมไม่มีนะครับผม
5: เอ
2: ็กโทรเวิร์ตคือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่เอ็กโทรเวิร์ตคือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
5: ไม่
2: เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ยแบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบไม่มีอะไรให้แบบชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผมเอ็กโทรเวิร์ตที่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดล้างอะไรนี้เนี่ยตีได้ต่อแล้วคงตีงอ่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
5: ใครฮะ
2: ทางบ้านไง
4: ทางบ้านนี่ใครครับ
2: ไม่รู้เขาดีเอ็มมาเขาฝากมาถามนะครับ
5: จัดไปค
2: ่
5: ะ
2: เขาบอกว่าวงบุญสุนันท์นะครับจะมีเมอร์เชนดายให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
7: ไม่มีขายพี่ไม่มี
5: ขาย
4: ครับ
2: ขิงไง
7: อ๋อจัดไป
2: ขิงไง
5: นี
2: ่อ่า
5: ไม่เข้า
2: ดีเลยเขาดีเลยอยากได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดประมูลแค่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเอาลายเซ็นทุกคนเลยนะครับผมก็รวยคนเดียวนะแค่นั้นอ๋อคือแล้วตอนนี้ไม่มีเมอร์เชนดายเลยครับ
5: ยัง
7: ไม่มี
2: อ๋อ
4: ตอนนี้ยังไม่มี
2: แล้วถ้าเกิดในอนาคตนี่อยากจะเป็นอะไรเคยได้คุยกันไหมเป็นปิกิต้าเป็นไม้กองเป็นปลายผมของเราเป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปยาวเสร็จซอยเลย
7: ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย
2: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเราแล้วเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
5: เพจ Facebook
2: เพจ Facebook
5: ค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
2: ครับ
4: ทุกแพลตฟอร์มครับ
2: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
5: ไม่มี
4: ครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
2: ไม่มี X นะครับครับ x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
4: ครับ
2: เราเข้าใจรู้จักใช่ไหมฮะ
5: รู้จักค่ะรู้จัก
2: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
5: หมายถึงว่าหนัง X
4: เข้าไปเล่น
2: X ไม่ใช่หนังเอ้ย x. x Twitter เก่าอ่ะรู้หรือไม่รู้จริงเนี่ย
4: รู้
2: หมายถึงรู้ว่า
5: X
2: ใครเป็นเจ้าของ
5: อะไรคะ
4: อีลอนมัส
2: รู้จักอีลอนมัสมั้ยครับ
5: เคยได้ยินชื
2: ่อถ้าบอกไม่สนิทก
4: ็สนิทกัน
5: แค่หนูจะไปสนิท
2: เขาไม่รู้ไงก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
4: สนิทกันอะไรอย่างงี
2: ้ลุงก็คือติดตามในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้หมายคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่ง ได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
5: ครับ
2: ถ้าวงนี้ครับวงบุญสนังของเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
5: บนโลกเลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วครับรู้ไหมงานจังกี้มันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
3: ทีละคนไหมครับ
4: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
2: ได้ครับทีละคนครับ
3: เวลาพออยู
2: ่ได้ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากองติดไม
4: ้เอาผมก่อนก็ได้ครับ
2: ได้ครับผม
4: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองเลยครับเพชรบูรณ
2: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะสารกลาง
4: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยด้วยความว่าชอบเขาค้อแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาค้อแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวกร็อกเมาน์เทนหรือ โอเวอร์โ
2: ค
4: ้ดเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าแบบใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
4: เขาคอครับ
2: เขาคอนะครับผมเนี่ย
4: เป็นงาน
2: ได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน
4: อากาศหนาว
2: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
4: ใช่ครับส่วนใหญ่เพชรบูรณ์เขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
2: อืมโอเคนะครับมาที่ตอบกิครับผม
10: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunderdome
2: เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
10: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
2: ครับผม
10: มันมีไฟที่แบบ
2: จำได้ครับ
10: อยาก
2: จำเลยครับจำเลยครับอยากกืนเข้าไปครับ
10: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
2: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีวิชาดาแล้วนะครับโปเต้ครับ
11: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นมั้งครับ
2: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
11: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
2: นี่บุญสุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
11: แบบอยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
2: ไหมงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจละพูดได้สักคำไหม
11: พูดไม่ได
2: ้อ๋ออ่านอย่างต้องฝึกนะคนนี้ชื่อว่า
3: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้ด้วย
2: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้ AV เคยมาแล้วครับผมนะครับ
3: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
2: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
4: ยังไงดีเอ็มมาบอกด้วยนะครับ
2: ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ IG มิกกี้รอได้นะครับผมคนชื่อว่านามิเอวะนี่ต้องบอกคนชื่อว่าวัตชิวะนามิเอวะโปเตเดสโยโรชิคุโอนากาชิมะ
3: โปเต้ตาย
2: เดสึสวัสดีครับผมชื่อโปเต้ครับอินเดียรู้จักครับผมมาครับ
11: คุณนิจิวะ
2: วัตชิวะ
11: วัตชิวะโปเต้เดสึ
2: วัตชิวะนามาเอวะนามาเอวะแปลว่าชื่อของผม
11: นามาเอวะโปเต้เดสึ
2: โยโรชิคุ
11: โยโรชิคุ
2: โอนากาชิมะโอเนกาชิมัต
11: โอเนกาชิมัต
2: ย่าบอมเบอร์กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคือเนี่ยมันไม่สุภาพอีคือแปลว่ากำลังไปครับมันคือ let's go อีคือโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หรือคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อย ครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สเฟิร์สครับ
3: อ๋อผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าทักที่ไหนทักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเรา
2: ที่ไหนด
3: ี
2: ที
3: ่
2: ไหนด
3: ีทักที่นึงใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งนึงเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบเนี้ยสักครั้งนึงครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
2: ห้ามตอบทันเดอร์โดมเอคิวห้ามตอบทันเดอร์โดมอ่ะเอคิวครับ
5: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
2: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
5: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตร รีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะคะก็คือรัชชมัง
2: รัชชมังครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
5: แต่ไม่รู้ค่ะ
2: เอาเฮ้ยมาดูเราไง
5: ใช่ค่ะ
2: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุษนันท์ครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่งนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
5: Facebook TikTok
2: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
5: เอาชื่อแอปก่อนนะฮะ
2: ได้ครับ
5: โอเคค่ะ
2: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
12: บุญสุนันท์ครับ
2: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
2: นะครับผม
5: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
12: ภาษาไทยก็ได้
5: บ
12: ุ
5: ญสุนันท์
2: ครับผมมีดอทไหมครับ
5: ไม่มี
2: ไม่มีก็คือเขียนบุญสุนันท์เลยมีอันเดอร์สกอร์แบบออฟฟิเชียลอะไรอย่างงี้ไหม
5: จะเป็น
2: ไลค์กับ Facebook นี่คือบุญสุนันท
5: ์ใช่ค่ะ
2: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
12: ้ครับ
5: ใช่
2: ครับผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
5: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
2: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
12: TikTok ครับ
2: TikTok ครับผม
5: TikTok บุญสุนันท์
2: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
5: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
2: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องนึง
5: Instagram
2: IG Instagram
5: ก็จะเป็นบุญสุนันท์ _ official ค
2: ่
5: ะ
2: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทางแล้วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวมั้ย
5: มี
2: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
5: อ๋อหนูก
2: ็มีโอเคนะมีไปหาเอางั้นน่ะ
5: IQ ค่ะ IKKY U 7ตัวค่ะ
2: U 7ตัวนะครับผมมาครับ
12: เป้ P E A E A E A E A ครับ
2: ครับผมครับต๊อกครับ
13: ต๊อกครับชัยเมธอมรจิรัตน์ศรีชัย
2: ครับผมโปเต้ครับ
14: ผมครับโปเต้แมน001ครับ
2: ครับผมเฟิร์สครับ
15: ครับณัฐนันท์อมรจิระเสรีชัยครับ
2: ครับผมทั้งหมดคือบุญสุนันท์ครับผม
15: ยัง
2: นะครับเดี๋ยวนะรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะฮะผมนะฮะก็ขอบคุณครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Line ครับมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
12: ทุกคนครับ
16: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
19: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่ง กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวSMEและRetrofitพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
9: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29 กันยายนถึงวันที่2 ตุลาคม 2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat 1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหา

0: ยูโรลีกโฟกัส
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Euroleague Focus 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับณเวลานี้นะครับก็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์ด้วยกันฟุตบอลลีกยุโรปก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะครับโดยที่มีลีกลาลิก้าสเปนเนี่ยแหละที่เริ่มทำการแข่งขันเป็นลีกแรกไปก่อนแล้วนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแมตช์การแข่งขันเนี่ยมันก็จะไม่ครบทั้ง10แมตช์นะเนื่องจากว่ามันก็จะมีทีมอย่างบาร์เซโลนาอัตเลติโกมาดริดอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่ามีตัวนักเตะทีมชาติหลายๆตัวอยู่ในทีมสเปนเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์พิเศษหน่อยตรงที่ว่าได้เลื่อนการแข่งขันไปก่อนนะครับแมตช์แรกยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นโซเซดัดเนี้ยนะครับก็มีพวกโอยาซาบาลนะครับที่เป็นตัวหลักในทีมชาติสเปนอย่างบาร์เซโลนานี่ก็มีหลายคนเลยเปดีกาบีลามินยามาลนะครับแฟรันตอเรสอะไรพวกนั้นนะหลายๆคนเนี่ยก็เลยได้แข่งช้าหน่อยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลโลกเขาเพิ่งจะจบไปเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับก็เลยได้รับการรวมให้เลื่อนไปนะส่วนลาลิก้าสเปนที่เตะไปแล้วนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันที่ผ่านมาแล้วนะก็จะเป็นเอสปันยอลนะครับที่เอาชนะเลมันเต้ไปได้3ประตูต่อ0ลาซิ่งซานตาแดนะครับน้องใหม่ก็เสมอกับเบียร์แล้วไป2ประตูต่อ2ส่วนเซบีย่าครับเอาชนะบาเยกาโนไปได้2ประตูต่อ1แต่เซบีย่านี่ก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยนะมีการโดนใบแดงตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเลยนะครับเช่นเดียวกันกับอาราเบสครับเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้3ประตูต่อ0 ส่วนเดี๋ยวจะมีทำการแข่งขันเพิ่มเติมนะครับอีก2คู่ด้วยกันสำหรับลาลิก้าสเปนนี่ก็จะเป็นเดปอร์ติโบลาคอรุญญาครับเจอกับเอลเช่แล้วก็อาราติโกมาดริดเจอกับมาลาก้านะครับลาคอรุญญานี่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าพวกเขาได้ดาวยิงอย่างปีแอร์เอเมริกอบาเมยองไปร่วมทีมด้วยนะถือว่าน่าสนใจนะครับโอบาเมยองนี่ก็ปัจจุบันนี้นี่ก็อายุเยอะแล้วนะโอบาเมยองนะครับ30เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ34 35ได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเนี่ยนะก็ย้ายไปร่วมทีมเดปอร์ติโกลาคอรุญญานะครับเดี๋ยวต้องดูนะว่ายังคงความเก่าความอะไรอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับโอบาเมยองเนี่ยในการย้ายไปลาลิก้าสเปนรอบนี้แล้วก็ไปอยู่กับทีมน้องใหม่อย่างลาคอรุญญาที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ลาลิก้าสเปนด้วยนะ จะมีส่วนร่วมในการพาลาคอรุญญารอดพ้นตกชั้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสวมใส่เสื้อหมายเลข7โอ้ย37ปีขึ้นไปแล้วนะโอบาเมยองก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่กับมักเซยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลาคอรุญญาในฤดูกาลนี้ก็เคยมาอยู่ในลาลิก้าสเปนกับบาร์เซโลนาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับถือว่าทำผลงานได้โอเคอยู่นะ18นัดทำไป11ประตูนะครับในลาลิก้าสเปนนะก็โอเคนะใช้ได้นะ18นัด11ประตูนะครับส่วนตอนที่ไปอยู่กับเชลซีนี่ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะ15นัดทำได้ประตูเดียวเองในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปอยู่กับมักเซยก็34นัดทำไป17ประตูนะครับรอบแรกที่ไปอยู่กับมักเซยนะแล้วก็ไปอยู่ในซาอุดิ

0: กระบี่ก็32นัดทำไป17ประตูก็เอาจริงก็ต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยการทำประตูของโอบาเมยองนี่ถือว่าค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะประเดิมนัดแรกเจอกับเอลเช่นะครับสำหรับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาก็ถือว่าไม่ใช่โจทย์ที่มันหินอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็คิดว่าน่าจะพอจะผ่านได้นะครับถ้าโอบาเมยองเข้าล็อกท็อปฟอร์มขึ้นมาให้เห็นนะแล้วก็สำหรับตลาดซัมเมอร์รอบนี้นะครับก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะก็เหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆ2 สัปดาห์โดยประมาณนะครับตลาดการซื้อขายนักเตะก็จะปิดตัวลงแล้ว ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางยูเวนตุสนะครับไม่สามารถตกลงเรื่องการที่จะดึงเอเมเลโนมาร์ติเนสผู้สับตัวชาวอาร์เจนไตน์เนี่ยมาร่วมทีมได้นะก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตามข่าวก็บอกว่ามันมีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไปติดปัญหาตรงที่ว่ากับทางแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะมีบางข้อบางประการที่ยูเวนตุสมองว่าเอ้ยค่าตัวขนาดนี้มันมากไปนะกับผู้สาประตูวัย34-35ประมาณนั้นนะครับยูเวนตุสก็มองว่าค่าตัวของมาร์ติเนสน่าจะถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งจากตัวเลขที่แอสตันวิลล่าต้องการนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหันไปที่สเปอร์ครับแล้วก็ไปดึงเอาตัวกิลเยโมวิคาริโอผู้สาประตูชาวอิตาเลียนนะครับมาร่วมทีมแทนนะสำหรับกิลเยโมวิคาริโอนี่ก็ต้องบอกว่าย้ายมาอยู่ในอังกฤษแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับมาอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ย3 ฤดูกาลด้วยกันก็เป็นผู้รักษาประตูที่ฝีมือดีคนหนึ่งเลยนะปัจจุบันก็29 ปีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอิตาลีไม่มีดอนนารุมาวิคาริโอเนี่ยน่าจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีได้สบายๆเลยแหละเพราะว่าช่วง1-2 ฤดูกาลแรกที่อยู่สเปอร์เนี่ยโอ้โหวิคาริโอนี่เซฟกระจุยเลยนะครับแล้วก็มาฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในสัญญายืมตัวนะต้องบอกก่อนว่ามีย้ายมายูเว่ด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็ถือว่าเซฟได้ดีแต่ว่าติดปัญหาหนึ่งคือเขามีปัญหาการบาดเจ็บในช่วงฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแหละนะครับก็เลยอาจจะทำให้จำนวนแมตช์ที่ได้ลงทำการแข่งขันช่วยท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยมันเลยลดน้อยลงนะเป็นผู้สาประตูฝีไม้ลายมือดีใช้ได้คนหนึ่งเลยครับกิลเยโมวิคาริโอเนี่ยนะก็การไปอยู่กับยูเว่ครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเลยครับว่ายูเวนตุสจะให้เขาเป็นมือหนึ่งเลยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นของยูเวนตุสแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผู้รักษาประตูที่ถือว่าฝีมือดีอยู่กันนะมาเตียเปลินนี่ก็ในวัย33 ปีนี่เป็นอดีตดาวรุ่งคนหนึ่งที่ฉายแววว่าน่าจะเป็นอนาคตผู้สาประตูอิตาลีคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไปมานี่ก็ระหกระเหินอยู่ในมานั่งสำรองอยู่นานนมเลยนะจนปัจจุบันก็สลับลงกันเล่นกับทางไอ้เจ้ามิเคเล่ดีเกกอริโอเนี่ยนะครับดีเกกอริโอนี่ปัจจุบันก็29 ปีตอนอยู่กับมอนซาเนี่ยถือว่าผลงานดีเลยครับทำผลงานช่วยมอนซาได้ดีมากๆเลยก่อนที่ยูเวนตุสจะไปยืมตัวมาก่อนแล้วก็ซื้อขาดนะครับแต่กลายเป็นว่ามันมาอยู่กับยูเวนตุสในช่วงเวลาที่ปัญหาภายในมันเยอะมากนะยูเวนตุสในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ชเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายในเรื่องบอร์ดบริหารเรื่องโอ้งบประมาณการทำทีมอะไรต่างๆนานานะมันก็เลยทำให้โค้ชเก่าที่อยากจะใช้พอได้มาใช้ได้ไม่ทันไรก็โดนปลดโค้ชใหม่เข้ามาก็มองว่าไอ้ผู้สับตัวคนนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ความแน่นอนอะไรต่างๆในการเป็นมือหนึ่งมันก็เลยไม่มั่นคงเท่าไหร่นะก็ต้องดูว่าลูชาโนสปาเลตติเนี่ยดึงทาง วิคาริโอมาแล้วเนี่ยจะใช้เป็นมือหนึ่งแทนดีเกกอริโอหรือว่าทางมาเตเปลินเลยหรือเปล่านะครับส่วนถ้าดูจากตัวผู้เล่นของยูเวนตุสณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเอาจริงอ่ะยูเว่ถือว่ามีตัวผู้เล่นดีๆเยอะนะครับฟรานซิสโกคอนไซเซานี่ก็แจ้งเกิดมาชัดเจนเลยแหละในฤดูกาลที่ผ่านมานะแต่ก็ยังคงมีข่าวอยู่ตลอดนะครับว่ามีหลายทีมสนใจนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นว่ามีทีมไหนยื่นซื้อเขาแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับฟรานซิสโกคอนไซเซานี่ก็เป็นลูกชายของไอ้เจ้าคอนไซเซาคนพ่อนะเซจิโอคอนไซเซานะครับปัจจุบันเขามีสัญญากับทางยูเวนตุสเนี่ยถึงปี30เพราะฉะนั้นค่าตัวไม่เบาแน่นอนครับถ้าดูจากราคาในตลาดณเวลานี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรแต่ว่าสัญญายังยาวนะแล้วก็บวกกับอายุเพิ่งจะ23ปียูเว่ก็คงจะถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ย ราคาต้องได้ไม่ต่ำกว่า60-70ล้านแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้ายูเว่ร้อนเงินก็อาจจะต้องยอมปล่อยในราคาที่มันถูกกว่านั้นนั่นเองนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีใครที่จริงจังกับดีลของคอนเซซาเท่าไหร่ด้วยนะก็เป็นปีกโปรตุกีสแหละครับพูดง่ายๆคล่องพิ้วๆไปกับบอลได้ดีนะแล้วก็คอนเซซาเองก็ต้องถือว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้คนหนึ่งในตำแหน่งปีกทางฝั่งขวานะตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เพิ่งได้มาล่าสุดก็คือลองดาวโคโลมัวนี่ที่เป็นดึงมาจากปารีสแซงต์แชงแมงมัวนี่เนี่ยต้องบอกว่ารอบแรกที่มาอยู่กับยูเวนตุสก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะครับในสัญญายืมตัวระยะสั้นๆนะ16นัดทำไป8ประตูก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับลองดาวโคโลมัวนี่นะศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับปัจจุบันก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วทั้งหมด32นัดทำไป9ประตูตอนที่ไปอยู่กับสเปอร์นี่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆมากๆจริงๆเลยนะคือไม่แน่ใจว่าปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะโค้ชใช้งานไม่เป็นนะครับสำหรับลองดาวโคโลมัวนี่นะโทมัสแฟรงค์ก็ได้ตัวไปก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็โหหลังจากนั้นก็บรรดาโค้ชที่เข้ามาหลายๆคนนะอีกอร์ทูดอร์ก็โอ้โหใช้งานก็ลองดาวโคโลมัวนี่ก็ไม่แผงฤทธิ์อีกจนมาถึงคนล่าสุดอย่างทางไอ้เจ้าโค้ชอิตาเลียนเดี๋ยวผมลืมชื่อเฉยเลยขออภัยโค้ชไอ้เจ้าโรเบโตเดชาบีนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชื่นชอบฝีเท้าโคโลมัวนี่สักเท่าไหร่สุดท้ายก็ปล่อยคืนไปให้กับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็มาย้ายสัญญาแบบถาวรมาอยู่กับยูเวนตุสนะครับคำรบที่สองนะตัวนอกนั้นก็ปัญหาคนของยูเว่เนี่ยเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเกมรับดูจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนยุคอดีตกาลเนี่ยหลังจากหมดยุคของโบนุชชี่คิเอลินนี่อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับบาสซายี่อะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นมานี่ก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยสำหรับเกมรับเบรเม่กัตติลอยเคลลี่พวกนี้นี่ก็คือถ้าใช้แบบใช้เพื่อลุ้นติดอันดับท็อปโฟร์ไปยุโรปเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าการจะลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยผมว่ายูเว่น่าจะต้องพยายามหาเกมรับที่มันชัวร์กว่านี้เข้ามาร่วมทีมนะเปียร์คาลูลูไปดึงมาจากเอซีมิลานก็แข็งแกร่งดีครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะดาเนเล่ลูกานี่นี่ก็ดาวรุ่งผู้ถูกลืมไปเลยก็ว่าได้นะครับได้ทางโจนลูคูมี่มาก็ต้องดูแหละว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ย สปาเลตติดึงวิคาริโอเข้ามาแล้วเนี่ยจะช่วยให้เกมรับของยูเวนตุส แน่นขึ้นขนาดไหนนะส่วนในเรื่องเกมรุกนี่ก็ปล่อยทางไอ้เจ้าดูซานวาโฮวิกนะครับปล่อยฟรีออกไปนะแล้วก็ปัจจุบันก็ไปเซ็นสัญญาร่วมทีมเบสิกตัสในซูเปอร์ลีกตุรกีเรียบร้อยแล้วอาคาเดอุสมิลิกเนี่ยเอาจริงๆโดนวางตัวไว้เป็นตัวความหวังของยูเวนตุสเลยนะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บนะเลยทำให้เดือดร้อนเลยศูนย์หน้ายูเว่ฤดูกาลที่แล้วนี่ไม่สามารถผลิตสกอร์พอที่จะทำให้ยูเวนตุสลุ้นแชมป์ได้นะครับส่วนนอกนั้นก็ที่เหลือก็ยังคงทรงๆนะครับแดนกลางมาเคมเป้นตุลามเวสตันแมคเคนนี่นะครับแต่อุนคุปไมเนอร์มานูเอลลูคาเตลลี่อะไรพวกนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละในเกมแดนกลางแต่ถ้าจะหาตัวสร้างสรรค์เกมตัวป้อนบอลสวยๆมันรายชื่อพวกนี้ที่พูดมาแต่ละคนก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวป้อนบอลงามๆสักเท่าไหร่นะอาตูเมโลเนี้ยนะครับก็แบบโอ้โหโดนปล่อยยืมซะปล่อยแล้วปล่อยอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกนะอาตูเมโลนะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนนะแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางโจนาธานเดวิสนะครับศูนย์หน้าชาวแคนาดาเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตในตูรินแล้วก็เห็นมีข่าวว่าต้องการอยากจะย้ายออกจากเมืองตูรินนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาย้ายขาดหรือว่ายืมตัวก็แล้วแต่นะโจนาธานเดวิสในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกับการยิงประตูให้กับทีมชาติแคนาดานะ5 นัดทำไป3 ประตูนะครับสำหรับโจนาธานเดวิสก็สร้างชื่อมาสมัยตอนที่อยู่กับลิลในฝรั่งเศสแล้วก็เอาจริงๆกับโจนาธานเดวิสต้องบอกว่าหลายทีมจ้องตาเป็นมันเลยนะครับอยากจะได้ไปร่วมทีมแต่มันก็น่าแปลกใจตรงที่ว่าพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันดันไม่มีทีมไหนเข้าไปเจรจากับโจนาธานเดวิสแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยก็ได้ตัวไปร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์อีกต่างหากแต่ก็กลายเป็นว่า30 กว่านัดที่ลงเล่นกับยูเวนตุสทำไปได้6 ประตูเท่านั้นเองน่าผิดหวังสุดๆนะครับอย่างที่บอกครับยูเว่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอะไรเยอะแยะมากๆนะก็เลยทำให้อาจจะความต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะขรุขระอยู่นะครับมันไม่เนียบสักเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับเฟรเรนติน่านี่นะครับก็มีข่าวว่าทางโคโมสนใจอยากจะดึงโมเซคีนไปร่วมทีมนะแล้วก็เฟรเรนติน่าก็พร้อมที่จะปล่อยนะครับแต่ว่าค่าตัวที่ต้องการเนี่ยก็คือประมาณ30 ล้านยูโรผมว่าน่าสนใจนะถ้ามอยเซคีนไปอยู่โคโมนะครับไปร่วมงานกับเชสฟาเบกัสและอีกอย่างหนึ่งคือแรงดึงดูดมันมากด้วยในการที่จะย้ายไปร่วมทีมโคโมฤดูกาลหน้าโคโมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆนะมันน่าเย้ายวนใจมากๆสำหรับมอยเซคีนถ้าต้องการอยากจะลงเล่นในถ้วยยุโรปใบใหญ่นะครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็โอ้หนีตายกับฟิออเรนติน่านะเกือบทำท่าว่าจะไม่รอดตกชั้นอยู่แล้วด้วยซ้ำฟิออนะครับสำหรับปัจจุบันนี้โค้ชของฟิออเรนติน่านี่ฟาเบโอกรอสโซนะครับก่อนหน้านี้นี่กรอสโซก็คุมบาลีเวโรน่าเบชชานะครับโอ้ไปคุมในสวิตเซอร์แลนด์กับซียงด้วยแล้วก็มาคุมโฟซิโอเน่ลียงนะครับแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดนี่ก็มาคุมซัสซูโล่ก่อนที่จะโยกมาคุมฟิออเรนติน่านะครับโค้ชก็ต้องบอกว่าเป็นชุดอิตาลีชุดยุคที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุโรปก็ว่าได้นะยุคนั้นเลยนะครับที่ได้แชมป์โลกที่ได้แชมป์ยูโรในช่วงต้นปี2000ช่วงนั้นแหละนะครับสำหรับฟาบิโอกอสโซก็เป็นหนึ่งในขุมกำลังในชุดนั้นนะต้องดูว่าประสบการณ์การคุมทีมความเก่าความอะไรต่างๆเนี่ยกอสโซจะดีได้มากขนาดไหนในการพาฟิออเรนติน่า เบื้องต้นก็คืออยู่รอดตกชั้นให้ได้แหละครับต้องยอมรับตรงนี้เลยนะก็อย่างที่บอกครับถ้าหากว่าโอ้โหโฮโมนี่เอาจริงถ้าได้มอยเซคีนไปเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะโฮโมนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อย่างที่เคยคุยกันหลายรอบแล้วล่ะโฮโมไม่ใช่ทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ดาวเด่นอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเป็นทีมที่รวมตัวนักเตะระดับกลางๆอยู่ในทีมนั่นแหละนะครับสำหรับโคโมนะแต่ว่าความลงตัวแบบแผนที่เชสฟาเบกัสเลือกใช้เนี่ยมันทำให้ทีมนี้เนี่ยกลายเป็นทีมแกร่งที่แพ้ใครยากนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าสามารถทำได้ตามเป้าในการเก็บแต้มด้วยนะถ้าจะพูดถึงดาวเด่นๆก็อ่ะแน่นอนละอัลวาโรโมราต้านะครับนักเตะประสบการณ์สูงชาวอิตาเลียนขออภัยชาวสเปนนะครับในแดนกลางก็นี่แหละมีไอ้หนุ่มนิโก้ปาสนี่แหละโอ้โหที่มาดริดก็อยากจะได้ตัวกลับคืนไปนะครับแต่ว่านิโก้ปาสก็เลือกที่จะอยู่กับโคโมต่อนะก็ต้องการจะเก็บประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละนะครับเพิ่งจะอายุ21ปีเองนะนอกนั้นก็ต้องบอกว่าโคโมนี่ก็รวมดาวลูกผสมนะในความหมายของผมก็คือว่าดาวรุ่งอ่ะเยอะมากแล้วก็วัยเก๋าตัวประสบการณ์คอยคุมน้องๆเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับต้องดูว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะโคโมเมื่อต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยพวกเขาจะเสียสมาธิมากน้อยขนาดไหนจะยังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะอย่าลืมว่าหลายๆทีมเนี่ยเมื่อมันเป็นทีมขนาดเล็กนะครับแล้วก็จังหวะของเกมอะไรต่างๆเป็นปีทองของพวกเขาเลยได้ทำให้มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่สุดแชมเปี้ยนลีกก็ดีถ้วยกลางอย่างยูโรป้าลีกก็ดีนะครับหรือว่าถ้วยเล็กอย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ดีเมื่อมันเป็นทีมเล็กขนาดเล็กสควอดเดปก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยมันมีจำกัดมันก็มีแค่เต็มที่ก็คือ25คนใน25คนที่ลงทะเบียนมันก็จะมีทั้งตัวที่ใช้จริง11ผู้เล่นแล้วก็รวมไปถึงบรรดาตัวสำรองสลับกับดาวรุ่งเนี่ยนะครับแล้วก็พอมันก้าวไปสู่การที่ต้องไปเล่นเกมยุโรปแมตช์การแข่งขันที่มันมากขึ้นความกดดันความคาดหวังอะไรต่างๆมันเยอะมากขึ้นนะครับจากที่เล่นสัปดาห์กลางสัปดาห์พักแล้วก็มาเล่นสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าสัปดาห์หนึ่งต้องเล่น2นัดโดยประมาณวันเสาร์ไปเตะอีกทีวันอังคารวันอาทิตย์ไปเตะอีกทีวันพุธอะไรประมาณนั้นนะในกรณีถ้าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าได้เล่นถ้วยยูโรป้าหรือว่าคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะไปเตะวันอาทิตย์แล้วก็ไปกระจุกรวมอยู่วันพฤหัสทั้งสองถ้วยเลยนั่นเองนะคราวนี้เนี่ยจำนวนตัวผู้เล่นมันก็ต้องขยายมากขึ้นจะต้องเอาตัวประสบการณ์ที่มันสามารถโรเตชันหรือใช้งานได้แบบกองกลางตัวนี้เล่นเกมลีกเป็นหลักนะกองกลางตัวนี้เอาไว้โรเตชันไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มในรอบลีกอะไรก็แล้วแต่ ของทั่วยุโรปนะครับแล้วก็มันจะต้องเป็นผู้เล่นที่ระดับฝีเท้าใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่างฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมนั่นเองนะครับถ้าหากว่าในลีกเนี่ยเราใช้คนเนี้ยแล้วพอมันไม่มีตัวที่มันเป็นตัวโรเตชันที่มันฝีเท้าใกล้เคียงกันเนี่ยไปใช้ตัวที่สำรองที่มันฝีเท้าได้กว่าไปใช้ดาวรุ่งที่ประสบการณ์ยังน้อยแน่นอนครับทีมพังแน่นอนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแมตช์มันมากขึ้นแรงกดดันความคาดหวังอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ถ้าเตรียมทีมไม่ดีเตรียมทีมไม่พร้อมพอมันก็จะเห็นหลายๆทีมหลายๆครั้งนะครับที่แบบเป๊ะแป๊กแล้วเสียทั้งคู่เลยทั่วยุโรปก็ไม่มีหวังในการเข้ารอบแถมยังส่งผลฟอร์มในลีกร่วงไปอยู่ในโซนตกชั้นบางทีมที่ถึงขั้นพอได้เล่นยุโรปปีต่อมาพังทั้งคู่เลยในลีกก็ตกชั้นยุโรปก็ไปไม่รอดนะครับอันนี้เนี่ยต้องดูว่าโคโมจะ รียมการได้ดีขนาดไหนนะสำหรับทางเชสฟาเบการ์ดนะครับแต่เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของเชสฟาเบการ์ดน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าเกมการแข่งขันสำหรับถ้วยยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันต้องเนียบมากๆต้องเตรียมความพร้อมสุดๆเลยนะครับจะแบบว่าเรามี11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดและที่เหลือก็สำรองก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะนะครับเชสฟาเบกัสนี่ก็ปัจจุบัน39ปีนะถือเป็นโค้ชที่อย่างที่ผมได้พูดไปแหละว่าในยุคต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยทีมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงโค้ชขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ากางโผชื่อโค้ชที่มันน่าสนใจขึ้นมาเนี่ยผมว่าเชสฟาเบการ์ดน่าจะติด1 ใน 5ที่หลายๆทีมต้องการตัวไปทำทีมนะครับเพราะว่าถ้านอกนั้นแล้วเนี่ยอ่ะเยอร์เกนคล็อปไปคุมทีมชาติเยอรมันแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าว่างงานอยู่ก็จริงแต่ มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่แน่ๆเนี่ยเรื่องสัญญาค่าเหนื่อยเนี่ยมหาศาลแน่นอนเพราะเป็นโค้ชระดับเป๊ปไลโอล่าไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วชาบี้อลองโซไปอยู่กับเชลซีแล้วนะครับมิเกลอาร์เตต้าอยู่กับเซนนอนอาร์เตต้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับอาร์เซนอลได้ยาวนานขนาดไหนเหมือนกันนะผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะปี2 ปีน่าจะยังได้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาร์เซนอลจะอิ่มอาร์เตต้าจะอิ่มตัวกับอาร์เซนอลแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาร์เซนอลจะมีโปรเจกต์ในการรีบิวทีมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนโค้ชที่เหลือที่พอจะน่าสนใจเป็นโค้ชยุคใหม่โรเบโต้เดชาบีก็เป็นหนึ่งในโค้ชที่น่าสนใจแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีโปรเจกต์การสร้างทีมสเปอร์ในระยะยาวอยู่ไม่ได้ไม่ดีก็ต้อง2 ถึง 3 ปีอ่ะที่เขาจะต้องรีบิวสเปอร์นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยจะใจเย็นพร้อมซัพพอร์ตโรเบโต้เดชาบีได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าดูจากตลาดซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าโค้ชขออภัยถือว่าบอร์ดบริหารสเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะใจปั้มมือเติบหยุ่มกันนะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ดีเนี่ยไอ้เจ้า2 แดนกลางที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยนะครับอย่างซันโดโตนาลีแล้วก็ไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอนึกชื่อก่อนนะไอ้ตัวโปรตุกีสนะครับรวมกันแล้วนี่ก็รวม150 ล้านปอนด์นะ2 ตัวนี้รวมกันนะครับไอ้เจ้านั่นมันชื่อว่าอะไรนะมาเตอุสแฟร์ดันเดสนะครับที่เพิ่งดึงมาเนี่ย2 ตัวกับโตนาลีรวมกันนะรวม150 ล้านเข้าไปแล้วนะเผลอๆเกิน150 ล้านด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกที่เข้ามานะชองพอลฟานฮักเก้นะครับยานพอลฟานฮักเก้นะครับอันนี้ก็เป็นดึงมาจากไบรตันมาโกเซเนซีอันนี้ได้ฟรีมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกล่ะไอ้เจ้าที่ได้ฟรีมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอหาชื่อก่อนนะผมลืมชื่อไปเฉยเลยขออภัยแต่ก็คือต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโรเบโต้เดชาบีก็ถือว่าเข้ามาเริ่มด้วยการรีบิวเกมรับก่อนเลยนะครับเซเนซีฟานเฮกเก้ในที่ดึงมานี่ก็ถือว่าเป็น2 กองหลังที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดในช่วง2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมานะแล้วก็การได้โตนาลีกับมาทิวส์เฟร์นันเดสมาคุมแดนกลางเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยครับ ตลอดระยะเวลาประมาณ3 ฤดูกาลที่ลงเล่นกับนิวคาสเซิลนี่ก็โตนาลีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาก็เป็นมิดฟิลด์แดนกลางที่คุมจังหวะเกมได้ดีออกบอลได้ดีนะครับเอาจริงก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงโตนาลีของสื่อต่างประเทศนะครับว่าเป็นส่วนผสมระหว่างมิดฟิลด์ยุคใหม่กับความคลาสสิกของอันเดรียสปิโลนะ ตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจเลยครับเพราะว่าถ้าพูดถึงอันเดียปิโลเนี่ยมันมีการออกบอลมันมีการครองบอลแล้วก็มันมีการวางยาวจากแนวหลังที่ค่อนข้างแม่นเฉียบขาดเลยล่ะแล้วโตนาลี่เนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างความคลาสสิกของปิโลกับความโมเดิร์นมิดฟิลด์สมัยใหม่ที่ไม่ได้ยืนจังก้ารอเก็บบอลออกบอลวางยาวอย่างเดียวแต่ว่าโตนาลี่มีการวิ่งหาตำแหน่งมีการเติมไปสอดลุ้นทำประตูด้วยนะครับโตนาลี่นี่ก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆกับการมาอยู่กับสเปอร์กับการมาร่วมงานกับโรเบโต้เดชาบีแล้วก็ต้องดูว่าเดชาบีเนี่ยจะวางตัวโตนาลี่ไว้ให้เป็นแกนหลักมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าแดนกลางสเปอร์เนี่ยณเวลานี้นั้นแน่นมากๆชาบีซิมงรอหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ยังมีคอนอร์กัลเกอร์ที่ไปดึงมาจากแอตเลติโกมาดริดเจมส์แมดดิสันแม้ว่าจะเจ็บอ่อนๆแอดๆแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องยอมรับว่าเจมส์แมดดิสันก็คือจอมทัพคนหนึ่งของสเปอร์ในวันที่เขาสภาพร่างกายฟิตเราเห็นกันดีอยู่แล้วว่าเจมส์แมดดิสันเนี่ยจังหวะออกบอลค่อนข้างเฉียบขาดและที่สำคัญคือลูกฟรีคิกที่ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับทางเจมส์แมดดิสันนะแล้วนอกนั้นก็ยังมีไอ้เจ้าพวกเบิร์กวาวนะครับยังมีเมทันคูอยู่เงี้ยนะพวกกองกลางเยอะมากสำหรับสเปอร์ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานี่ต้องบอกว่าฤดูกาลหน้าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะกับการลงทะเบียนนักเตะ25คนเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีคนโดนหั่นทิ้งแน่นอนแหละทีนี้ก็อยู่ที่ว่าสเปอร์เนี่ยจะขายใครออกไปได้บ้างถ้าดูจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยคนหนึ่งที่เห็นข่าวว่าสเปอร์อยากจะปล่อยก็คือโรดิโกเบนทันคูร์นะครับมิดฟิลด์ชาวอุรุกวัยเนี่ยนะน่าจะโดนปล่อยอย่างปาร์ซานี่ก็เห็นแววๆก็มีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เปโดรปาโลตอนแรกก็มีข่าวว่า ถ้าให้ความสนใจแต่ไปๆมาก็เหมือนกับว่าเปโดรปาโลเนี่ยอยากจะอยู่กับสเปอร์ต่อแล้วก็ทำท่าว่าจะต่อสัญญาเพิ่มกับสเปอร์ด้วยนะครับเดยันคูลูเซฟสกี้มีปัญหาการบาดเจ็บหายหน้าหายตาไปนานเลยผมเอาจริงส่วนตัวผมเสียดายเจ้าหนุ่มสวีเดนคนนี้มากเลยนะในวันที่เขาสภาพร่างกายดีๆเนี่ยคูลูเซฟสกี้ถือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ใหม่ๆเนี่ยคูลูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนซอนเฮอร์มินเนี่ยประสานงานกันได้ดีมากๆด้วยปัจจุบันนี้ก็โมฮัมเหม็ดคูดัสน่าจะเป็นตัวที่ขาดไปไม่ได้แล้วหรอกครับสำหรับสเปอร์นะมาติสเตลอันนี้เนี่ยย้ายมาแล้วไม่เวิร์กเลยแต่ต้องดูว่าเมื่อมาอยู่ภายใต้การทำทีมของโรเบโต้เดชาบีแล้วเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพของมาติสเตลออกมาได้มากน้อยขนาดไหนมาติสเตลนี่คือดีกรีเป็นเด็กอะคาเดมีของบาเยิร์นมิวนิกมาก่อนนะครับก็ถือว่าพื้นฐานด้านฟุตบอลเนี่ยน่าจะแน่นดีแล้วแหละแล้วก็เคยก้าวขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นมิวนิกอยู่พักหนึ่งด้วยนะก่อนที่สุดท้ายก็จะเลือกย้ายมาอยู่กับสเปอร์แล้วก็กลายเป็นว่ามาเจอสเปอร์ในช่วงที่โอ้โหวุ่นวายสุดๆเหมือนกันนะหลายๆคนเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นนักเตะฝีเท้าดีเป็นนักเตะที่น่าจะคาดหวังได้นะครับในการพาทีมประสบความสำเร็จอะไรต่างๆแต่มันดันกลายเป็นว่าย้ายมาในช่วงเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างภายในทีมขึ้นมานั่นเองนะเนี่ยนะครับมาติสเตลก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ในช่วงที่มันวิกฤตการณ์หรือเกินต้องดูว่าฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยสเปอร์จะปล่อยนักเตะออกไปเพิ่มอีกได้สักกี่คนอ่ะลืมไปได้ตัวเก่าอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันมาคุมเกมในทางฝั่งซ้ายให้อีกหากนะครับทางฝั่งซ้ายของสเปอร์นี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าล้นเลยนะแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายนะครับเดซี่ดีอูโดจีก็แบ็กซ้ายแล้วอย่าลืมว่ายังมีไอ้เจ้าเบนเดวีแต่เบนเดวีเนี่ยคิดว่าน่าจะขยับตัวเองมารับบทบาทในตำแหน่งตัวเซนเตอร์มากขึ้นแล้วแหละในช่วงหลังๆนะครับก็ นอกนั้นนี่ก็ล่าสุดก็ปล่อย The Yes Pen ไปอยู่ในอิตาลีแล้วเรียบร้อยนะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะไปอยู่กับทางอินเตอร์มิลานหรือเปล่านะครับ The Yes Pen นะแล้วก็มีการปล่อยยืมไอ้เจ้าลาดูดาคูซินไปอยู่กับฟิออเรนติน่านะครับกองหลังชาวโรมาเนียคนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเป็นกองหลังที่ดูแล้วน่าจะมีอนาคตที่สดใสมากๆเลยนะครับฉายาของเขาที่ได้รับจากบรรดาแฟนบอลแล้วก็บรรดาสื่อต่างประเทศก่อนหน้านี้นะคือนิวเนบันยาวีดิชนะครับแข็งแกร่งมากๆเติมเกมรุกขึ้นไปทำประตูได้ดีเลยนะมีสปีดมีความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศการตัดบอลจากทางภาคพื้นทำได้ดีมากๆการตามประกบการเข้าบอลที่หนักหน่วงนะครับแต่พอมาอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วเรียบร้อยเลยโอกาสลงเล่นน้อยมากๆแล้วยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอีกต่างหากพอหายเจ็บกลับมาก็กลายเป็นว่าไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ของสเปอร์ได้เลยเป็นนักเตะที่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าเสียดายฝีเท้ามากๆที่ย้ายมาแล้วมันดันไม่เปรี้ยงสักเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับบิ๊กดีลอีกหนึ่งบิ๊กที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือมีการเฮียวิโกเรียบร้อยแล้วจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเจ้าพ่อข่าวสารลูกหนังการย้ายทีมอะไรต่างๆนะก็โรดี้เนี่ยตามภาพนี่คือเลือกใส่หมายเลข16นะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาเป็นจอมทัพในแดนกลางให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้านะเหลือแค่ออฟฟิเชียลจากทางบาร์ซ่าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในคอมมูนิตี้ชิลด์นี่ก็ไม่มีชื่อเขาทั้งชื่อตัวจริงและสำรองแม้ว่ามันจะขึ้นสถานะมาว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บแต่สื่อก็มองกันว่าน่าจะเป็นการถอดชื่อเขาออกจากออกจากชุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะให้เขาได้ไปทำการเจรจาย้ายทีมไปร่วมบาร์ซ่าให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็สำหรับโรดี้นี่การไปอยู่กับบาร์เซโลนาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแดนกลางของบาร์ซ่าเนี่ยจะแน่นขึ้นเยอะเลยมีโรดี้ยืนคุมเกมนะครับในแดนกลางแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมได้มีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นอ่ะอย่างที่เห็นกันดีโรดี้เป็นคนที่คุมแดนกลางได้แน่นมากๆนะครับยืนอยู่หน้าแผงหลังแล้วก็จังหวะสอดเติมขึ้นมาหาพื้นที่จังหวะออกบอลจังหวะลองยิงไกลเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยโรดี้น่าจะไปช่วยเพิ่มศักยภาพในแดนกลางให้กับบาร์เซโลนาไม่อยากจะคิดภาพเลยเหมือนกันนะในวันที่เอลคลาสสิโกเกิดขึ้นนะครับระหว่างมาดริดกับบาร์ซ่าเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวมันค่อนข้างเทไปที่ว่ามาดริดใกล้จะได้ตัวโรดี้ใกล้จะใกล้จะใกล้จะนู่นนี่นั่นแล้วกลายว่าสุดท้ายแหกโค้งช่วงสัปดาห์เดียวไม่ถึงดีด้วยน่าจะประมาณ4-5 วันเท่านั้นเองอยู่ดีโรดี้ฟุ๊บไปสวมเสื้อบาร์เซโลนาเรียบร้อยก็ต้องดูครับว่าในเอลคลาสสิโกในโรดี้จะโดนแฟนบอลมาดริดโห่ใส่มากน้อยขนาดไหนนะแต่ด้วยความที่เป็นนักเตะสเปนพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้มันก็ต้องดูแหละว่าแฟนมาดริดจะโห่หนักขนาดไหนเพราะไม่ได้ไม่ดีสุดท้ายก็ทีมชาติเราเองอ่ะนะครับเป็นนักเตะทีมชาติเราเองแล้วก็ โรดี้คือมิดฟิลด์ที่ได้ตำแหน่งบัลลังดอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเบอร์หนึ่งคือแฮร์รี่เคนไปมาเนี่ยด้วยผลงานของโรดี้ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอีกต่างหากจะสั่นคลอนแฮร์รี่เคนได้มากขนาดไหนที่เป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลนะครับที่หลายคนยกให้ว่าเนี่ยแหละว่าที่บัลลังดอร์ปีนี้แน่ๆแต่โอ้โหโรดี้ทำท่าว่าจะแสงทางโค้งนะคือพอพูดถึงเรื่องบัลลังดอร์แล้วเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นนะครับเมื่อมีคนตั้งคำถามขึ้นว่าถ้าโรดี้จะได้เนี่ยแล้วฟาเบงลุยส์จะไม่มีโอกาสได้บ้างเลยเหรอฟาเบงลุยส์มิดฟิลด์สเปน ลงเล่นคู่กับโรดี้ในทีมชาติสเปนบทบาทหน้าที่ดูจะโดดเด่นกว่าโรดี้ด้วยซ้ำในการลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ช่วง2 ปีที่ผ่านมา2 ฤดูกาลที่ผ่านมาฟาเบงลุยส์คือหัวใจหลักในแดนกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงพาปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้2 ฤดูกาลติดต่อกันมันก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยจะใช่โรดี้จริงเหรอถ้าเป็นฟาเบงลุยเนี่ยมันก็ดูเหมาะสมกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าศักดิ์และศรีเนี่ยถ้าพูดถึงผลงานในฟุตบอลโลกฟาเบงลุยกับโรดี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้ว่าโรดี้จะได้รางวัลเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็จริงแต่ฟาเบงลุยนี่ก็เป็นมดงานในแดนกลางที่ทำงานวิ่งพลาดหนักกว่าโรดี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้ารวมไปถึงฤดูกาลที่ผ่านมาการพาปารีสเป็นแชมป์ลีกสมัยที่2ติดต่อกันได้ด้วยเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโรดี้กับการลงเล่นกับแมนซิตี้ก็ได้2 ถ้วยในประเทศเท่านั้นเองฟาเบงลุยก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตที่น่าจับตามองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าที่ได้บาลันดอร์ในครั้งนี้แล้วถ้าหากว่าอยู่ดีมันมาแซงทางโค้งด้วยผลงานของฟุตบอลโลกขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้มันก็น่าเสียดายแทนแฮร์รี่เคนเหมือนกันนะปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งบอลลีกทั้งบอลแชมเปี้ยนลีกทั้งบอลทีมชาติทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแฮร์รี่เคนยิงไปแล้วเนี่ย70 กว่าประตูนะครับ ก็น่าเสียดายนะถ้าแฮร์รี่เคนไม่ได้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงผลงานตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีแล้วก็ถ้วยโทรฟี่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรดี้หรือฟาเบงลุยเนี่ยโดยเฉพาะฟาเบงลุยเนี่ยผมว่าภาษีดีกว่าแฮร์รี่เคนอยู่เยอะเหมือนกันนะก็ถ้าฟาเบงลุยได้ขึ้นมาสมมุตินะครับฟาเบงลุยได้ขึ้นมานั่นหมายความว่า2 ปีติดต่อกันที่เป็นนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงได้บัลลังดอร์แล้วก็เป็น2 ปีที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับมันก็ไม่น่าจะผิดแปลกอะไรถ้าจะเป็นนักเตะปารีสแซงต์แชร์กแมงอีกสักคนหนึ่งจะได้บัลลังดอร์ที่ไม่ใช่อุสมันเดมเบเล่ที่ได้ครั้งที่แล้วแต่รอบนี้เป็นฟาเบงลุยคือถ้าครั้งนี้เนี่ยบัลลังดอร์ให้โรดี้ผมก็ยังมองว่ามันก็รู้สึกขัดตาอยู่เหมือนกันนะให้โรดี้เหรอเพราะเมื่อมันมีแคนดิเดตรายชื่อหนึ่งแพรมขึ้นมาคือฟาเบงลุยผมมองว่าถ้าให้ฟาเบงลุยผมยังรู้สึกบัลลังดอร์มันยังดูเป็นกลางอยู่นะมันยังดูไม่ได้ว่าไปดราม่าการตลาดอะไรมากมายนะครับนะถ้าเป็นฟาเบงลุยเดี๋ยวผมโอเคถ้าบัลลังดอร์จะเป็นเขานะส่วนเมื่อโรดี้ออกมานะครับแมนซิตี้นี่ก็น่าจะหันไปทุ่มโฟกัสกับการดึงเอนโซ่เฟร์นันเดสจากเชลซีแบบเต็มที่ได้แหละแต่นอกจากเอนโซ่เฟร์นันเดสจากเชลซีที่เชลซีตั้งค่าหัวไว้120 ล้านปอนด์เลยเนี่ยอีก1 ดาวรุ่งเพชรเม็ดงามจากทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับเจ้าหนุ่มโมร็อกโกนะวัย18 ปีนะครับไอเจ้าอายุบนะก็มีข่าวว่าแมนซิตี้กำลังเจรจาดีลกับอายุบอยู่เหมือนกันนะครับอายุบมูอัดเดี๋ยวก่อนขออภัยไอ้เจ้าอายุบมันอายุบแหละนะครับชื่อต้นมันคืออายุบนั่นแหละนะครับผมขออภัยผมจำไอ้ชื่อสกุลมันไม่ได้นะนี่แหละครับโอ้โหแผงฤทธิ์ได้สุดยอดเลยนะนะครับก็ต้องดูว่าจะติดดีลกับไอ้เจ้าหนุ่มอายุบเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นตัวเลขผ่านตาเนี่ย80 ถึง 100 ล้านอยู่นะนะครับใช่แล้วอายุบวดดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเอาทั้งอายุบด้วยและเอาทั้งเอนโซ่เฟร์นันเดสด้วยรวมๆแล้วประมาณ200 ล้านเลยนะสำหรับ2 มิดฟิลด์ตัวนี้นะครับคนหนึ่ง18 ปีอีกคนหนึ่ง27 ปีแล้วก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่แมนซิตี้บ้าเลือดคลุ้มคลั่งในการซื้อตัวปรับปรุงทีมแบบโอ้โหทีมอื่นเห็นแล้วก็พากันอิจฉาแหละแต่ทีนี้แมนซิตี้ก็มีตัวที่พร้อมปล่อยแล้วก็ทำราคาได้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซาวินโยหรือใครต่อใครก็ตามนะก็ต้องดูว่าสรุปแล้วเนี่ยก่อนตลาดปิดเนี่ยจะได้ทั้งอายุบัวดี้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเอนโซ่เฟร์นันเดสด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับ น่าสนใจมากๆสำหรับแมนซิตี้ในการดึงสองมิดฟิลด์คู่นี้มาร่วมทีมนะถ้าทำได้นั่นเองอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการอีกพวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติพอดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้นพ
พระภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมณีทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นเหตุที่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือถ้าเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มตีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระไอ้นี่ในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปแต่ยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากจะแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เรากับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น
นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้นี่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระพุทธเจ้านะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันซะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับแต่ต่างสองผู้มันจะโลภ

ยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่คือเราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราเข้าไปในป่าถือเข็มทิศเข้าไปในป่านั้นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่เข้าไปในวันนึงเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของ

0: เรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหวอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ร้อยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรดน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อก็ช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด2อย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เป็นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแหละมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานะขาตันตาตะโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้แต่สูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงว่าภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปอะไรก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเด็กก็ไปท่องเนาะเรียนจะขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกปีติกนิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นสุขกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์นั่นคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดและก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแหละฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าๆอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุ้นทุกข์อบอุ่นขึ้นมันก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหวังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้รู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้จากความหลับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตนี่ถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรี้ยวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้ได้ยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปื่อยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิกะโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยแต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดกับสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาได้เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพกโกกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสทนชคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หัวใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สทช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: เคาะข่าวดังตามกระแส
4: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
3: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
4: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
3: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
4: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
3: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: ณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง FacebookQFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่2ตุลาคมครับยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เขาพาดหัวว่าน้ำเหนือบ่า4จังหวัดผวาอบพยพสะแกกรังป่าสักพุ่งเจ้าพญาระบายทิ้งไทยรัฐนี่พาดหัวใหญ่ว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมเขื่อนเจ้าพญาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมประชาชน30ล้านครัวเรือนนะครับอ้าวฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
9: ได้ทำการครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนซึ่งเราคิดว่าเราจะครอบคลุมได้ในระดับที่ในครัวเรือนที่อยู่ในความสูงเสี่ยงที่ประสบภัยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในอำเภอทั้งหลายต้องศึกษา เงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดดีทั่วเพื่อที่ท่านจะได้นำไปที่แจกกับพี่น้องประชาชนเวลาไปที่แจกกับพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องใช้คำว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินใหม่อะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาถ้าพี่น้องมีความเสียหายจากภัยพิบัติเหล่านี้บ้านเรือนเสียหายอย่างไรจะมีเงินที่เข้ามาช่วยซ่อมแซมตามวงประกันเท่านี้เท่านี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดนะครับโดยสรุปจะปรากฏอยู่ในก็ไอใบสรุปเนี่ยนะครับที่เป็นคู่มือนะครับที่ท่านผู้ราชการจังหวัดจะสามารถทำการศึกษาแล้วก็อาจจะมีการคลิปออฟนิดหน่อยภายในจังหวัดนะครับเนี่ยตามหน้าจอนี่นะครับตาม PowerPoint ที่ได้นำเสนอเนี่ยให้ท่านผู้ว่าทั้งหลายได้ศึกษาอย่างของแท้อย่างละเอียด
8: นายกอนุทินบอกกับที่ประชุมครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็มาแจกแจงอีกทีหนึ่งครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยคือหลังเกิดเหตุการณ์วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้รับ 10,000 บาทแล้วรับภายใน15วันแล้วก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาในการตรวจจับความเสียหายไม่ต้องมีการถ่ายภาพมายืนยันอ้าวฟังเสียงของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับ
10: ที่เกิดเหตุอยู่นะครับเกิดสถานการณ์อยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิเต

0: อย่างกรณีคุณที่น้ำท่วมอยู
1: ่
0: ก็ได้ปภใช่ไหมครับ
1: ได้ครับได้ของงบกลางครับเยียวยาถูกครับ
0: แล้วละลอกไหนเข้ามาเขาจะได้ประกันไหมครับสมมติว่าน้ำยังไม่หาย
1: ได้ครับได้แน่นอนนะครับคือประกันเนี่ยโคเวอร์มาจะเริ่มที่จะเข้าข่ายที่ได้รับประกันภัยเนี่ยหนึ่งคือจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัตินะครับสองคือประสบภัยพิบัติจริงแค่นี้คือได้เลยนะครับ
2: เงื่อนไขต้องถ่ายรูปหรืออะไร
1: ไม่ต้องครับยืนยันว่าไม่ต้องถ่ายรูปนะครับว่าไงครับ
3: หมายถึงว่าหลังวันที่1นี้เนี่ยก็คือใช้ประกันภัยพิบัติเลยส่วนของปภ 9,000 บาทนั้นก็คือไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะ
1: สำหรับบ้านเรือนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับบ้านที่เกิดอุทกภัยเพิ่มครับผม
3: หมายถึงว่าหลัง
1: ได้เข้าสิทธิ์คุ้มครองของประกันภัยได้เลยครับครับ
3: คือ
1: 15
3: ว
1: ัน
3: ได้เลย
1: ใช่ครับครับครับผม
3: ส่วนการรับเงินรับใหม่ที่จะเข้ามาทางนี้อยากให้ประชาชนก็ต้องรู้ว่าน้ำจะเข้าพื้นที่หรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามจากทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทมนะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ 100% นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับเอาเป็นว่าง่ายๆอันนี้พี่น้องประชาชนก็น่าจะเข้าใจนะครับ
3: กรุงเทพตะวันออกที่เดิมทีก็คือน้ำอยู่แล้วมันจะต้องยังไงอ่ะจะมีวนอยู่ไหมอ่ะ
1: พื้นที่ตะวันออกคือตรงไหนครับ
3: ฝั่งซ้ายใหม่
1: ฝั่งลาดกระบังเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสอบถามจากทางกทมและท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์นะครับเดี๋ยวจะมีการติดตั้งในเครื่องสูบเพิ่มเติมนะครับพร้อมทำทั้งเครื่องผลักดันแรงน้ำนะครับอันนี้ทางกทมเนี่ยต้องขอให้เป็นท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์กับท่านผู้ท่านการของกทมนะครับคงจะให้รายละเอียดกับผู้พี่ชัดกว่านะครับแต่ถ้าทางต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ
4: นั่นเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าทวีดากมลเวชก็บอกว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับการช่วยเหลือครับก็คือประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับให้ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตกับช่องทางที่2ก็คือยื่นผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งระบบเนี่ยจะเปิดให้บริการวันนี้นะครับช่วงเย็นของวันที่2ตุลาคมดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ครับหรือถ้าใครทำไม่เป็นไม่สะดวกในระบบออนไลน์ก็ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตได้นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ของพื้นที่ที่วิกฤตอย่างเช่นที่คลองจันทน์แฟตคลองจันทน์เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์บอกว่าสถานการณ์น้ำลดลงประชาชนสัญจรได้นะครับระดับน้ำที่จริงมันควรจะลดเร็วกว่านี้แต่ว่าด้วยที่เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟตคลองจันทน์ยังมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมอยู่มันก็เลยทำให้ช้าหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ท่อซิ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมก็เลย

0: ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วสถานการณ์เขื่อนครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์เขื่อนนี่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแหมเห็นหัวข่าวบางฉบับแล้วเนี่ยอาจจะต้องปรับสูงถึงระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ต้องดูสถานการณ์นะครับท่านผู้ฟังครับภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับสูงขึ้นเขื่อนแม่กรองก็เพิ่มระดับการปล่อยน้ำออกมาเหมือนกันครับส่วนทางฝั่งตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีที่รับน้ำมาจากนครนายกก็ได้มีการระบายน้ำในระดับสูงสุดครับอันนี้เรื่องของสถานการณ์เขื่อนปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่30จังหวัดครับแล้วก็กินพื้นที่191อำเภอนี่รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วด้วยนะครับถัดมาก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระของการบินไทยครับคุณกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่ากระเป๋าของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนตอนนี้เหลือตกค้างอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ใบครับจากเดิมเป็นหมื่นนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งทางการบินไทยเขาก็ติดต่อให้เจ้าของเนี่ยไปรับที่สนามบินไปที่ประตู1ชั้น2หรือถ้าใครไม่สะดวกไปรับเขาก็จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะครับคุณกิตติพงศ์ยืนยันว่าเที่ยวบินตั้งแต่วันที่29กันยายนเป็นต้นมาได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับฟังเสียงของคุณกิตติพงศ์กิตติขจรครับ
1: เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับที่ท่านจะได้รับกระเป๋าแต่บางท่านสะดวกก็มารับไปแล้วด้วยตัวเองที่สนามบินนะครับเราก็มีแยกเป็นประเภทไปว่าจะส่งไปหรือมารับด้วยตัวเองส่วนหลายท่านยังเป็นชาวต่างชาติท่านอาจจะเดินทางไปแล้วไปท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ทางการบินไทยก็มีหน้าที่ติดต่อประสานว่าวันนี้เราเจอกระเป๋าท่านเรียบร้อยจะให้ส่งยังไงอันนี้เป็นเรื่องของทางบริษัทการบินไทยจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนกับให้ความเชื่อมั่นว่าไฟล์เที่ยวบินหลังจาก29 30มาเนี่ย เข้าสู่ระบบปกติของการบินไทยก็คือมาถึงก็ไปรับที่สายพานรับกระเป๋าได้แล้ว
0: นั่นผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนฝ่ายตำรวจพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ซึ่งเมื่อวานในท่านเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรกก็ได้ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิครับไปติดตามแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเรื่องเกี่ยวกับสัมภาระนี่แหละพลตำรวจโทนพสินบอกว่าทางฝ่ายสตม.ก็จะเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคงคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสวมสิทธิ์การสวมบัตรเอาฟังเสียงของผู้บัญชาการสตม.ครับ
2: ถ้ามีปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มารวมกลุ่มทีเดียวเลยท่านใดที่อยากยกเลิกไฟบินใช่ไหมครับก็มาลงบันทึกไว้แล้วก็พูดง่ายว่ากระเป๋าเราก็ช่วยกันดูตรวจสอบกับทางสายการบินตรวจสอบทางกตจะให้ช่วยเหลือตัวส่วนไหนก็ตอนนี้มียอดทั้งหมดที่ประชาชนเข้ามายื่นให้บริการของพวกเรานั้นทั้งหมด 3,269 รายนะครับซึ่งถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนที่ว่ามาอยู่ค้างตกค้างเนี่ยให้ฝ่ายสืบสวนกตม.2เนี่ยช่วยดูแล
0: ผู้บัญชาการตำรวจสตม.นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของแต่ละสำนักงานเขตเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยทางเขตเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมเอามาติดไว้ที่หน้าบ้านครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะนะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกออกมาจากนั้นจะมีคนมาซื้อขยะรีไซเคิลครับสร้างรายได้ให้กับท่านก็คือบริษัท West Buy Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับต่อที่สองที่จะได้เนี่ยก็คือท่านเสียค่าขยะในอัตราเดิมครับ20บาทต่อเดือนไม่ต้องเป็น60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.ครับนี่จะเห็นว่าเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมก็จะมีได้2ต่อนะครับที่สำคัญก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนด้วยนะครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมขายขยะรีไซเคิลได้เงินนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมันมีดราม่าเกิดขึ้นในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องที่มีการระบุว่ามีการยกเลิกโครงการแก้มลิงซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ชี้แจงอย่างละเอียดเลยนะครับผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของผู้ว่าชัชชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องละเอียดอ่อนฟังเสียงของผู้ว่าชัชชาติครับ
8: มีคนไปพูดทำนองว่าผู้ว่าไม่ทำโครงการพระรามลีต่อต้านโครงการพระรามลีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่สบายใจมากแล้วก็เป็นข้อความเท็จอย่างสิ้นเชิงนะเพราะจริงแล้วทุกอย่างที่เราน้อมนำมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดตามพระรามลีทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโครงการไอ้บึงโครงการไอ้แก้มลิงเนี่ยที่มีรายละเอียดอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรงเลือกนะเป็นที่ปรึกษาทุกคนเลือกแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าขอปฏิเสธไม่มีแนวคิดอย่างนั้นเลยเพราะเราน้อมนําแนวคิดของตามพระรามลีเนี่ยมาใช้จริงแล้วถ้าเราดูในเว็บไซต์ของมูลที่ใช้พัฒนานะก็จะเขียนชัดเจนเลยว่าพระองค์ท่านร.9และสมมติว่าท่านร.10ซึ่งท่านก็สืบสานต่อเนื่องมาเนี่ยมีการ5แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะเรื่องแรกเลยคือทำคันกั้นน้ำซึ่งท่านทำคันกั้นน้ำพระรามลีตั้งแต่ต้นแล้วของกรุงเทพแล้วก็เอาแนวนี้มาทำเนี่ยคันกั้นน้ำหรือแม่น้ำเจ้าพระยาทำเขื่อนปิดล้อมต่างๆก็เป็นแนวที่หนึ่งที่ท่านพระราชทานไว้แนวที่สองคือการก่อสร้างทางผ่านน้ำก็คือพวกตัดคลองต่างคลองน้ำประยมเพื่อให้คลองน้ำไปเร็วขึ้นแล้วก็น้อมนำแนวคิดนี้มาทำเราเปลี่ยนรูปแบบสมัยนี้ก็เป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ที่ทำให้น้ำมันไปเร็วขึ้นนะทำหรือไม่ก็ตัดทางน้ำตัดคลองใหม่เพื่อให้ย่นระยะเวลาน้ำอันที่สามคือปรับปรุงสภาพลำน้ำก็คือทำให้มีการขุดลอกคูคลอง ของเราก็มีการทำเขื่อนมีทำดาดคลองเพิ่มก็ทำมาต่อเนื่องเพื่อให้น้ำมันไหลดีขึ้นสองอันสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มความจุก็มีทำเรื่องเขื่อนกทมเองเนี่ยเราอาจจะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำเราจะมีเขื่อนพวกเป็นเหมือนฝายทดน้ำที่แถวหนองจอกเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ให้ประชาชนในแต่ละเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าคือแก้มลิงนั่นเองแล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นก็เรียกเป็นทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระธรรมลิงนั้นแก้มลิงเนี่ยคือทฤษฎีที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้แต่ว่าไอ้โลเคชันต่างๆเนี่ยเป็นพวกเราไปคิดกันเองว่าทำที่ไหนหรือว่าตรงนี้เหมาะไหมถ้าไปดูในเว็บไซต์ของไทยพัฒนาท่านก็มีรายละเอียดเลยว่าผมดูวิดีโอเนี่ยเป็น10ครั้งเลยนะวันที่4ธันวาคม2538พระองค์ท่านพระราชทานมีพระราชดำรัสอธิบายคำว่าแก้มลิงก็คือลิงเวลากินกล้วยมันจะเก็บกล้วยไว้ในแก้มก่อนที่จะกลืนไปก็เหมือนกับเวลาระบายน้ำลงมาถ้ามีน้ำมีน้ำหนุนถ้าพูดถึงอาจจะเป็นน้ำทะเลเป็นหลักนะมีน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำมันลงไม่ได้มันก็จะท่วมก็เอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงก่อนพอน้ำมันลงมันก็สามารถเอาลิงก็เอากล้วยมากินได้น้ำก็ลงไปได้ก็คือแนวคิดหลักก็คือแก้มลิงเหมือนตัวพักน้ำนี่ความสำเร็จของแก้มลิงเนี่ยมันมีสามปัจจัยหลักต่อเลยครับอันนี้ในที่อยู่ในของของไทยพัฒนาเขียนไว้ชัดเจนนะคือว่าต้องพิจารณาสถานที่ว่ามันเหมาะสมที่เป็นที่พักน้ำแล้วต้องมีการดึงน้ำเข้ามาด้วยใช่ไหมบึงใหญ่ก็ตามแต่ถ้าไอคลองมันเล็กมันดึงน้ำเข้ามาในบึงไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะเก็บน้ำได้ฝนตกก็ไม่ลงที่แก้มลิงพอเอามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเอาออกพอฝนซาหรือว่าคอมันก็ต้องเอาน้ำออกมันต้องมีการบริหารจัดการน้ำเอาเข้าออกด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมเพราะเห็นว่าแก้มลิงของประเทศไทยที่หลักๆก็จะเป็นพวกทุ่งที่มีน้ำเจ้าพระยามาถ้าน้ำมันเยอะก็เอาออกพักไว้ทุ่งทางซ้ายทางขวาพอน้ำบางก็เอาทุ่งออกมาเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาการเอาเข้าออกเนี่ยทำได้ง่ายอันนี้คือภาพรวมนะมันเห็นว่าภาพลีของท่านเนี่ยมีหลายรูปแบบต่อเลยครับนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยพอปี2554เนี่ยเราก็มีการอุทกภัยใหญ่ถูกไหมอุทกภัยใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีซึ่งอันนี้ก็คือเมื่อ15ปีที่แล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำก็มอบหมายให้กทม.ไปคิดให้ที่ปรึกษาไปวิเคราะห์ว่าจะให้รับน้ำได้110ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอย่างไรที่ปรึกษาก็ไปที่นาก็มีหลายโครงการนะทำเขื่อนทำปรับปรุงคูคลองแล้วก็ไปเลือกโลเคชั่นที่ทำแก้มลิงน่ะก็คือไปดูที่ว่างๆอ่ะที่ตรงไหนที่จะทำแก้มลิงก็ไปวงมา6แห่งซึ่ง6แห่งเนี่ยตั้งแต่ปี656นะไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้แล้ว56เนี่ยก็มีการทำประชาวิจารณ์อะไรต่างๆซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็เยอะสุดท้ายก็4โครงการตกไปแสดงว่าต้องไปไล่ที่คนอะไรเงี้ยมันใน6โครงการเนี่ยปฏิเสธไปแล้ว4โครงการนะแล้วอีก2โครงการที่อาจจะมีเจ้าของน้อยรายอาจจะมีคนต่อต้านได้เยอะก็ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันถึงขั้นตอนที่เราต้องสรุปโครงการแล้วต้องไปเวียนคืนที่ดินละเพราะว่าไอ้ที่ดินพวกนี้มันไม่ใช่ที่ดินที่แบบเปล่าประโยชน์อ่ะเพราะแนวคิดถ้าเกิดเดี๋ยวย้อนไปดูนิดนึงเขาบอกว่าหลักการขั้นต้นเนี่ยการสำเร็จคือพิจารณาใช้ลำคลองหนองบึงธรรมชาติเป็นหลักหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้เป็นบ่อพักน้ำอ่ะถูกไหมเพราะแนวคิดคือผมว่าสมัยก่อนคือเอาบึงที่มีอยู่แล้วเอาพื้นที่ธรรมชาติมาใช้ทำให้มันลึกขึ้นต่างๆต่อเลยครับแต่พอเรามาเป็นที่ดินที่อุตสาหกรรมเลือกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โครงการที่ของท่านพระราชทานให้ทำนะว่านี่เป็นแค่แนวคิดแต่ว่าโครงการพวกนี้โลเคชันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเลือกพอไปดูเนี่ยนะครับพอเรามาดูที่จะออกพรดเวนคืนเนี่ยปรากฏว่า2บึงที่เหลือเนี่ยคูบอลกับบึงบางชันเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนถึง 11,000 ล้านเพราะมันต้องปรับปรุงทั้งหมดเลยระบบน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในบึงไปเก็บน้ำมาโดยรอบเอาน้ำออกซื้อเวนคืนที่ 5,000 กว่าล้านเพราะเป็นที่เอกชนแล้วไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่เป็นบึงตามธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่มั้ยนี่พอเรามาคิดดูเรามันมีทางออกอื่นไหมเพราะมันถึง 11,000 ล้านเนี่ยถ้าเราไปคิดแล้วจริงแล้วมันมีวิธีอื่นที่ปรับประสิทธิภาพและทำให้น้ำมันไหลได้ผมว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำกับการใช้ตัวบึงหรือมั้ยแล้วก็มีวิธีคือปรับปรุงคลองเหนือใต้แล้วก็มีอุโมงค์มารับต่างๆก็ใช้วงเงินทุนถูกลงก็เกือบครึ่งเลย 6,500 ล้านก็เป็นเหตุผลนึงที่เราคิดว่าทำแบบนี้มันคุ้มกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปขุดดินไปทำอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ำทั้งหมดก็ต้องออกไปข้างล่างอยู่ดีเรามาพักไว้ชั่วคราวแต่ถึงเวลาที่น้ำลงก็ต้องดูดน้ำออกไปเวลาน้ำมาก็ต้องพร่องน้ำมันก็จะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดคือให้ลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดนั่นคือแนวคิดทางทฤษฎีแล้วก็ทางการวิเคราะห์ทางเชิงเทคนิคนะครับก็เป็นหลักวิชาการไม่ได้มีอะไรที่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเลยเพราะว่าอันนี้แหละคือเราที่ใช้นี่ก็เป็นแนวคิดที่พระราชทานมา1ใน5นะทำคลองให้เร็วทำทางด่วนน้ำเมื่อกี้แล้วที่เราน้อมนำมาเนี่ยคือทุกอย่างที่องค์ท่านได้พระราชทานมาให้เรา แต่ว่าเรามันก็เอาเลือกที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการผลิตเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะผมว่านี่เป็นเรื่องที่แบบอันนี้ก็คือเสียใจมากที่มีคนพูดอย่างนี้นะผมก็ต้องพูดกันด้วยเหตุผลประเด็นที่ว่าแล้วไปเอื้อเอกชนหรือเปล่าคือผมไม่รู้นะใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วนี่แล้วการทำเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาที่เข้ามาฟรีถูกไหมต้องไปเวรคืนที่ต้องไปจ่ายราคาตลาดนั้นเอกชนคนไหนผมก็เชื่อว่าก็ต้องจ่ายเขาราคาตลาดเพราะฉะนั้นเผื่อการไปทำยิ่งไปเอกชนได้ประโยชน์ด้วยเพราะเราก็ซื้อที่ดินมานานราคาถูกเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่เราต้องไปเวรคืนต้องไปซื้อที่กลับมาในราคาตลาดด้วยนั่นคำว่าเอื้อเอกชนนี่ผมว่ามันก็มีตั้งแต่สมัยเลือกตั้งแล้วนะผมก็อยากที่แจ้งว่ามันไม่เกี่ยวเลยเราดูประโยชน์ประชาชนเป็นหลักความเป็นไปได้ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีต่างส่วนแก้มลิงเราก็ยังใช้ทำอยู่ตลอดนะครับมีโครงการที่เราพัฒนาปี65มี34แห่งปี69เรา38แห่งแต่แก้มลิงเราก็จะกระจายหมายว่าหลักง่ายๆคือกระจายตามพื้นที่ต่างๆไม่ต้องใหญ่มากแต่เอาน้ำเข้าออกได้สะดวกเช่นตรงวงเวียนหลัก4มันก็มีแก้มลิงอยู่ที่จะช่วยการท่วมของน้ำบริเวณนั้นเพราะถ้าเกิดแก้มลิงไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยการเอาน้ำเข้าออกมันสะดวกแล้วมันบริหารจัดการได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นบึงหนองบอนนี่นะเรามีแก้มลิงขนาด5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันยังมีที่ว่างเหลือ4ล้านลูกบาศก์เมตรเลยเพราะการนำน้ำเข้ามาที่แก้มลิงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายและการนำน้ำออกก็มีความยากลำบากพอกันมองว่าอันนี้คงต้องเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องวิเคราะห์ให้เหมาะสมและอย่างที่บอกว่าท่านพายทานแนวทางมาให้เราเลือกหลายอันผมว่าเราก็ต้องเลือกอันที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็สถานการณ์เราก็อยากจะชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงให้พวกเราเข้าใจแล้วมีการเพิ่มและอนาคตเนี่ยเราจะมีเพิ่มอีก7แห่งนะเรื่องแก้มลิงก็เป็นแนวคิดเดียวกันแล้วโลเคชันเราก็ดูความเหมาะสมต่างๆนะครับท่านเรื่องแก้มลิงมีคำถามก่อนไหม
9: อาจารย์ได้ปรับคิดไหมคะว่าทำไมคนหยิบเอาประเด็นนี้มา
8: คือประเด็นนี้มีคนพูดเนี่ยสมัยเลือกตั้งแล้วนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยพอเราบอกเป็นโครงการพระราชดำริปุ๊บทุกคนย้อนนึกว่าเราไม่ทำตามพระราชดำริว่าท่านให้ทำโครงการตรงนี้แล้วเราไม่ทำไม่ใช่เลยท่านให้ทันความคิดคือแก้มลิงแต่ไอ้เรื่องตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นพวกเราเลือกกันเองไงมันจริงแล้วคือผมบอกว่าเป็นแก้มลิงเนี่ยเป็นทฤษฎีแต่ที่เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ปรึกษามาเลือกไงนั่นผมว่าก็อย่าไปบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการพระราชดำริแต่ว่าเราดูความเหมาะสมผมก็ส่วนคนมันคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนไงที่เซนซิทีฟแล้วโหคนก็จะแบบรู้สึกแบบมีความไม่ชอบมีความอะไรแบบรุนแรงอะนะก็ต้องเรียนว่าผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ดูโซเชียลมีเดียไงเดี๋ยวนั่งพี่ชายผมโทรบอกเฮ้ยมึงดูเรื่องแก้มลิงหน่อยบอกแก้มลิงอะไรมาเพราะเราอยู่แต่หน้างานไงก็ตกใจนะผมว่าจริงแล้วไม่มีประเด็นเลยมันเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักอะนะแล้วก็ถามว่าเราจะไปเวรคืนที่มาเพื่อขุดบ่อขนาดแบบเป็นค่าเวรคืนที่ 5,000 ล้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็การที่เอาน้ำนำเข้ามาแล้วเพื่อคลองบางชั้นไม่คลองขนาดใหญ่นะที่เอาน้ำเข้ามายังยากเลยเพราะผมว่าแก้มลิงตอนนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับอย่างเมื่อก่อนเรามีหมู่บ้านเรามีแก้มลิงในหมู่บ้านแล้วก็กักน้ำไม่ได้แก้มลิงมาก่อนพอฝนหยุดค่อยทยอยปล่อยน้ำออกมามันจะมีแก้มลิงพวกนี้กระจายหรือว่าตึกสูงเนี่ยเราก็มีแก้มลิงในกฎหมายเรามีนะถ้าคุณทำแก้มลิงคุณไม่ปล่อยน้ำออกมาคุณได้โบนัสก็คือเป็นแก้มลิงอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนเส้นเลือดปล่อยกระจายอยู่ไปมันก็เป็นรูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอะไรหรือว่าเราคิดว่าไงทำไมถึงมีประเด็นเรื่องนี้ไม่รู้อ่ะแต่นี่เข้าใจไหมผม
9: มีค
8: ือไม่ได้อยู่ในผัง
10: เมืองอยู่ในผังเมืองอยู่แล้วครับ
8: เพราะมันที่เอกชนน่ะใช่ไหมมันที่เอกชนมันไม่ได้อยู่ในผังเมืองมันอาจอยู่ในแผนที่ที่เป็นอะไรเงี้ยมั้งแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในผังเมืองผมก็ถามเช็คถามแล้วมันถามว่ามันอยู่มันตั้งแต่ปี56นะแล้วจะเห็นว่า6อันเนี่ยมันยกเลิกไป4อันแล้วแต่ว่าที่ปรึกษาเลือกมาก็ไม่เลือกมาดีนะทำไมงั้นมันจะยกเลิกไป4อันได้ยังไงมันก็ไม่มันผมว่าไอ้4อันที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้มันก็คงมีเหตุผลของมันเองแต่ผมไม่ดูว่ายกเลิกไปแล้วใช่มั้ยแล้วเชื่อว่าถ้าเกิดมันทําได้จริงอ่ะมันทํามาเคยทําตั้งแต่ปี56ที่ออกมาแล้วถูกมั้ยผมก็ต้องมีปัญหาอะไรที่แบบท่านบริหารสมัยก่อนก็คงเห็นน่ะแต่พอเรามาจะออกพรบ.เวรคืนซึ่งนี่เป็นเรื่องเอาเงินไปจ่ายเท่านั้นอีกหมื่นกว่าล้านเนี่ยค่าเวรคืน 6,000 ล้านเนี่ยผมว่ามันก็เป็นต้องคิดเทคนิคมันก็อย่างที่บอกว่าอย่าเอาไปเกี่ยวโยงกับเรื่องโครงการพระราชดำริอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคต้องมาคุยกันมาคุยนะเรื่องเทคนิคว่ามันเหมาะสมไหมมันควรจะทำคลองหรือยังไงแล้วก็เรื่องแต่ว่าอย่าไปพอไปอิงตรงนี้ปุ๊บผมคิดว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงผมคิดว่ามันก็ต้องบอกเราไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะผมเองก็ถ้าดูประวัติผมก็รู้ว่าผมไม่มีผมก็ทำรับพระราชทานนโยบายแบบแนวคิดแล้วนำมาประยุกต์ใช้ตลอด
9: เป็นเพราะว่าแบบอาจารย์แบบเป็นพ่อคนอ่านเยอะเวลาน้ำท่วมน้ำแรงพวกก็ต้องคิดถึงแก้มลิง
8: ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าแก้มลิงผมว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องบริบทที่มันเหมาะสมไงถูกไหมคือท่านไพฑูรย์แนวคิดมาหลายแนวคิดเลยมันเราหน้าที่เราอะต้องเลือกให้เหมาะสมกับว่าประยุกต์ใช้ยังไงตอนนี้ของที่ท่านไพฑูรย์มาตอนนี้ที่เราเห็นชื่อจริงๆนั่นก็คือที่สนามชัยที่มีน้ำทะเลขึ้นหนุนก็เอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงของสนามชัยก่อนพอน้ำลงก็ปล่อยอย่างเงี้ยมันคือแนวคิดที่ว่าอยู่ใกล้คลองหลักปล่อยออกเข้าออกสะดวกก็มีแนวคิดที่บอกอยู่แล้วที่อยู่ในมูลที่ชัยพัฒนาแล้วก็ต้องบอกว่าจริงแล้วอย่างฝนที่ตกลงมาปีนี้มัน300ล้านลูกบาศก์เมตรนะแก้มลิง2อันนี้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรถูกมั้ยถึงแล้วแบบเนี้ยมันก็อาจจะช่วยได้รอบๆนั้นน่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากรุงเทพฯทั้งกรุงเทพฯถูกมั้ยแต่อุโมงค์น้ํา1อุโมงค์เนี่ยใช่มั้ยสมมุติว่า60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยระบายน้ําได้วันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรถูกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วในแง่ของบริบทถ้าเกิดจะเป็นประโยชน์ทั้งกรุงเทพฯเลยเนี่ยอุโมงค์อาจจะมาร่วมกับบึงเนี่ยก็จะช่วยได้ถ้าผมว่ามันมีบริบทที่มีความมันอุโมงค์ก็เป็นพระราชดำริอันนึงข้อแรกเลยเอ้ยข้อ2ดิเรื่องทำทางด่วนน้ำท่านก็พ่ายทายมาแล้วว่าทำทางลัดน้ำใช่ไหมเพราะอย่างอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์ทั่วไป60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยวันหนึ่งก็ได้5ล้านลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับบึง5บึงเลยอ่ะ
9: สร
8: ุ
9: ปไอ้สองโครงการที่บอกว่ายังเหลือมันมีคือรับน้ำคูบอนอะไรเขาพูดถึงด้วย
8: ใช่ไงคูบอนกับบางชัน
9: บางชันเราก็มองว่ามันเป็นหมื่นล้านแล้วก็มัน
8: คือก็มองความคุ้มค่าแล้วก็มีทางเลือกที่ดีกว่าแต่จะต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับพระราชดำรินะถูกไหมต้องตัดเลยถ้ามาเถียงว่าคุ้มไม่คุ้มอันนี้ผมว่าถกกันได้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่อย่าเอาคำว่าพระราชดำริไปโยงอ่ะผมว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวความว่าท่านก็ไม่ได้พระราชทานว่าตรงนี้ต้องทำถูกไหมท่านพระราชทานแนวความคิดภาพหลักแต่การมาเลือกที่เนี่ยท่านบอกว่าต้องทำตรงที่มันน้ำเข้าออกสะดวกใช่ไหมเป็นคูคลองธรรมชาติเป็นอะไรเงี้ยมันก็มีข้อกำหนดอยู่ไงแต่ที่เราใช้เป็นอุโมงค์ก็เป็นหนึ่งในที่ท่านพระราชทานเป็นทฤษฎีมาให้นะแล้วก็ผมว่าอย่าเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องมาเถียงกันได้ว่าทำไม่ทำแต่ว่าอย่าเอาไปเป็นประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับว่าเราไม่สนองผมว่าท่านดีไม่มีทางเลยเพราะเราก็ท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอไอ้วันที่ผมบอกอะวันที่ผมว่าบินพวกเรา4ธันวาคม2538นะผมดูไปติดเที่ยวแล้วครับโอเคพอเข้าใจนะก็ช่วยหน่อยผมไม่สบายใจเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วก็ดูเราเป็นวิศวกรน่ะเราก็ดูด้านเทคนิคเป็นหลักเราไม่ได้มีคิดเรื่องอะไรแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีหลายวิธีที่จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วความเหมาะสมมันก็ขึ้นกับตามพื้นที่ด้วยแต่แก้มนึงเราก็ทําต่อนะแต่ทำในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าโดยเฉพาะแก้มพวกธรรมชาติอ่ะพื้นที่ที่เป็นบึงธรรมชาติขุดลอกอะไรต่าง
0: ผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ติดตามประเด็นการเมืองกันหน่อยในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยมีเหตุเรียกได้ว่าประท้วงกันจ้าระหวั่นเลยครับจากกระทู้ของคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนถามคุณชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเรื่องมีผู้ติดต่อเสนอเงินสินบน40ล้านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันเรื่องสแกมเมอร์นะครับแต่ทีนี้ปรากฏว่ามีการไปพาดพิงส.ส.ผู้หญิงคนหนึ่งเพราะคุณรังสิมันใช้คำว่าถ้าจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมก็ควรจะไปตรวจสอบส.ส.จังหวัดชัยภูมิที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนี่ก็เลยทำให้คุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ซึ่งเป็นส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงสิครับเพราะส.ส.ผู้หญิงของชัยภูมินี่มีคุณสุชาดาคนเดียวฉะนั้นเสียหายคุณรังสิมันต้องถอนประธานที่ทำหน้าที่บนบัลลังก์ก็คือคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชก็ให้คุณรังสิมันถอนแต่คุณรังสิมันไม่ถอนครับลุกออกจากห้องประชุมไปเลยผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังบรรยากาศช่วงที่เขาประท้วงกันตอนนี้ครับ
3: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายดิฉันเสียหายค่ะ
4: คุณรังสิมันโรม
5: ท่านประธาน
4: กระทู้จบนะ
5: ผม
4: กระทู้จบนะแล้วจะ
5: แต่เมื่อกี้ผมชี้แจงประเด็นที่เสียหายต่อท่านรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคำถามครับท่านประธานเอาทีละประเด็นนะตอนนี้ผมมีคู่กรณีสองรายนะคร
3: ับ ขอประเด็นที่เสียหายกับท่านด้วยค่ะ
4: ทางสสสุชาดาเขาบอกว่าเขาเป็นสสผู้หญิงคนเดียวที่ชัยภูมิแล้วคุณพาดพิงถึงเขาคุณเอ่ยเขาแบบนี้เขาขอให้คุณถอนกรุณาถอนเพราะว่าไม่งั้นมันถ้ามีสองคนไม่เป็นไร
5: เดี๋ยวท่านประธานผมถอนนะถอน
3: จะถอนไม่ถอนคะ
5: ท่านประธานเอาทีละลายก่อนนะ
4: เอาทีละลายไง
5: เอาทีละลายนะ
4: ทางสุชาดาก่อน
5: ผมขอจบนะประเด็นของท่านชัยชนกกับกระทู้ที่ผมถามแล้วมันมีการพาดพิงกันเนี่ย
4: จบแล้ว
5: อันนี้ถ้าท่านจะเดินหน้าต่อในการปรับปรามผมไม่มีปัญหาอันนี้ทำให้เป็นมาตรฐานอันนี้จบนะครับแต่ประเด็นที่สองประเด็นที่เมื่อกี้ผมพาดพิงเนี่ยว่าถ้าท่านจะปราบเนี่ยท่านต้องไปดูส.ส.อีสานของท่านต้องไปดูส.ส.ชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผมไม่ปฏิเสธที่ผมพูดประโยคนี
3: ้ขออนุญาต
5: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
3: เปิดเลยค่ะ
5: ไม่ช้า
3: ท่านมีหลักฐานท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะ
5: แล้วผมยืนยันครับ
4: คืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานถูกไหมแล้วคุณบอกว่ารอไม่ต้องรอเดี๋ยวคุณจะมาเปิดเนี่ยแต่ณเวลานี้นาทีนี้ เราอย่าไป
3: ขออนุญาตค่ะท่านประธานคือดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านเซิร์ชชื่อมันก็เจอว่าดิฉันเป็นส.ส.ชัยภูมิคนเดียว
5: ผมว่าม
3: ันไม่ใช่ว่าท่านจะเอ
5: า
3: ชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายค่ะท่านต้องถอนนะดิฉันไม่ยอม
5: ผมว่าเอาข้อบังคับมาคุยกันดีกว่า
3: ข้อบังคับอะไรคะ
5: ข้อบังคับเนี่ยที่บอกว่าผมจะต้องพูดแล้วต้องเอาพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้เลยเนี่ยในวาระที่ผมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีชัยชนกโดยที่รัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าส
3: ท่านประธานค่ะขออนุญาต
4: เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้กระทู้จบแล้วนะคะกระทู้จบแล้วแต่ทีนี้ในประเด็นของการกล่าวเนี่ยคุณเอ่ยถึงสสซึ่งเขาเสียหายเขาขอให้คุณถอนเพราะว่าสสชัยภูมิผู้หญิงเนี่ยมีคนเดียวคุณเอ่ยขึ้นมาแบบนี้ทำให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจผิดเพราะงั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อทางเขาบอกว่าหลักฐานมันยังไม่มีเขาให้คุณถอนซะคุณอาจจะเอ่ยว่าเป็นส.ส.ชัยภูมิเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าคุณรังสิมันต์กรุณาถอนคำพูด
5: ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอันเดียว
4: ท่านไม่ต้องถามท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริงๆกรุณาถอนคำพูดก่อน
5: ท่านประธานครับท่านชัยชลกพาดพิงส.ส. 2คนของพรรคประชาชนพาดพิงนะครับแล้วหาว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับคนหนึ่งที่ท่าน
4: คุณรังสิมันต์โรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
5: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
4: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหม
5: ฮะ
4: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
5: น้อมรับปฏิบัติครับท่านประธาน
6: เมื่อท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้และเพื่อนสมาชิกยืนยันว่าจะไม่ถอนท่านต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่านนะครับอันนี้ทำให้คนอื่นเขาเสียหายท่านเป็นสมาชิกท่านเป็นประธานกรรมการกฎหมายครับเรากำลังทำผิดกฎหมายกลางสภาครับท่านประธานไอ้แบบนี
7: ้ท่านประธานครับผมวิเชษฐ์สุชวัตครับขออนุญาตท่านประธานนิดนึงนะครับ
6: ในการกระทำรับผิดชอบในคำพูดของ
7: ผมขออนุญาตท่านประธานครับ
4: เชิญค่ะ
7: ผมขอประท้วงท่านประธานครับและผู้อภิปรายด้วยครับท่านไปแบบลูกผู้ชายหรือเปล่าครับท่านได้โวยถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นส.ส.คนเดียวของจังหวัดท่านถอนไม่ได้แล้วท่านเดินออกไปเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับพรรคคุณมีผู้ชายกี่คนนะครับแค่อย่างนั้นนะครับคำพูดอย่างนี้มันเป็นนายพวกคุณนะครับอย่าได้เอาสิ่งที่มันไม่จริงอย่าได้เอาสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้นะครับเอามาพูดเพื่อให้คนอื่นมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานเองครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ด้วยท่านประธานต้องเอาเขากลับมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้อะครับถ้าไม่งั้นประธานเราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยใครจะโยนใส่ใครก็ได้ใครจะว่าใครก็ได้ใครจะกล่าวหาใครก็ได้โดยไม่มีหลักฐานเสร็จเรียบร้อยเดินออกไปนอก
4: ท่านสมาชิกแค่กรุณานั่งลงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามข้อบังคับข้อ72นะคะเมื่อมีผู้ประท้วงนะคะตามข้อ77ผู้ประท้วงเนี่ยอาจถอนคำพูดของตัวเองหรือตามคำวินิจฉัยของประธานได้แต่ว่าถ้าผู้อภิปรายออกไปจากห้องประชุมโดยไม่ถอนคำพูดตามคำวินิจฉัยของประธานให้ประธานบันทึกการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมนะคะอันนี้เรามีระเบียบของเราอยู่นะคะซึ่งเมื่อสมาชิกไม่ถอนนะคะอันนี้เราก็ได้ลงบันทึกไว้ตามข้อบังคับเมื่อเขาไม่เต็มใจนะคะก็ต้องใช้วิธีนี้ท่านผู้ประท้วงก็ได้โปรดเข้าใจตามข้อบังคับด้วยนะคะ
8: ท่านประธานค่ะท่านประธานขอประท้วงท่านประธานค่ะ
4: พิมพ์พัฒนา
8: พิมพ์พัฒนาวิชัยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะที่ฉันอยากให้ท่านประธานได้ควบคุมมาตรฐานของการประชุมสภานะคะไม่อยากให้ใครมาทำมาตรฐานแบบใหม่โดยใช้วิธีแบบนี้ค่ะมันจะทำให้สภาของเราเนี่ยเสียหายเริ่มต้นจากการพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้ากล่าวหาคนอื่นแล้วออกไปแบบนี้เหรอคะเอาง่ายๆอย่างนี้เหรอคะแล้วไปพาดพิงถึงคนนอกซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำที่จะมาชี้แจงท่านไม่ใช่สมาชิกธรรมดานะคะท่านเป็นประธานกรรมธิการท่านสงสัยอะไรท่านเอาเรื่องเข้ากรรมธิการไปพูดกันในกรรมธิการค่ะแต่นี่มันถ่ายทอดสดแล้ววันนี้ก็ชัดเจนมากค่ะส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีอยู่คนเดียวท่านจะมาอ้างว่าท่านรัฐมนตรีกล่าวหาพาดพิงส.ส.พรรคท่านเสียหายไหมล่ะคะแต่นี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเลยชี้แจงก็ไม่ได้แล้วถ้าเดินออกไปท่านประธานต้องควบคุมอย่าให้กลับเข้ามาอีกไม่ใช่เดินออกไปรอๆถึงเข้ามานั่งอยู่อีกไม่ได้นะคะท่านประธานต้องรักษามารยาทของการประชุมสภาและควบคุมมาตรฐานของสภาชุดนี้ด้วยค่ะ
2: นี่คือบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยการประท้วงของสสพรรคภูมิใจไทยประท้วงคุณรังสิมันต์โรมนะครับแต่สุดท้ายบรรยากาศก็กลับมาประชุมกันได้ต่อนะฮะมีข่าวเรื่องสวจะเข้าชื่อกันยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสวเหตุเพราะว่าสสที่เขาเข้าชื่อกันเนี่ยข่าวบอกว่าเป็นสสสีน้ำเงินไอ้สวสีน้ำเงินประมาณ5คนครับเข้าชื่อกันให้ไต่สวนคุณสิทธิโชติเพราะว่าคุณสิทธิโชติเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยมติคดีหัวสวเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ข่าวบอกว่าตอนนี้เข้าชื่อกันแล้ว5คนแต่บางคนก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่เห็นว่าข่าวนี้มาจากไหนอย่างคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์บอกว่าขอให้ใจเย็นๆกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าข่าวนี้มาจากไหนถ้าหาได้ก็จะดำเนินการแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่สว.สีน้ำเงินอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าสว.ที่อยู่เสียงข้างน้อยเทวฤทธิ์มณีฉายบอกว่ายังไม่เห็นเอกสารล่ารายชื่อกันแต่ว่าในข่าวนี่เขาก็บอกว่ามีการขอให้ปปช.ดำเนินการว่าการกระทำของคุณสิทธิโชติเนี่ยฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี่4ข้อครับแปลว่าเอกสารเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
11: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว